แพ้ไฮเดฮาม1-3มาย05แพ้อูดิโอนเบอร์ลิน1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจปาร์มาถือ10คนแพ้โรม่า2-3และเอซิมิลานแพ้อัตแลนต้า2-3สุรัตน์โคโลนแพ้ไฮเดฮาม1-3มาย05แพ้อูดิโอนเบอร์ลิน1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจปาร์มาถือ10คนแพ้โรม่า2-3

0: สว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:07 น.นะคะของเช้าวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมนะคะก็ในวันนี้ค่ะหลายๆเส้นทางก็เริ่มจะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะเส้นทางไหนหรือว่าโรงเรียนไหนที่ทยอยเปิดเทอมกันนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะที่จส.ร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจส.ร้อยนะคะในขณะนี้ค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุค่ะที่บนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของด่านบางพลีมุ่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่กิโลเมตรที่12+500นะคะหรือว่าก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ2 กิโลเมตรได้ค่ะแจ้งว่ามีชนกัน3คันเลยนะคะเป็นเก๋ง1คันพิกอัพ1คันแล้วก็มี SUV อีก1คันค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะในขณะนี้จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยของบูรพาวิถีกำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะในจุดที่เกิดเหตุไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นท้ายแถวก็เริ่มยาวมากขึ้นนะคะจุดอุบัติเหตุนั้นอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่12+300นะคะหรือว่าเลยด่านบางพลี2ไปนะคะก่อนถึงทางสนามบินสุวรรณภูมินะคะในช่องทางซ้ายนะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ไปที่ทางหลวง331เมื่อเช้าที่เกิดเหตุเป็นชาวเมียนมาที่มากับรถกระบะแล้วก็ตกข้างทางนะคะเจ็บถึง6คนไปเพิ่มเติมกับรถตำรวจเอกพุทธาดาศรีรองสารวัตรจราจรสภ.หนองแหนสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุที่เกิดเนี่ยมันช่วงประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณ5:00 น.ครับได้รับแจ้งมา5:00 น.
0: ค่ะแล้วก็เส้นทางตรงจุดที่เกิดเหตุมันมีอะไรแบบมันมืดมากไหมหรืออะไรไหมอะคะ
1: มืดครับมืดแต่ว่าสอบถามคนขับเป็นต่างด้าวเขาบอกว่าเขาหลับในครับ
0: เขาหลับในเป็นต่างด้าวมาทั้งคันเลยคะนั่งกันมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนขับก็เป็นเมียนมาด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะคะรองสารวัตรตรงนั้น
1: เป็นถนน331ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ฝั่ง
1: ก็คือเส้นตรงยาวไปเลยเขาหลับใน
0: อ๋อค่ะเขามาจากไหนกันนะคะ
1: เขามาจากระยองครับจะไปกระบี่ค่ะ

0: โอ้ไปก็ไปอีกไกลจากจุดที่เกิดเหตุนี่คืออีกไกลเหมือนกันกว่าจะถึงปลาย
1: ใช่ครับไกลครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เขาใช้กันเป็นประจำหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเส้นทางหลักเส้นทางประจำ
0: ค่ะคือจะไปทำงานเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมาเกิดเหตุค่ะหลับในก็เลยตกข้างทางไปทีนี
1: ้
0: ได้รับแจ้งว่า6คนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในข้อที่จริงแล้วมีเจ็บทั้งหมดกี่คนนะคะ
1: เจ็บทั้ง6เลยคร
0: ับ ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ6คนคือเจ็บหมดเลย
1: ใช่คร
0: ับค่ะแล้วอาการแต่ละคนหนักหนาสาหัสไหมคะ
1: นี่ผมยังไม่ทราบแล้วพอดีผมเพิ่งมากลับมาเลยที่เกิดเหต
0: ุครับ
1: ผมรอ
0: ค่ะ
1: เอารถขึ้น
0: ค่ะคือคนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลไปหมดแล้ว
1: ใช
0: ่ครับอ๋อค่ะแล้วตอนที่จะเคลื่อนย้ายนี่ต้องมีการปิดการจราจรอะไรไหมคะ
1: ไม่ครับไม่เพราะว่ารถมันตกข้างทาง
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับคือตอนนี้จะเคลื่อนย้ายเลยไหมคะหรือว่าจะต้องรออะไรอีกไหมคะ
1: อ๋อมาถึงรถใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: รถน่าจะปิดช่องหนึ่งครับพอดีตอนนี้รอรถยกอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะในเส้นนี
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่มลภาวิถีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของกิโลเมตร12+800หรือว่าก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะช่วงของด่านบางพลีมุ่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตกลงว่าเป็นอุบัติเหตุกีดขวางในช่องซ้ายนะคะชนกัน3คันเก๋ง1พิกอัพ1 SUV อีก1คันขวางช่องซ้ายค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้ท้ายแถวก็ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันค่ะนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะส่วนเลยจุดที่อุบัติเหตุไปนะคะคืออุบัติเหตุนี้อยู่กม.12+800ที่ชนกันนะคะทีนี้เลยจุดที่เกิดเหตุไปตรงกิโลเมตรที่13ค่ะฝั่งขาออกเหมือนกันบนบูรพาวิถีนะคะแจ้งว่ามีรถบัสค่ะก็ไปจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยนะคะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าทั้ง2จุดก็เลยทำให้ท้ายแถวบนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นท้ายแถวก็ 2-3 กิโลเมตรแล้วนะคะท้ายแถวนั้นยาวเพราะว่าทั้งอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียในจุดที่ใกล้เคียงกันนะคะยังไงท่านใดที่ผ่านในจุดนี้นะคะใช้ฝั่งขาเข้าก็ฝากดูความคืบหน้าได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราประสานสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางบูรพาวิถีนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยการจราจรล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้มาติดตามกันต่อนะคะในเส้นทางของการจราจรนะคะทางด้านของถนนงามวงวานนะคะในขณะนี้ค่ะถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะซึ่งเรียกว่าการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะหัวแถวนั้นอยู่ตรงเรือนจำกลางคลองเปลมนะคะท้ายแถวนั้นเลยทางสะพานบางเขนไปนะคะไกลออกไปทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ชุมนุมที่ชุมนุมกันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็คนที่มาเติมกันเองนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันนะคะมาในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดค่ะร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาคลองรองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะเชิญเลยค่ะ
3: ครับเช้านี้การจราจรยังไม่หนาแน่นะครับ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมเจ้าหน้าที่ขาเข้าที่มุ่งหน้าไปทางหลักสี่นะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่แค่ใต้ทางด่วนครับผม
0: อ๋อค่ะ
3: ยังไม่เยอะถ้าฟังกลับกันก็ใช้ความเร็วได้ดีเลยครับ
0: ค่ะ
3: ครับตีวนนตอนนี้ทั้งเส้นนะครับยังโรงเรียนยังไม่เปิดครับผมการจราจรยังคล่องตัวอยู่ครับรถยังไม่เยอะครับ
0: ค่ะภาพรวมก็ถือว่ายังใช้ได้ดีเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับผมครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอันนี้ทางปากเกร็ดนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะจากทาง ด้านของรัตนาธิเบศนะคะที่จะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าทั้งสองสะพานนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะเริ่มชะลอตัวกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นยาวทีเดียวค่ะนะคะก่อนถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้เนี่ยทางด้านของแครายนะคะรถที่มาจากทางติวานนท์ทั้งสองฝั่งค่ะนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวที่ยาวมากกว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานะคะเพราะปกติในวันธรรมดานะคะในช่วงเช้าที่เปิดช่องทางพิเศษวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษเลยทำให้ทางด้านของแยกแครายที่มาจากทางติวานนท์ทั้งสองด้านเนี่ยก็จะมีท้ายแถวนะคะเลยแครายไปค่ะมุ่งหน้าไปทางพงเพชรนะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นยาวต่อเนื่องออกไปเลยนะคะที่หัวแถวของฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะที่ส่วนหนึ่งรถก็จะชะลอดูกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะหัวแถวอยู่ตรงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะการจราจรนั้นงามวงวานในฝั่งขาออกท้ายแถวนั้นไปเลยแยกเกษตรไปเรียบร้อยค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะแล้วก็มาดูบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจอสลักท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตาลับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดินแดงปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านดินแดงมุ่งหน้าเข้าตาลับท่าเรือซอยครั้งช่วงบริเวณตาลับมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณนางลาบบอนไก่นะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับทางออกตรงพิทักษ์ต่อท่าสี่ออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับแถวทางพระรามสี่ตอนนี้ปริมาณรถมากครับเคลื่อนได้ช้าทางตรงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนหน้าด่านบางนาตอนนี้รถมาคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านบางนาแล้วชะลออยู่ช่วงเลนลาบลงกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออยู่ช่วงเลนต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องมาจากทางหลวงพระรามสี่ครับปริมาณรถมากท้ายแถวข้าแถวต่อเนื่องต่างระดับท่าเรือครับทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงชะลอยครั้งช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจากทางลงดินแดงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
0: ค่ะ
4: ทางด้านดาวคะนองหน้าด่านปริมาณรถมากครับท้ายแถวต่อเนื่องต่างระดับก่อนเข้าด่านครับผ่านพ้นด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ชะลออยู่ช่วงเลนทางขึ้นเรียบแม่น้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกับคันออกจึงใช้การได้ดีครับทางหน้าแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานต่อเนื่องจนถึงด่านประชาชื่นครับผ่านบนด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงประปาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนฝั่งบางโพทองสองฝั่งเข้าออกอย่างคงตัวทางด้านมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าด่านศรีนครินทร์ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือรามกำแหงครับตอนนี้ยังถึงบริเวณทางลงพระรามเก้าปิยเวศครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็เข้าต่างประเทศไทยอย่างคล่องตัวฝั่งกับกันอย่างคล่องตัวครับมาทางด้านสายฉลองรัฐครับอันนรงมุ่งหน้าแต่โชดรถมาคล่องตัวครับฝั่งกับกันจากแต่โชดหน้าด่านปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับท้ายแถวชะลอแค่ช่วงบริเวณก้างป่าครับผ่านพ้นด่านแต่โชดมุ่งหน้าเข้าอันนรงลอยทั้งช่วงบริเวณทางขึ้นรามิตาครับตอนนี้ยังถึงบริเวณทางลาดประชาธิษฐ์ครับผ่านพ้นลาดประชาธิษฐ์แล้วชะลออยู่ช่วงเลนทางลงพระรามเก้าอีกเล็กน้อยครับผ่านพ้นทางลงพระรามเก้ามุ่งหน้าอ่านมาลงก็ยังคล่องตัวครับมาทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ใต้แถวต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณด่านมงแหวนครับแล้วก็ต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณกม13ครับเนื่องจากบริเวณกม13ขาออกมุ่งหน้าสุวรรณภูมิตอนนี้มีรถบัสจอดเสียครับผมทำให้มีท้ายแถวสะสมครับตอนนี้แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับสามารถใช้ได้2ช่องทางซ้ายครับผม
0: ค่ะ
4: แก้ไขครับคุณวีนาตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วครับตอนนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตรงทางขึ้นบางพีแล้วครับเคลื่อนตัวได้ทุกจุดไอ้ทุกช่องทางแล้วตอนนี้ครับ
0: ค่ะ
4: รถบัสจอดเสียกว่านี้รถบัสและส่วนไอ้รถอุบัติเหตุจำนวน3คันตอนนี้ ยังไม่เจอนะครับน่าจะเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทำมีทะเลสะสมจนถึงบริเวณด่านบางแหวนครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบางนาแก้ไขมุ่งหน้าออกชลบุรีอย่างคล่องตัวฝั่งกับการเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับทางด้านสายกาญจนบุรีเสกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคู่ต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานกาญจนาผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าเข้าบางแก้วอย่างคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัชยายังเคลื่อนตัวเลี้ยงสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
4: นะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหัวโต99อยู่ถนนฐานบกที่นครปฐมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
5: ก็สรุปรอบองค์พระสงฆ์เจดีย์ก็ได้ดีโดยตลอดนะครับ
0: ค่ะ
5: ไม่เป็นปัญหาเลยรถเรื่องออกมาฐานบกก็ได้นะครับรถต่างๆเท่านั้นเองไม่ติดตรงทางรถไฟก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ในถนนฐานบกมีถ้าเลี่ยงเมืองถ้าเลี่ยงเมืองออกไปทางกรมประตูสัตว์ออกตัดออกไปทาง25มกราก็ยังออกไปได้ดีนะครับถ้าไม่เข้าไปไม่เข้าสถานบกเลี้ยวซ้ายออกไปก็คือเป็นเลี่ยงเมืองนะก
0: ็
5: ถือได้นะครับก็35ขนาดนี้ก็ดีนะครับไม่เป็นปัญหานะครับก็คือฝนไม่ตกวันนี้อากาศดีนิดนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหัวโตสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้ามิน่าว่าวันนี้ทำไมช่วงตั้งแต่ก่อน7โมงรู้สึกว่ารถหนาแน่นนะคะตั้งแต่ช่วง3แยกคลองเตยเลยนะคะในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4ออกไปทางแยกวิทยุออกไปทางศาลาแดงนะคะอ๋อวันนี้โรงเรียนเซนเซฟคอนแวนนะคะเปิดเรียนวันแรกค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรโดยรอบเนี่ยรถเยอะมากทีเดียวนะคะทั้งพระราม4ในฝั่งขาเข้าที่แจ้งไปนะคะทั้งทางด้านของถนนสาทรเหนือนะคะรถที่มาจากทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่ลงสะพานมานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์นะคะต่อเนื่องมาทางตัดกับทางถนนปั้นนะคะที่รถก็จะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานหน่อยนะคะนะคะอันเนื่องมาจากว่าที่โรงเรียนสวินเซฟคอนแวนนั้นเปิดเรียนวันแรกค่ะนะคะเลยทำให้บนถนนสาทรเหนือเองที่จะมุ่งหน้าวิทยุนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกวิทยุกันน่าจะนานเหมือนกันนะคะแล้วก็บนถนนพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกของตรงแยกวิทยุนะคะตรงแยกทางศาลาแดงนะคะการจราจรก็จะค่อนข้างไปได้ช้าเพราะว่าโรงเรียนนั้นเริ่มเปิดเรียนกันแล้วนะคะที่ซูเนเซฟคอนแวนค่ะเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลสำหรับหลายๆคนเลยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยออกเดินทางมานะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เผื่อเวลาเพราะว่าเราชิวๆกันมาช่วงปิดเทอมนะคะตอนนี้เริ่มทยอยเปิดเทอมกันก็เลยทำให้รถค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็ไปกันนะคะทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะตรงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะที่กลุ่มเสื้อแดงค่ะนะคะที่มาชุมนุมกันค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ค้างคืนกันนะคะที่นี่เลยค่ะก็จะเสียไปในช่องทางด้านซ้ายนะคะเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจับในช่วงของเช้านี้ล่ะค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทราบว่าทางเรือนจำคลองเปรมเนี่ยได้ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ภายในบริเวณรอบเรือนจำได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีรถมาสมทบกันนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นรายงานบอกว่าในช่วง7โมงถึง 7โมงครึ่งค่ะก็มีอีกหลายบัสนะคะที่มาสมทบกันนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลนะคะทำให้ทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะณตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นก็ไปที่เข้าไปทางเกษตรนวมินทร์แล้วนะคะก็คือทางด้านของเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรค่ะนะคะต่อเนื่องเข้าถนนงามวงวานในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวเข้าไปที่เกษตรนวมินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากค่ะเช่นเดียวกับในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจาก ตั้งแต่ทางรัตนาธิเบศจากทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีเรื่อยมาเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะก็เลยทำให้รถนั้นหนาแน่นมากนะคะต่อเนื่องมาทางแครายรอบแยกแครายเองบนถนนติวานนท์ทั้งสองฝั่งเองการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากแครายมุ่งหน้ามาที่พงเพชรค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าหัวแถวนั้นอยู่ประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่รถส่วนหนึ่งก็คงจะมีการชะลอดูกันด้วยค่ะเลยทำให้กลายเป็นหัวแถวของงามวงวานในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองด้านนะคะก็ถ้าหากว่าท่านใดยังสามารถเลี่ยงงามวงวานได้นะคะตอนนี้ขอให้เลี่ยงไปก่อนอาจจะใช้ทางด่วนหรือว่าใช้เส้นทางอื่นๆนะคะหรือจะท่านที่พอจะเลี้ยวเข้าวิภาวดีรังสิตได้นะคะตรงแยกบางเขนนะคะก็ขอให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านวิภาวดีรังสิตทดแทนนะคะหรือว่าไปใช้ทางด้านของถนนกำแพงเพชรทดแทนจะดีกว่านะคะสำหรับทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ที่โรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอมกันนะคะก็จะมีพื้นที่สามเสนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะวันนี้เปิดเรียนเปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่รถเยอะมากค่ะนะ7โมงถึง7โมงครึ่งที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะเลยทำให้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถที่มากขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พระรามสี่ในฝั่งขาเข้านะคะวันนี้โรงเรียนเซนเซฟคอนแวนต์เปิดเรียนวันแรกนะคะเลยทำให้พระรามสี่ในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่รัชดาพระราม4มาเลยค่ะมุ่งหน้ามาที่สามแยกคลองเตยต่อเนื่องมาทางใต้ด่วนพระราม4ต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุนะคะไปทางด้านของสารแดงค่ะนะคะรวมทั้งบนถนนสาทรเหนือด้วยนะคะที่การจราจรนั้นรถหนาแน่นมากนะคะในขณะนี้ค่ะนะครับก็เป็นผลมาจากที่โรงเรียนเซนเซฟคอนแวนต์นั้นเปิดเรียนเป็นวันแรกนะคะไปดูเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะที่ก็น่าจะมาจากที่โรงเรียนนะคะที่เปิดเรียนกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะรถนั้นหนาแน่นมากขึ้นนะคะตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะค่ะนะคะพอขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันมานะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรถหนาแน่นเพราะว่าต่อเนื่องมาจากเอกมัยเพชรบุรีนะคะไปทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะมาทางด้านของพร้อมพงค่ะนะคะมาทางด้านของอโศกเพชรบุรีเข้าอโศกมนตรีนะคะเพราะว่าบนอโศกมนตรีเองนะคะก็จะมีผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่สาธิตมศวประสานมิตรค่ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเรียนพิเศษซัมเมอร์นะคะนะคะเขาจะจบคอร์สของเรียนซัมเมอร์พิเศษกันนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะสำหรับสาธิตมศวประสานมิตรค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยบนอโศกมนตรีนะคะรถก็เลยหนาแน่นทั้งสองฝั่งค่ะทั้งทางด้านของอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบุรีนะคะแล้วก็บนอโศกสุขุมวิทนะคะเลยทำให้บริเวณรอบแยกค่ะนะคะรถที่มาจากทางรัชดาภิเษกจากศูนย์ทางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะจากสวนเบญจกิติไปนะคะก็จะเริ่มมีรอสัญญาณไฟกันแล้วนะคะเป็นผลมาจากที่เข้าไปทางอโศกเพชรบุรีเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทเองนะคะไล่กันมาเลยนะคะตั้งแต่ทางแยกอ่อนนุชนะคะจากอ่อนนุชมานะคะการจราจรนั้นรถก็หนาแน่นนะคะท้ายนั้นมาทางด้านของสุขุมวิทซอย50นะคะเพราะว่าแยกอ่อนนุชรถบนอ่อนนุชเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมาใช้ถนนสุขุมวิทแล้วก็ข้ามสะพานบนสะพานข้ามคลองพระโขนงมาก็จะลงกันได้ค่อนข้างช้านะคะแล้วก็จากทางแยกคลองไม่ใช่แยกคลองตันจากทางแยกพระโขนงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางเอกมัยนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟกันตามแต่ละแยกกันนะคะทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในเช้านี้วันจันทร์ที่เริ่มมีโรงเรียนนั้นก็เริ่มเปิดเทอมกันนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางอื่นๆนะคะจุดไหนที่มีปัญหารถติดนะคะหรือว่ามีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอาจจะเรื่องของสัญญาณไฟที่ไม่สัมพันธ์กันกับ จำนวนรถนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จส100ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจส100ค่ะที่ใช้แจ้งเรื่องราวนะคะตลอด24ชั่วโมงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะคะสถานการณ์นะคะกับข่าวคราวนะคะในช่วงของเช้านี้กันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ค่ะ
7: สาววันนี้ฝนไม่มานะคะโอ้ยมาคือสัปดาห์นี้ฝนนี่ไม่พักเลยนะคะทำงานวันหยุดเนี่ยหนักมาก
0: ใช่
7: นะคะ
0: วันนี้ก็มีฝนแต่ว่าน้อยลงวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที
7: ่น่าหวังว่าจะน้อยลงนะคะ
0: ค่ะ
7: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยโอ้โหที่บ้านก็มหากรรมเหมือนกันว่านะคะ
0: ค่ะ
7: มาดูทางด้านของสถานการณ์โลกที่ยังจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเมื่อทางด้านของสื่ออิหร่านออกมาบอกว่ารัฐบาลได้ตอบกลับข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐแล้วเพื่อยุติความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยส่งผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาแต่ประธานาธิบดีมาซูสเตชัสเคียนแห่งอิหร่านได้โพสต์ข้อความบน X ค่ะว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือล่าถอยในทางตรงกันข้ามเป้าหมายของเราคือการรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของชาติอิหร่านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งค่ะซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พูดในลักษณะคล้ายๆกันนะก็ออกมาโพสต์ข้อความบนทูโซเชียลของเขาเองแล้วก็บอกว่ารับไม่ได
0: ้
7: กับข้อเสนอของอิหร่านหลังจากอ่านแล้วแล้วก็เตือนว่าสงครามยังไม่จบนะคะพร้อมกล่าวคำย้ำว่าอิหร่านพ่ายแพ้ไปแล้วพวกเขาพ่ายแพ้แล้วไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะจบสิ้นเราสามารถลุกเข้าไปอีก2สัปดาห์และโจมตีเป้าหมายได้ทั้งหมดเรามีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการและทำสำเร็จไปแล้วประมาณ170แต่ยังมีเป้าหมายอื่นๆที่เราสามารถโจมตีได้สำเร็จอีกพอคุณดูหัวไม่คิดจะหยุดไม่คิดจะพักเลยนะนะคะโดยประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์นะคะโดยบอกว่าสหรัฐโจมตีชาวอิหร่านคนใดก็ตามที่พยายามเข้าถึงยูเรเนียมสมรรถนะสูงของประเทศและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโดยต่อเนื่องของกองทัพสหรัฐนะคะขณะที่อุปสรรคในการเจรจาหยุดยิงก็คือสหรัฐต้องการให้อิหร่านขนย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศยุติโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งอิหร่านบอกว่ายอมไม่ได้แล้วก็จะไม่ยอมสละสิทธิ์ในโครงการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมภายในประเทศค่ะ
0: อ
7: ันนี้ก็คือหวังของเขานี่นาถ้าลักษณะนี้ซ้ำนะคะซึ่งข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐอิหร่านแม้ว่าจะปากก็บอกว่าหยุดยิงจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีรายงานการโจมตีนะคะจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียโดนถูกโจมตีโดนโดยเมื่อวันอาทิตย์ค่ะกาตาร์รายงานว่าโดนลำเลียงโจมตีโดยบรรทุกสินค้าในน่านน้ำของกาตาร์ทำให้เกิดไฟไหม้ขณะที่คูเวตและ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์รายงานการสกัดกั้นการโจมตีได้โดนแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็ตามนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สร้างแรงกดดันต่อข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้ย้อนไปเมื่อวันที่8เมษายนก็มาถึงวันเยอะครบเดือนกว่าแล้วนะคะโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์บอกว่าเรือบรรทุกสินค้าที่เกิดเหตุเดินทางมาจากอาบูดาบีของ UAE และถูกโดนโจมตีทางตะวันออกเฉียงเหนือของท่าเรือเมซาอิดซึ่งหลังจากควบคุมเพลิงได้สำเร็จเรือก็เดินทางต่อไปยังท่าเรือเมซาอิดนะคะขณะที่สำนักงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรก็รายงานเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกสินค้าเทกองลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนทำให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยและดับแล้วคือเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนที่คูเวตก็บอกว่าพบโดรนจำนวนหนึ่งในน่านฟ้าของประเทศเมื่อรุ่งเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะจึงจัดการกับโดรนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้ระบุว่าโดนเหล่านั้นถูกปล่อยมาจากที่ใดและกระทรวงกลาโหมของ UAE ก็รายงานการสกัดกั้นโดนของอิหร่านได้ทั้ง2ลำด้วยนะคะ
0: ค่ะ
7: ขณะเดียวกันค่ะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ก็ย้ำเตือนอีกครั้งว่าจะมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านนะคะเรือบรรทุกน้ำเตือนแทนว่าถ้ามีการโจมตีเรือน้ำมันหรือว่าเรือพาณิชย์ของอิหร่าน ปฏิบัติการที่เขาโจมตีอิหร่านจะต้องถูกตอบโต้อย่างหนักนะคะไม
0: ่
7: ว่าจะเป็นฐานทัพแห่งใดในภูมิภาคที่กองกำลังสหรัฐได้เรือของฝ่ายศัตรูใช้ซึ่งนายอิบราฮิมเดซาอีโฆษกคณะกรรมาการนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าการยับยั้งชั่งใจของอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์ได้ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโดยเตือนว่าการที่อิหร่านใช้ช่องแคบฮอร์โมซเป็นขึ้นมือต่อรองยิ่งจะทำให้วิกฤตในอ่าวเปอร์เซียรุนแรงขึ้นและกล่าวว่าทุกฝ่ายในความขัดแย้งควรตอบสนองต่อความพยายามในการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามด้วยค่ะ
0: ค่ะ
7: ก็ยังร้อนระอุพักนี้ในน่านน้ำนี่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ
0: อี
7: กเรื่องนึงก็คือกระทบกับเรื่องสุขภาพแล้วก็วิตกกังวลไปทั่วโลกเลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการแพร่ระบาดแม้ว่าเชื้อไวตาเชื้อเนี่ยมันจะติดได้ยากคันตาเนี่ยมันจะไม่ไวตาย
0: ังไม่คนสู่คนเท่าไหร่ใช่ไหม
7: นะแต่ว่ามันก็ต้องสกัดกรอบการแพร่ระบาดภายในเรือนสำราญ MV On The Hoos เอาไว้ให้ได้ซึ่งเรือลำนี้เนี่ยก็เทียบท่าที่เกาะเตเนริเซของสเปนแล้วนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือออกจากเรือลำนี้นะคะโดยผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด94คนจาก19สัญชาติจะถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะโดยรายงานล่าสุดบอกว่าที่ท่าเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเซเต็มไปด้วยมาตรการการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดนะคะผู้โดยสารสวมชุดป้องกันทางการแพทย์สีฟ้าทยอยลงจากเรือสัญชาติดัชไปยังเรือขนาดเล็กก่อนถูกส่งตัวต่อไปยังรถบัสของกองทัพสเปนซึ่งมีฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารและเดินทางไปยังสนามบินเตเนริเซ่เซาท์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศผู้โดยสารทุกคนจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดินทางถึง
0: อ
7: ันนี้เหมือนโควิดเลยนะปฏิบัติการอย่างเดียวกับโควิดเลยนะคะซึ่งทางด้านของสเปนบอกว่าจะต้องเร่งปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คือวันนี้นี่เองเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายกำลังจะมาและจะบังคับให้เรือต้องออกเดินทางต่อไปยังเนเธอร์แลนด์พร้อมลูกเรืออีก30คนแม้เจ้าหน้าที่สเปนระบุว่าผู้โดยสารทุกคนไม่มีอาการก่อนลงจากเรือและผ่านการตรวจสุขภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รัฐบาลฝรั่งเศสค่ะเปิดเผยว่าผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนเริ่มมีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสทันตาหลังเดินทางถึงประเทศนะคะโดยนำเข้าสู่การแยกกักตัวอย่างเข้มงวดทันทีค่
0: ะ
7: ขณะที่กรีซนะคะก็บอกว่ามีชายชาวกรีซที่อพยพกลับประเทศจะต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาลที่กรุงเอเธนส์เป็นเวลา45วันขณะที่ชาวสเปน14คนจะถูกแยกตัวกักในโรงพยาบาลทหารชานกรุงมาดริดนะคะซ
0: ึ
7: ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้กักตัวนานถึง42วันเลยนะคะและให้ติดตามทุกอาการทุกวันโดยเฉพาะอาการไข้และระบบทางเดินหายใจนะ
0: คะ
7: ซึ่งเลขาธิการองค์การอนามัยโลกนะคะเกเบรียซูสก็เดินทางมาที่ทางด้านของเดินทางมาทางด้านของเรือเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็บอกให้ที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่ง เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ลุกลามบานปลายต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
7: ก็มาติดตามกันนะคะขยับลงมาหน่อยค่ะนะคะดิฉันขออนุญาตต้องขยับลงมาหน่อยนะคะทางด้านของสถานการณ์ในส่วนของประเทศไทยเองนะคะเราก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสถานการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องราวที่มันส่งผลกระทบนะคะทางด้านของที่การจับกลุ่มชาวจีนนะคะแล้วก็ไปเจอค้นเจอคลังแสงในบ้านด้วยนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีพงพันธ์นะคะพงพันธ์วงมณีเทศค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมกับพลตำรวจตรีที่จวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนขึ้นหน้านะคะกรณีการจับกลุ่มในหมิงเชิญซันผู้ต้องหาชาวจีนในข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะคะและเกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิค และตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะคะรวมถึงบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะโดยตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมว่าแม้จะมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตหรือภาวะซึมเศร้าแต่ก็ไม่ใช่เหตุในการละเว้นการดำเนินคดีนะคะเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศค่ะ
0: ค่ะ
7: เช่นเดียวกับพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่าขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันทั้งสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธและวัตถุระเบิดรวมถึงเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะและเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแหล่งรายได้ของผู้ต้องหาโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ทุกประเด็นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
0: ค่ะ
7: ที่สำคัญมากๆเลยขอความร่วมมือประชาชนเพราะว่ามันมีการแชร์ทั้งบัตรประชาชนทั้งรายละเอียดข้อมูลต่างๆปรากฏว่ามันกลายเป็นคนละคนกันนะคะก็บอกว่าการแชร์การส่งต่อกันในโลกโซเชียลต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีการแสดงบัตรแสดงตนหรือว่าเอกสารราชการปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่พบข้อมูลตามที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน
0: ์
7: ขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคมนะคะซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายทั้งในส่วนของผู้ครอบครองอาวุธผู้สนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในทุกด้านอย่างเด็ดขาดค่
0: ะ
7: ทางด้านสารทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าไม่ต้องอะไรนะไม่ปกป้องพลเมืองจีนนะที่ต้องคดีครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมายนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าได้กำชับพลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและจะไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือทำผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองด้วยค่ะ
0: ค่ะ
7: ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของคนไทยปรากฏว่าไปหาของป่าไปลุกพื้นที่กัมพูชาแล้วก็เลยถูกจับได้หายไปนาน15วันนะคะเพิ่งจะเป็นประเด็นมาเพราะว่าเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยมีการแชร์ข้อความจาก
0: คุณ
7: วิภารักษ์นะทองแสนสอนนะคะก็ตามหาญาติที่ไปหาของป่าตามแนวชายแดนที่ช่องตาเล็งก่อนจะขาดการติดต่อไปไม่กลับบ้านมา 4-5 วันแล้วนะคะจากการตรวจสอบพบว่าคนที่หายไปชื่อนายโยชน์นายโยชน์นายโยชน์นะต้องโยชน์นะโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่หาของป่าหายไปนะคะตั้งแต่25เมษายนเวลา18นาฬิกาใช้รถจักรยานยนต์นะคะทะเบียนสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานกับตำรวจในพื้นที่ประสานผ่านไปยังกัมพูชาที่ท่านเอกโตเพ็งหัวหน้าหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยพื้นที่โอซเมกกัมพูชาบอกว่าโยชนายโยชเนี่ยนะคะได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาค่ะจึงจับกลุ่มในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีในจังหวัดอุดรมีชัยนะคะซึ่งกองกำลังสุรนารีระบุว่าเพิ่งได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเมื่อไม่นานมานี้ก่อนเร่งตรวจสอบจนยืนยันได้ว่านายโยชถูกจับกลุ่มจริงส่วนการรับตัวกลับไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างสองประเทศต่อไปนะคะก็น่าจะติดนานอ่ะเพราะว่ามันดูแนวโน้มการเจรจาน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะก็ตอนนี้ 7:00 น. 43 นาทีใกล้แล้วมั้ยคะที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งต้องคดีทุจริตนะคะจะออกมาจากเรือนจำคลองเปรมนะ
0: คะ
7: ก็มีพวกเสื้อแดงนะคะไปช่วยไปสนับสนุนรอรับกลับกันเยอะเลยจนกระทั่งทางด้านเรือนจำเองต้องเปิดรั้วเรือนจำให้เข้าไปนะคะเนื่องจากว่าจำนวนมากแล้วก็มีแบบรถทัวร์มาส่งเพิ่มด้วยมันก็เป็นปัญหาสภาพการจราจรที่เราแนะนำให้หลีกเลี่ยงกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ตามกำหนดเนี่ยบอกว่าจะออกมาประมาณ 7:53 นาทีแล้วก็จะมายืนเคารพธงชาติหน้าเรือนจำก่อนที่อาจจะมีการพบปากกับผู้สนับสนุนแล้วก็เดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าโดยติดกำไรนะคะ EM ที่เท้านะค
0: ะ
7: ซึ่ง เมื่อวันที่7พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายที่ครอบครัวชินวัตรนะคะลูกๆ3คนเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณนะคะแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยตัวมาในวันนี้ขณะที่นางสาวพิมพ์ธงทาชินวัตรลูกสาวคนกลางของนายทักษิณก็บอกก็ได้โพสต์ข้อความนะคะก็บอกว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดนะ8เดือนพวกเราต้องผ่านเรื่องราวแต่ละวันในคลองเปรมแม้ว่าท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามสุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆกำลังใจจริงๆที่ส่งมาให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีการและการแบบนี้แบบไม่ปล่อยมือค่ะแล้วก็ไอที่โพสต์เนี่ยก็เป็น IG นะคะ Instagram แล้วก็แท็กไปที่นายพังทองแท้ชินวัตรพี่ชายแล้วก็นางสาวแพทองทานชินวัตรน้องสาวนะคะด้วยก็คงเดี๋ยวคงมีบรรยากาศออกมาเป็นระยะตลอดวันนี้ละค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ก็ทำให้นะคะในขณะนี้ถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะที่หัวแถวนี้อยู่หน้าเรือนจำคลองเปรมค่ะแต่ว่าท้ายแถวนั้นยาวเข้าไปที่ถนนเกษตรนวมินทร์ตรงสะพานข้ามคลองบางบัวแล้วนะคะตั้งแต่ขึ้นสะพานมาการจราจรก็จะชะลอตัวอันเนื่องมาจากที่นะคะที่มารอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันนะคะก็เป็นข้อมูลสภาพการจราจรค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
8: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
13: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
14: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ฉันได้แล้ว
18: ผมก็ได
17: ้ป้าก็ได
19: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ซื้อเลย
20: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ค่ะกลับมาที่จสร.กันต่อนะคะเมื่อเวลา 7:41 นาทีนะคะนายทักษิณชินวัตรได้เดินออกจากเรือนจำนะคะใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวค่ะนะคะแล้วก็ผมยาวนะคะคือจะมีไถข้างๆเล็กน้อยค่ะก็ตรงเข้ามาสวมกอดกับลูกแล้วก็หลานนะคะรวมทั้งมีการทักทายมวลชนนะคะเข้าสวมกอดนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็จะมีมวลชนค่ะที่มารอรับอยู่ด้านหน้านะคะเมื่อเวลา 7:41 นาทีนะคะที่ได้ออกจากเรือนจำนะคะในครั้งนี้ที่เป็นการพักโทษนะคะก็ซึ่งในขณะนี้ค่ะนะคะสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบนะคะของถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะสำหรับงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในวันนี้นะคะในช่วงตั้งแต่เช้ามาค่ะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะซึ่งปกติจะมีการเปิดช่องทางพิเศษกันนะคะในช่วงก่อนชั่วโมงเร่งด่วนค่ะแต่ว่าวันนี้งด1วันนะคะก็เลยส่งผลทำให้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะพอลงสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยการจราจรในขณะนี้ค่ะก็เริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะต่อเนื่องมาทั้งทางด้านของแครายต่อเนื่องมาที่พงเพชรค่ะนะคะซึ่งหัวแถวก็อยู่บริเวณตรงกันข้ามกับเรือนจำคลองเปลมนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะถนนงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะหัวแถวนะคะอยู่ตรงเรือนจำกลางคลองเปลมนะคะส่วนท้ายแถวนั้นก็ยาวต่อเนื่องนะคะไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้าท้ายแถวก็คือก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวบนถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะซึ่งในขณะนี้ที่การจราจรชะลอตัวอันเนื่องมาจากตรงเรือนจำคลองเปลมนะคะแล้วก็บรรยากาศในขณะนี้นะคะที่นอกเหนือจากตรงหน้าเรือนจำคลองเปลมนะคะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะก็คงจะเดินทางไปนะคะที่บ้านพักคือที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวงศ์71นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะที่นี่ก็จะมีเป็นมวลชนนะคะซึ่งมารอต้อนรับกันค่ะนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่คอยอำนวยการจราจรอยู่นะคะแล้วก็จะมีการกั้นเป็นแผงจราจรเอาไว้นะคะสำหรับในจุดตรงนี้สภาพการจราจรโดยทั่วไปนะคะตรงหน้าบ้านจันทร์สองล่านั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะรับแจ้งว่ามีเหตุนะคะเป็นผู้ตกลงมาจากอาคารเอื้ออาทรที่อนามัยงามเจริญ31นะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเป็นพื้นที่ของสน.ท่าข้ามค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเพิ่มเติมให้ทราบกันค่ะ
21: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเบนเนริสค่ะอยู่ที่วิภาวดีรังสิตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
1: ครับนี่ก็ใช้เป็นวิภาวดีรังสิตนะครับขาออกนะครับมุ่งหน้าไปรังสิตนี่เห็นตรงเขาเรียกอะไรของตกหล่นเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางถนนเลยในช่องทางหลักช่องทางด่วนเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือก่อนถึงสโมสรนิดเดียวสโมสรทหารบกอะฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับตรงเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเลยจากปั๊มปตท.มาหน่อยนึงทีนี้ไอ้แผ่นเนี้ยมันเป็นแผ่นที่ว่าเขาเอาไว้คลุมรถท้ายกระบะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นพลาสมันไม่ใช่พลาสติกเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอะผ้าใบเหรอ
0: เป็นไวนิลเหรอคะเอ้หรือว่าไง
1: นั่นแหละประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ไปได้คุมท้ายรถกระบะเวลาเขามีของมีอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยมันตกเป็นแผ่นแบบว่าคือประมาณว่ากันเหมือนอารมณ์เหมือนกระดาษพับครึ่งอะคุณ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เป็นหยุ่มๆนั่นนะแต่ทีนี้มันตกหล่นอยู่ช่องกลางช่องทางกลางของช่องทางหลักช่องทางด่วนแล้วก็ด้วยความที่ปริมาณรถเนี่ยวิ่งกันเร็วนี่ก็กังวลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตรงเนี้ยมันน่าจะมีเชือกด้วยแล้วน่าจะไปไอ้เวลาอะไรไปปั่นอยู่ในล้อรถอ่ะ
0: ค่ะ
1: จะไปพันอยู่ในล้อรถเงี้ยมันจะอันตราย
0: ค่ะได้ๆแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะ
1: นะบางทีก็อาจจะปลิวไปโดนหน้ากระจกรถใครก็ได้เลยประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็จะอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้ามาใช้ในช่องทางหลักก็มีก็มันก็อันตรายได้หมดอ่ะคุณวีนานะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากให้ประสานเจ้าหน้าที่ไปเก็บด้วย
0: ค่ะ
1: นี่นะครับผม
0: ได้เลย
1: ค่ะแต่ส่วนถ้าจราจรเนี่ยวิ่งแบบคือหลังจากที่ผ่านในจุดของงานก่อสร้างตรงช่วงเชิงทางลงทางด่วนหนึ่งมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยรถใช้การได้ดีนะครับช่องทางใช้การได้ขับตามกันไปได้ช่องทางหลักก็คล่องตัวเลยนะครับในส่วนฝั่งขาออกนะฮะก่อนที่จะลงมาจากทางด่วนเนี่ยโอ้โหรถติดหนักเหมือนกันแล้วก็ในทางด่วนของในส่วนของฝั่งขาเข้าเนี่ยที่ขึ้นจากด่านดินแดงเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็รถติดนะครับคุณมีนาที่จะมุ่งหน้าไปไปประจิตติดตั้งแต่นี้ชุกเหนือบึงมักกะสันเลยครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยนะครับก็ฝากเอาไว้คุณนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ส่วนคุณฝนนะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่สะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกนะคะบนถนนพระราม4นะคะบนสะพานไทยญี่ปุ่นค่ะนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนทางลงสวนลุมเล็กน้อยนะคะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะจสรได้ประสานงานกับทางสน.ทุ่งหาเมฆให้แล้วนะคะส่วนคุณไบรท์ค่ะแจ้งว่าชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของคลองพระอุดมมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม4ค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
21: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เอาละค่ะเดี๋ยวหลัง8 นาฬิกานะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามหลายภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนและนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา10 นาฬิกาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ11 นาฬิกาเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และติดตามประเด็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172เวลา10 นาฬิกาพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาประเด็นข้อเสนอต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะขาดแคลนปุ๋ยและราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำและจับตานายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในเช้าวันนี้หลังได้รับการพักโทษจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4 เดือนพร้อมติดกำไร EM คุมประพฤติแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนเพื่อชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเวลา11 นาฬิการัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีเป็นประธานประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับผู้ประกอบการเวลา10 นาฬิกาที่กองปราบปรามทีมสายใหม่ต้องรอดจะพาเด็กชายอายุ18 ปีที่ถูกอาจารย์คนดังกระทำอนาจารตั้งแต่ตอนอายุ17 ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับอาจารย์แก้กรรมคนดังเวลาประมาณ14 นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงผลการปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาจับเหล่าแอดมินกลุ่มลับค้างงาชังเวลาประมาณ14 นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงผลการปฏิบัติการคชาคาด

0: รับที่บริเวณหน้าประตูเรือนจำทั้งนี้เวลา 8 นาฬิกาทั้งหมดได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางขึ้นรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าภายในซอยจรัญสนิทวง69ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานที่คุมประพฤติจนกว่าจะพ้นกำหนดโทษ
1: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะ8:11 น.นะคะกับเช้าวันจันทร์11 พฤษภาคมนะคะก็ตอนนี้อากาศแดดร้อนทีเดียวค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะซึ่งฝนก็จะลดลงกว่าเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะคะในพื้นที่ของนนทบุรีนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมนะคะมาดูภาพรวมกันในเช้านี้กับพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเช้านี้เป็นไงบ้างคะสภาพการจราจรนะคะ
3: ก็ถึงแม้ในเขตสภ.เมืองนนทบุรีนะครับยังไม่มีโรงเรียนเปิดนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ปรับพื้นฐานนะครับอย่างเช่นที่หอในการเนี่ยอนุบาลนนก็มีปรับพื้นฐานแล้วนะครับแล้วก็ในเขตบางส่วนนะครับยังไม่เต็มรูปแบบนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: รวมถึงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากในเขตนครบาลนะครับทำให้ถนนพิบูลสงครามนะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่แยกสปีดไทม์หรือแยกเลี่ยงเมืองตัดกับพิบูลสงครามนะครับ
2: ค่ะ
3: มาจากแยกพระราม5เล็กน้อยนะครับก็มีรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับตอนนี้ก็บริหารร่วมกับสน.ประชาชื่นนะครับเพื่อดึงรถขาเข้านะครับในส่วนของขาออกยังคล่องตัวนะครับเช่นเดียวกันกับถนนกรุงเทพนนท์นะครับมุ่งหน้าแยกวงสว่างก็ยังมีรถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ท้ายแถวก็ยังอยู่ใกล้แยกติวานนท์นะครับยังไม่ยาวมากในส่วนของถนนติวานนท์หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาทั้งสองฝั่งนะมาจากแครายแล้วก็ไปจากติวานนท์นะครับก็รถมากเช่นเดียวกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับส่วนชั้นในประชาราษฎรนนทบุรี1ตอนนี้เริ่มเข้ากับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับโดยภาพรวมก็คล่องตัวทุกด้านครับผม
2: ค่ะ
3: ครับค่ะประมาณนี้ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็ต่อเนื่องจากทางสารวัตรเลยนะคะจากทางแครายนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางพงเพชรนะคะบนถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเนื่องจากว่าหัวแถวนี่อยู่ตรงข้ามกับเรือนจำคลองเปรมนะคะที่รถก็จะสะดุดไปนะคะทั้งรถชะลอดูกันด้วยอะไรด้วยนะคะเลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยทางด้านของรัตนาธิเบศรเข้ามาเนี่ยการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางงามวงวานนะคะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะท้ายนั้นเลยจากทางซอยประเสริฐมนุกิจ18ไปเรียบร้อยนะคะการจราจรนั้นเป็นไปได้อย่างช้าๆนะคะก็อันเนื่องมาจากที่ตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะคะที่ทั้งมวลชนทั้งเสื้อแดงนะคะกลุ่มเสื้อแดงค่ะที่มาต้อนรับนายทักษิณชินวัตรกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการพักโทษแล้วก็เวลา 7:41 น.นั้นได้ออกจากเรือนจำมาแล้วนะคะเพื่อเดินทางต่อเนื่องไปทางด้านของบ้านจันทร์สองลาดที่จรัญสนิทวงศ์นะคะซึ่งก็เลยทำให้การจราจรในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งทางพหลโยธินด้วยนะคะรอบแยกเกษตรค่ะนะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะต่อเนื่องมาที่จะเข้ามาทางเกษตรนวมินทร์นะคะแล้วก็ใน S ของ JS100 Radio นะคะมีคุณมินิโดราโดรานะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะถนนสุนทรโกษาในฝั่งขาเข้านะคะก่อนที่จะเข้ามาทางสามแยกคลองเตยนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับเก๋งสองคันนะคะชนกันในช่องซ้ายรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะน่าจะเคลื่อนย้ายกันแล้วล่ะนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะท้ายนั้นสะสมก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสามแยกคลองเตยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: วันนี้11พฤษภาคมนะคะก็อีกไม่กี่วันจะถึง16พฤษภาคมนะคะวันนี้มีความหมายอะไรนะคะก็อันนี้ละค่ะเนื่องมาจากที่ทางด้านธนาคารออมสินนะคะก็ฉลองครบรอบ113ปีนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามีนะคะเราจะมี อะไรกันบ้างนะคะสำหรับท่านที่ติดตามเรื่องของทางสลากออมสินพิเศษนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะไปที่ร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนรองศาสตราจารย์สน.ทุ่งมหาเมฆค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้ในพื้นที่มีโรงเรียนเซฟคอนแวนต์ใช่ไหมคะที่วันนี้เปิดเรียน
4: ครับฝ่ายการสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว
2: ัน
4: นี้วันที่11นะครับวันจันทร์วันแรกเลย
2: ค่ะ
4: เซฟคอนแวนต์หัวใจหลักเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: เปิดเทอมวันแรกนะครับเด็กใหม่เด็กอะไรเยอะแยะนะฮะเข้ามาแล้วยังผู้ปกครองด้วยนะครับ
2: ค่ะ
4: ทำให้การจราจรวันนี้ยาวไปถึงนู่นเลยสุขุมวิทเลยนะครับปฏิท้ายยังยันขยันล่าแบบเพิ่งคลี่คลายนะครับ
2: ค่ะ
4: ซึ่งหมดปัญหาเมื่อตอน7:50-52ประมาณนี้ฮะประมาณนี
2: ้ค่ะ
4: ซึ่งหมดปัญหาการจราจรนะครับต้องให้ปัญหาการจราจรสะสมในพื้นที
2: ่ค่ะ
4: นะครับนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนนี้นะครับสันทอนเหนือตาพรสันทอนเหนือก็ติดยาวฮะติดยาวเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นสะพานตากสินนะครับสีลมไม่ต้องพูดถึงเลยสีลมแน่นเอียดนะครับขาเข้านะครับสายยาสายแดงนะครับตอนนี้ยาวไปถึงแยกสมุนีนะครับแล้วก็อังรีดูนังนะครับเข้ามานะครับวันนี้รับแจ้งทุกด้านที่ขาดไปแล้วครับที่ขาดไปแล้วประธานอาจารย์ต้องการเซ็นดู
2: ค่ะ
4: เพราะประชาพันธ์นี่เลยครับมันจะซีเซอร์แล้วคนแรกเปิดเทอมมาแรกนะครับตอนนี้เปิดสอนเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ก็วางแผนการเดินทางนิดนึงนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
2: ค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณธวรินทร์ใช้ถนนพระราม2บอกว่ามีฝนตกด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนแล้วคะ
5: อยู่เลยสะพานข้ามอะไรนะ
2: ข้ามแม่น้ำท่าจีน
5: แม่น้ำท่าจีนเลยมาแล้วก
2: ็
5: ยังมีฝนตกมาเรื่อยๆเลย
2: อ๋อค่ะประมาณที่ปัดเบอร์อะไรคะคุณธันวริน
5: เบอร์หนึ่งเบอร์สองสลับกัน
2: ค่ะ
5: แต่ช่วงตรงขาเข้าอ่ะรถจะเยอะรถติด
2: ค่ะ
5: พอดีว่าตรงนั้นมันเป็นช่วงที่มีก่อสร้างด้วยแหละ
2: ใช่ค่ะค่ะ
5: ตอนนี้ก็เลยมาพอออกนอกเส้นทางจะไม่ค่อยรู้จักทางแล้ว
2: ค่ะตอนนี้ใช้ฝั่งขาออกใช่ไหมคะพระราม2ขาออก
5: ขาออกใช่มุ่งหน้าไปอัมพวา
2: ค่ะ
5: ก็ฝนตกมันสลับกันอ่ะ
2: ค่ะ
5: จุดก็ไม่มีฝนบางจุดก็มีฝน
2: อืมค่ะค่ะค่ะก็
5: ไปอยู่สมุทรสงคราม3วันเด
2: ี๋
5: ยวค่อยกลับ
2: ค่ะ
5: แล้วเดี๋ยวกลับก็ตีขึ้นเชียงใหม่ไปเลย
2: ว้าวเส้นเดินทางขึ้น
5: จะไปดูว่ามีแต่วันก่อนนี้เจอไประยองแล้วเจอคนเชียงใหม่เขาบอกตอนนี้ไปเที่ยวได้เลยฝุ่นไม่มีแล้วเขาว่า
2: อืมดีจังค่ะ
5: เขาบอกว่าทางนู้นไม่มีฝุ่นละไปเที่ยวกันได้ละ
2: ค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณธวรินทร์ขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ที่คุณธันวรินทร์เนี่ยรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาที่บ้านแพ้วค่ะที่มีฝนตกที่ปัดน้ำฝนเบอร์1เบอร์2สลับกันนะคะช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วก็น้ำอาจจะแบบระบายไม่ค่อยทันเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะคะเลยอาจทำให้มีน้ำขังบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเรดาร์ที่สำนักกระจายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยในขณะนี้มีกลุ่มฝนกลุ่มไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ากำลังค่อนข้างแรงเหมือนกันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุทธิสาครค่ะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็เป็นเซลล์เล็กในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดแต่ที่แน่ๆคืออากาศนั้นร้อนมากนะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพแดดเปรี้ยงทีเดียวค่ะตอนนี้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 82% นะคะแล้วก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้11พฤษภาคมนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่16พฤษภาคมซึ่ง วันนี้มีความหมายอะไรน่าเล่าให้ฟังกันนะคะเพราะว่าธนาคารออมสินนั้นฉลองครบรอบ113ปีก็มีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและแบบ2ปีด้วยนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลค่ะคือยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้รุ่นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลค่ะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะครั้งที่1ก็คือวันที่16พฤษภาคมนี้แหละนะคะจับสลากนะคะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะส่วนครั้งที่3ค่ะวันที่16กรกฎาคม2569นี้นะคะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะก็เรียกว่าลุ้นรางวัลกันทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือแบบ2ปีที่ยังไม่ครบอายุค่ะโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มและรีบซื้อก่อนนั้นก็จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดแล้วก็พร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายเงินต้นครบนะคะรวมทั้งบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าจะซื้อได้ด้วยตนเองค่ะด้วยการซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะง่ายมากนะคะเข้าไปกดซื้อได้เลยค่ะในแอปพลิเคชัน MyMo นะคะส่วนเงื่อนไขอื่นๆนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรากลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางจุดไหนมีรถติดมีอุบัติเหตุค่ะก็แจ้งผ่านดอกจัน1808ของจสร้อยได้เลยนะคะดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะมีคุณชินกฤตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะแจ้งว่าแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะว่าลืมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแต่ว่าภายในเนี่ยมีสิ่งของสำคัญค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าดชดา6437กทมนั่งจากโรงแรมเรดิสันสุขุมวิท1สุขุมวิท13ค่ะมาลงที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณวันนี้ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะคะฝากด้วยสำหรับแท็กซี่คันนี้มอม้าดชดา6437กทมผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้นลืมสิ่งของสำคัญนะคะเป็นเสื้อข้างในมีเอกสารอะไรที่สำคัญทีเดียวนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรนะคะรวมทั้งอุบัติเหตุในพื้นที่กันต่อนะคะหลายๆเส้นทางนะคะที่โรงเรียนนั้นเปิดเทอมนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะวันนี้โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะโรงเรียนซุนเยเซฟคอนแวนที่สีลมโรงเรียนเซนต์โดมินิกบนถนนเพชรบุรีนะคะที่เปิดเทอมนะคะก็เลยทำให้รถนั้นค่อนข้างหนาแน่นเพิ่มเติมมากไปอีกนะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแจ้งสภาพการจราจรกันได้ที่จสร้อยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะนะคะแจ้งว่ามีการทำงานที่ทำระบบระบายน้ำกันนะคะในพื้นที่ที่จะมุ่งหน้าไปทางพัทยานะคะติดตามกันค่ะ

0: ทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งการทำงานกันนะคะว่าโครงการก่อสร้างด่านศรีราชานะคะที่พร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อพัฒนาจุดเข้าออกตรงช่วงกิโลเมตรที่92+600ถึง93+500นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานค่ะก็จะมีการเบี่ยงการจราจรชั่วคราวค่ะเป็นการทำระบบระบายน้ำบริเวณถนนหมายเลขนะคะ3701หน้าปากซอยกรมที่ดินฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางพัทยานะคะก็เริ่มงานตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ11 พฤษภาคมกำหนดแล้วเสร็จ30 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่ทำงานกันนะคะอาจจะทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวเพราะว่าต้องมีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะก็สำหรับท่านที่กำลังใช้เส้นทางกันนะคะขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะดูป้ายที่ทางตรงหน้างานเนี่ยมีการแจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางก็ฝากเอาไว้ค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: พันตำรวจตรีสุริศหลวงวงสุรจราจรสอนอทุ่งสองห้องนะคะจะเพิ่มเติมตรงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมการสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้บริเวณสถานการณ์เป็นไงบ้างคะการจราจรในพื้นที
3: ่ก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเร่งระบายนะครับหลังจากเมื่อคู่นี้ก็น่าจะปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงไปประมาณสัก10 นาทีได้นะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ก็จะบอกว่าคือคืนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการในเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยก็รถเคลื่อนตัวได้แล้วนี่ประชาชนก็เริ่มนะครับเริ่มกลับแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องวางแผนในเรื่องของรถใหญ่นะครับรถบัสเนี่ยก็ต้องให้จอดไกลหน่อยนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมเองอ่ะก็ต้องที่บอกครับก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งจากพนักงานละตอนนี้นะครับเพราะว่าเราให้สิทธิ์ต่างๆแล้วโดยให้ต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ต้องเชื่อฟังเรานะครับว่าเราก็ต้องให้ทางตรงด้วยให้ผู้สัญจรมาด้วยนะคร
0: ับ ค่ะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยในช่องทางด้านซ้ายก็ยังมีมวลชนอยู่ที่ทยอยเดินไปขึ้นรถกันอยู่ใช่ไหมคะตอนน
3: ี้ใช่ใช่ครับก็ยังถึงช่องทางซ้ายยังปิดอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ครับก็ยังมีแค่3 ช่องทางครับ
0: ค่ะแล้วในฝั่งขาเข้าแล้วคะฝั่งตรงกันข้ามกันตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็ฝั่งขาเข้าก็รถเต็มยังเต็มพื้นที่แต่ว่าไม่ชะลอตัวครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: อ๋ออาจจะมีชะลอดูบ้างอะไรกันบ้างนะคะในจุดตรงนี้
3: ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เกิดจากผู้ชุมนุมโดยตรงนะครับเกิดจากในเรื่องของปริมาณรถด้วยครับวันจันทร
0: ์ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: ตอนนี้กลุ่มมวลชนเสื้อแดงก็ทยอยเดินทางกลับหลังจากที่มาค้างคืนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่มารอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษค่ะแล้วก็ตั้งแต่เวลา 7:41 นที่ได้นายทักษิณนั้นได้ออกจากเรือนจำโดยมีครอบครัวที่มาต้อนรับกันไปนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างชื่นมื่นกันแหละนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแต่เรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่ทำให้นะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางถนนเกษตรนวมินทร์นะคะหรือว่าประเสริฐมนูกิจค่ะนะคะฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะท้ายแถวนั้นก็คือช่วงของตัดกับทางด้านซอยเสนานิคมนะคะที่การจราจรเนี่ยพอถึงจุดนี้ก็จะเริ่มตัวกันเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะรวมทั้งทางด้านของถนนพหลโยธินด้วยนะคะถนนพหลโยธินค่ะนะคะจากทางราบทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของกรมป่าไม้นะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวเนี่ยตรงช่วงของแยกทางแยกเกษตรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าก็ติดต่อเนื่องมาจากทั้งงามวงวานทั้งสองฝั่งนะคะก็เลยส่งผลทำให้ผลโยธินตรงรอบแยกเกษตรในการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าทุกด้านเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะคะท่านใดที่ผ่านไปมีอุบัติเหตุก็แจ้งเข้ามาได้นะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะคุณไปอยู่บนถนนชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะคุณไปอยู่ช่วงไหนแล้วคะตอนนี้
4: ตอนนี้กำลังอยู่บนกลางสะพานข้ามคลองพระอุดมครับรถติดมากเลยเมื่อสักครู่โทรมารายงานตอน 7:44
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ 8:28 ก็เพิ่งจะได้เข้าตรงสะพานข้ามคลองพระอุดมครับยังไม่ได้ขึ้นสะพานพระราม4
0: ติดมากเลย
4: ใช่ครับใช่ประมาณ45นาทีเคลื่อนตัวได้ประมาณแค่300เมตร
0: ค่ะ
4: ครับ
0: สะพานข้ามคลองพระอุดมบนถนนชัยพฤกษ์เอ๊ะเดี๋ยวฉันสอบถามเพิ่มเติมว่ามีโรงเรียนเปิดเทอมอะไรด้วยหรือเปล่า
4: เท่าที่ผมดูจาก Google Map อะครับก็คือน่าจะติดอยู่ตรงประมาณกลางสะพานที่จะลงไปตรง5แยกปากเกร็ดนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับก็เลยวันนี้น่าจะติดเป็นพิเศษเลย
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราถามเจ้าหน้าที่ให้อีกรอบนึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะคะ
4: ได้ครับแล้วก็กลับกันคล่องตัวนะครับ
0: ค่ะค่ะเพราะมันติดมากค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณไบรท์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็จากทางด้านของบางบัวทองมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม4นะคะการจราจรในขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันค่อนข้างช้ามากนะคะเรียกว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่ติดทีเดียวแหละนะคะเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้มาในพื้นที่ของทางสน.วิภาวดีกันทางด้านนี้กันบ้างนะคะกับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณวินาค่ะ
0: ค่ะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
5: ครับสภาพจราจรในเขตรับผิดชอบของสน.วิภาวดีนะครับโดยรวมแล้วช่วงนี้ก็ตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาจะหนาแน่นช่วงหน้าฐานทัพอากาศนะครับท้ายแถวก็ทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับเมื่อผ่านพ้นฝ่ายช่างการบินไทยเข้าหน้าท่าช่วงนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเป็นทุกช่องทางนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4ใช้ความเร็วได้ดีนะครับเว้นระยะห่างในการขับขี่ก็ไม่หนาแน่นนะครับไปชะลอตัวอีกทีบริเวณวิภาวดีซอย60นะครับต่อเนื่องมาจากบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีจากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็ยังไหลกันไหลตามกันได้ตลอดนะครับท้ายแถวก็หน้าตรีเพชรอีซูซุนะครับในช่องทางขนานก็ช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีเนื่องจากโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับจากลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับตามกันไม่ทันเนื่องจากชะลอช่วงขึ้นสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวก็ใช้ความเร็วได้ดีจากสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับรถก็มีปริมาณมากท้ายแถวหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับในช่องทางด่วนช่องทางขนานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท้ายแถวก็มามิตรไมตรีนะครับเข้าใต้ด่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีตลอดเส้นนะครับบนทางยกระดับอนุด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีนะครับไม่มีท้ายแถวนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาจุดไหนที่หยุดนิ่งนะครับรถวอร์40ยังไม่มีเหตุนะครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยที่การจราจรที่กำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะว่าบนถนนชัยพฤกษ์นะคะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม4เนี่ยคือรถติดมากนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยบนสะพานเองเนี่ยไม่ติดนะคะบนสะพานพระราม4เนี่ยการจราจรยังคงใช้กันได้ค่ะนะคะก็มีหลายๆคนที่แจ้งมาในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะอย่างทางด้านของคุณปิยพงศ์นะคะคุณปิยพงศ์ที่ได้โพสต์มานะคะบอกว่าบางบัวทองมุ่งหน้าสะพานพระราม4บอกได้คำเดียวครับว่าอย่ามาเพราะมันติดจริงๆค่ะก็ได้แนบภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าทุกช่องทางเนี่ยรถแทบจะไม่ขยับเลยนะคะส่วนคุณมิสบุฟเฟ่นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันว่าสะพานพระราม4ที่มุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดนะคะก็โพ พสต์มาบอกว่าหนึบนะคะหนึบหนึบค่ะคือติดมากทุกช่องทางเลยนะคะที่กำลังจะขึ้นสะพานพระราม4เพื่อมุ่งหน้าลงมาที่5แยกปักเกร็ดค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอันนี้ค่ะนี่เป็นภาพที่คุณมิสบุฟเฟ่ได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าสะพานพระราม4ที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม4นะคะแล้วก็มุ่งหน้าลงไปทางด้านของปักเกร็ดค่ะนะคะการจราจรทุกช่องทางเนี่ยรถนั้นเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบสาเหตุท่านใดใช้ฝั่งตรงข้ามฝากดูให้หน่อยว่าในฝั่งขาเข้ามานะคะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม4เนี่ยที่ติดเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรมีรถจอดเสียไหมหรือว่ามีอุบัติเหตุไหมนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจส100โทรฟรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เรียกว่าในหลายๆเส้นทางนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเปิดเทอมนะคะแต่ว่าทางด้านของสะพานพระราม4ที่ข้ามมาทางห้าแยกปากเกร็ดนี่ยังไม่มีแจ้งว่าโรงเรียนเปิดเทอมนะคะเนื่องจากว่าลงมาในพื้นที่ทางด้านสพเมืองนนทบุรีนะคะสพปักเกร็ดเนี่ยบอกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณวันที่14นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบกันมาที่ร้อยตำรวจโทวัชรินทร์อยู่สุขอาบรองศาสตราจารย์สพชัยพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองคะวันนี้มีหลายๆคนที่ใช้เส้นทางจะข้ามสะพานพระราม4มาอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ค่ะบอกว่ารถติดมากมันมีสาเหตุอะไรบ้างไหมคะ
6: สาเหตุนะครับลงมาฝั่งปักเกร็ดนะครับตามประกาศมาลงฝั่งปักเกร็ดเลี้ยวขวาเข้าทีวนนท์มุ่งหน้าแยกกลายนะครับโรงเรียนกรมชลประทานวันนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
6: ทำให้ชะลอตัวจากข้ามแยกปักเกร็ดนะครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ก็เลยต่อเนื่องไปท้ายเขาก็เลยข้ามมาฝั่งพยาบาลนะครับ
0: อ๋อไม่น่าค่ะแล้วก็ตอนนี้ท้ายแถวบนชัยพฤกษ์เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนแล้วคะรองคะ
6: ตอนนี้ท้ายแถวน่าอยู่ประมาณร้านในขนมนะครับ
0: ค่ะค
6: ่
0: ะ
6: แถวร้านในขนมครับเลยตามปอทอเป็นนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
6: แต่ว่าตอนนี้ลงท่าแยกเริ่มดีขึ้นแล้วครับทางจราจรเริ่มดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
6: เริ่มดึงเลี้ยวขวาได้เยอะขึ้นนะครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ก็ต้องรอสักครู่นะครับรอการเคลื่อนตัวของรถนะครับ
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
6: คร
0: ับ
6: สวัสดีคร
0: ับ ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ละท่านนะคะคงต้องเข้าสู่โหมดเหมือนเดิมแล้วค่ะนะคะเพราะว่าโรงเรียนทยอยเปิดเทอมนะคะตอนนี้ก็ต้องกลับมาตื่นเช้ากันละนะคะสำหรับหลายๆคนที่ต้องมาทำงานกันนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนที่ทยอยเปิดเทอมกันค่ะก็เลยส่งผลต่อสภาพการจราจรนะคะซึ่งบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะข้ามสะพานพระราม4แล้วก็ลงมาทางห้าแยกปักเกร็ดนะคะต่อเนื่องมาทางติวนนท์ค่ะนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นชลประทานนั้นเปิดเทอมในตอนนี้นะคะต่อกันด้วยพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปักเกร็ดสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
7: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่2ของสภ.ปักเกร็ดนะครับช่วงนี้นะครับถนนติวานนท์นะครับก็เลี้ยวขวาที่ที่โรงเรียนประถานวิทยานะครับเนื่องจากวันนี้มีการเปิดเทอมวันแรกนะครับก็ทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถหนาแน่นนะครับเปิดได้ช้าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเลี้ยวขวาที่จากถนนที่ลงจากสะพานพระราม4เลี้ยวขวาที่5แยกตอนนี้ใช้การได้เริ่มใช้การได้ตามปกตินะครับก็นะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็คล่องตัวนะครับมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับต่อเนื่องจากทางเข้าสู่เทศกาลตอนนี้ไถ่แถวก็อยู่บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับในส่วนของถนนสีสมานช่วงนี้การจราจรคล่องตัวครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งน่าจะเป็นแบบช่วงที่รถแบบสุดๆนะคะสารวัตรใน
7: ใช่ครับเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากเปิดเทอมวันแรกด้วยนะครับในของคณะประธานวิทยาแล้วก็ผู้ปกครองใหม่ด้วยนะครับก็ทำให้เคลื่อนตัวได้รถเข้าที่จะเข้าลานจอดเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงนะครับรอตัวบริเวณทางเข้าครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม4นะคะในขณะนี้ที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่โรงเรียนชลประทานที่ติวานนท์นั้นเปิดเทอมวันแรกนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะรู้สึกว่าจะมีเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะบนสะพานพระราม4อะค่ะนะคะที่ลงมามุ่งหน้ามาทางให้แยกปากเกร็ดเพราะว่าตอนนี้ชัยพฤกษ์เองยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ท้ายแถวนั้นยาวมากเลยนะคะท้ายแถวนั้นเลยทางด้านของต่างระดับตรงชัยพฤกษ์ไปแล้วนะคะท้ายแถวนั้นไปได้ช้าค่ะคุณวูดดี้ก็อยู่ถนนชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะคุณวูดดี้ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณวูดดี้อยู่ฝั่งไหนอะคะ
1: ฝั่งมุ่งหน้าแจ้งวัฒนาครับขึ้นสะพานพระรามที่4ครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ประมาณไหนแล้วอะคะ
1: ผมลงสะพานพระรามที่4มาเรียบร้อยถึงผ่านป้ายเลี่ยงเมือง
0: ค่ะ
1: ปากเกร็ดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะผ่านมาได้
1: เป็นชั่วโมงเลยครับ
0: โอ้โห
1: กว่าจะขึ้นสะพานพระราม4นี่เป็นชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็แต่พอแตะตีนสะพานพระราม4ปุ๊บก็โล่งตลอดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เข้าแยกซ้ายเพื่อจะลงปากเกร็ดก็ไม่มีรถติดนะครับเขาวิ่งได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ช่องทางครับ
0: แล้วมันชะลออะไรอะคะคุณวุฒิ
1: ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับ
0: สงสัย
1: อาจจะรถเบี่ยงขวาขึ้นสะพานหรือเปล่านะนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วถ้ามีรถเบี่ยงขวาขึ้นสะพานสนามที่4
0: ค่ะเพราะว่าดูลงมาให้แยกปากเกร็ด
1: แต่วันนี้ติดค่อนข้างสาหัสกว่า
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอ๋อมันมีอุบัติเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตาม
1: กันใช่ไม่เห็นเลยฮะ
0: ค่ะรู้สึกน่าจะอยู่ข้างหลังคุณวิดดี้มั้งนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สถานะเป็นชั่วโมงคร
0: ับใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณแอมใช้สะพานพระราม4คุณแอมสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณแอมอยู่บนสะพานพระราม4เลยเหรอคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเลยมาแล้วค่ะมาจากทางบางบัวทองค่ะอยู่ถนนชัยพฤกษ
0: ์ค่ะ
2: มุ่งหน้าสะพานพระราม4
0: ค่ะ
2: อยู่เลนขวาสุด
0: ค่ะ
2: จากเลนขวาสุดค่ะตอนจะขึ้นสะพานทีเนี้ยก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4อ่ะค่ะจะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่1คันค่ะเป็นน่าจะเป็น Honda แล้วก็อันนี้คือเพิ่งเลยมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่แจ้งวัฒนะแล้วมีรถมีประสบอุบัติเหตุข้างบนชนกัน2คันอันนี้คือที่เห็นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายหรือยังนะคะ
0: มี2เหต
2: ุเพราะว่าติดตรงนั้นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือผ่านจุดรถเสียมาแล้วก็มาเจออุบัติเหตุบนสะพานพระราม4
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่น่ารถติดมากค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้เลยมาแล้วตอนนี้ถึงแจ้งวัฒนะแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็วันนี้ติดหนักเลยนะคะ
2: หนักมากค่ะเพราะว่าจากคือจอดนิ่งตลอดแบบว่าคือแบบว่าเคลื่อนตัวได้ช้าตลอดกับหยุดนิ่งคือแบบอยู่ตรงนั้นคือครึ่งชั่วโมงเลยค่ะแต่พอเลยมาพอลงปากเกร็ดมาแล้วพอเข้าแจ้งวัฒนะแล้วก็คือใช้การได้ปกติแล้วค่ะ
0: ค่ะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้โรงเรียนชลประทานเปิดเทอมวันแรกด้วยก็เลยอาจจะทำให้สาเหตุแบบรถสะสมต่อเนื่องเลยพรุ่งนี้เขาต้องออก
2: ปกติ
0: ค่ะ
2: ไม่ติดขนาดนี
0: ้ค่ะ
2: ก็เลยงงอยู่เหมือนกันค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่โหมดเปิดเทอมพรุ่งนี้คงต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นมั้งคะคุณแอมนะ
2: ค่ะใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณยอดเป็นอีกท่านหนึ่งที่ติดอยู่บนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคุณยอดบอกว่าช่วงของถนนชัยพฤกษ์ที่จะข้ามสะพานพระราม4มานะคะคือมันติดเพราะว่าทางเบี่ยงคอขวดนะคะตรงทางขึ้นสะพานทางขึ้นลงสะพานพระราม4เหมือนอย่างที่คุณแอมสันนิษฐานไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอผ่านสะพานพระราม4มาก็ใช้การได้นะคะแล้วก็คุณยอดเนี่ยน่าจะมาก่อนหน้าคุณแอมนะคะเพราะคุณแอมเนี่ยแจ้งว่าช่วงก่อนขึ้นสะพานพระราม4นั้นมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายนะคะอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็พอข้ามสะพานพระราม4มา ในช่องซ้ายก็จะมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับ SUV ที่เฉี่ยวชนกันนะคะ2จุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นติดมากนะคะแล้วก็ถ้าผ่านมาได้แล้วนะคะลงมาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะมุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดเนี่ยการจราจรก็ยังคงไปกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟด้วยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือติดมาจากรถเสีย1อุบัติเหตุ1แล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมอีก1นะคะที่ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะเราประสานกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะสำหรับจุดที่รถเสียแล้วก็บาดเจ็บบนสะพานพระราม4แล้วก็บนถนนชัยพฤกษ์นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะบนถนนนางลิ้นจี่ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกวัดช่องลมมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนบนสะพานข้ามแยกนางลิ้นจี่นะคะอันนี้มีเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินแล้วนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะบนถนนนางลิ้นจี่ข้างบนน่าจะเป็นเหมือนกับตรงช่วงอันนี้หรือเปล่าเอ่ยที่ทางรัชดาที่จะไปทางสาธุประดิษฐ์ที่ข้ามแยกตรงนี้ค่ะนะคะมีอุบัติเหตุเป็นเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายค่ะแต่ว่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาการจราจรที่เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันเนื่องมาจากว่าตรงหน้าเรือนจำคลองเปรมนั่นเองนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะได้ทยอยเดินทางกลับกันนะคะแต่ว่าก็ยังทำให้เสียการจราจรไปในช่องทางด้านซ้ายนะคะการจราจรนั้นเลยเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรนวมินทร์นะคะต่อเนื่องมาทางแยกลาดประเขาบนเกษตรนวมินทร์ค่ะนะคะและตำรวจตรีวัชราคำจุมจังตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะเพิ่มเติมว่าคือเมื่อช่วงตอนเช้าเนี่ยมีรถบัสซึ่งคนขับนั้นคือขับสายไปสายมาแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะอยู่ไหมคะสัญญาณไม่อยู่นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่านะคะเป็นเกิดเหตุเนี่ยบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะคะคือเสียหลักคือเหมือนกับสายขับสายไปมานะคะเพราะว่าคนขับนั้นมีโรคประจำตัวนะคะแล้วทีนี้ผู้โดยสารเห็นแล้วแบบผิดปกติว่ารถนั้นสายไปมาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจุดเกิดเหตุนั้นเป็นผลโยธินหรือว่าทางหลวงหมายเลขหนึ่งในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะคนขับมีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่ายังแบบพอที่จะประคองกันได้นะคะไปเพิ่มเติมกับทางรองสารวัตรวัชราคำจุมจังตำรวจทางหลวงสระบุรีสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะเหตุเกิดประมาณกี่โมงคะรองคะ
4: ไอจ่าครับประมาณผมไม่จ่านะครับประมาณ7โมงครึ่งครับ
0: 7โมงครึ่ง
4: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วลักษณะเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับตอนนั้นที่รับแจ้งมาค่ะ
4: คือเบื้องต้นอ่ะทางผู้โดยสารโทรมาแจ้งกับทางตำรวจว่าคนขับรถมีอาการขับสายไปสายมาครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เหมือนกับไปชนแบรีเออร์มาไปเฉี่ยวแบรีเออร์มานิดนึงแล้วแต่ว่าก็สามารถนำรถเข้าไปจอดข้างทางได้แล้วก็ให้ตำรวจไปตรวจสอบหน่อยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับ
0: อ๋อเขายังสามารถประคองได้อยู
4: ่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
4: เบื้องต้นพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปทำการตรวจสอบก็เบื้องต้นคนขับรถน่าจะเป็นโรคประจำตัวครับเป็นเบาหวานกำเริบครับก็เห็นรับประทานน้ำตาลผสมน้ำอยู่ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถขับต่อไปได้ครับทางเราก็เลยประสานให้เจ้าของรถนำรถอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนผู้โดยสารครับก็เดินทางต่อไปได้ครับ
0: ค่ะ
4: เบื้องต้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออะไรนะครับ
0: ค่ะก็ ตอนนี้คือรถคันที่คนขับมีประจำตัวเนี่ยมีรถประจำตัวก็ยังจอดอยู่ข้างทางอยู่ใช่ไหมคะอยู่ใน
4: ทางเจ้าของมานำรถไปแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
4: ครับผมแล้วคนขับไปโรงพยาบาลแล้วก็เบื้องต้นก็พาคนขับไปโรงพยาบาลแล้วคร
0: ับ ค่ะอายุเยอะไหมคะที่เกิดอาการเบาหวานกำเริบ
4: ก็ไม่เยอะครับประมาณ35ครับ
0: โอ้ก็ยังไม่เยอะแต่เป็นโรคประจำตัว
4: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็ทุกคนปลอดภัยดีนะคะ
4: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมากค่ะตำรวจทางหลวงไปถึงค่อนข้างไวค่ะทำให้ผู้โดยสารก็อุ่นใจหน่อยนะคะก
4: ็
0: ย
4: ัง
0: ดีนะคนบนรถก็สังเกตกันแล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่
4: ช่วยเหลือกันครับ
0: ค่ะไม่ได้ไปชนอะไรกับใครนะคะในจังหวะนั้น
4: ไม่ได้ชนครับแต่รับแจ้งว่าน่าจะเฉียวเบรกเออร์นิดนึงครับไม่ได้เกิดเหตุอะไรมากครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่เพิ่มเติมให้นะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เอาละค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพายุฤดูร้อนพัดถล่ม3ตำบลในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น57ต้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างคุณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้แก้สอนบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้บร็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอย่างหนักในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักและกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นจำนวน57ต้นส่งผลให้ไฟฟ้าดับใน3ตำบลได้แก่ตำบลพุคาตำบลหนองทรายขาวและตำบลหนองเต่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม121หลังคาเรือนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กลางดึกเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อเป็นจุดประสานงานหลักพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารณวัดพดุงธรรมในส่วนของการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งเข้าแก้ไขเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่ปกติได้โดยเร็วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ลมกระโชกแรงซ้ำได้อีกและให้เร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านหมี่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งภาคเหนือและภาคใต้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสและช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อเสนอของอิหร่านที่ตอบกับแผนสันติภาพของสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงโดยสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าข้อเสนอของอิหร่านซึ่งส่งผ่านปากีสถานในฐานะคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยคือให้ยุติสงครามในทุกแนวรบทันทีสหรัฐต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำว่าความขัดแย้งจะไม่ยุติลงจนกว่าคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะถูกกำจัดออกไปและสถานประกอบการนิวเคลียร์จะต้องถูกรื้อถอนด้านประธานาธิบดีอิหร่านแม้ไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอโดยตรงแต่ระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการพูดถึงการเจรจาหรือการหารือก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยอมจำนนหรือการยอมถอยทัพแต่อย่างใดส่วนสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต51คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์2คนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะในตอนนี้นะคะกลับมาดูเรื่องของการจราจรกันนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังคะเดี๋ยวไปดูล่าสุดนะคะสำหรับถนนชัยพฤกษ์ที่จะข้ามสะพานพระราม4นะคะที่เมื่อช่วงก่อน9โมงเนี่ยบอกโอ้โหรถติดมากค่ะอันเนื่องมาจากว่ามีทั้งรถจอดเสียก่อนขึ้นสะพานแล้วก็บนสะพานมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รวมทั้งโรงเรียนชลประทานที่วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะเลย3สาเหตุเนี่ยค่ะเลยทำให้สภาพการจราจรในช่วงตอนเช้าที่รถติดหนักมากนะคะซึ่งในตอนนี้พอข้ามสะพานพระราม4มานะคะลงมามุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดค่ะก็ยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะเลย5แยกปากเกร็ดมามุ่งหน้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะการจราจรก็ยังคงมีรถเช่นเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะยังไงก็ฝากระวังกันนะสำหรับในการขับรถนะคะยิ่งรถติดนะคะบางทีอาจจะทำให้รู้สึกแบบแหมหงุดหงิดแล้วก็มันก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งการขับรถค่ะนะคะนอกเหนือจากทักษะในการขับรถนะคะสมาธิในการขับรถการขับรถกันตามกฎจราจรนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางเนี่ยนะคะก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นน่าจะลดลงได้นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถทุกคนนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีอยู่แล้วอันนี้ต้องชื่นชมกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณคือผู้ที่ทำให้การจราจรบนถนนนั้นมันช่วยลดการรถติดน้อยลงนะคะจากการที่เราเป็นผู้ขับขี่ที่ดีนะคะขับรถตามกฎจราจรนะคะมีวินัยในการขับขี่เคารพเรื่องของสัญญาณไฟแล้วก็มีความรับผิดชอบในการขับรถด้วยนะคะซึ่งถามว่าท่านใดเป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็อยากให้มาทำประกันภัยรถกันนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะที่ทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยค่ะนะคะที่ยังคงสูงอยู่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมีคนที่ขับรถยังไม่เคารพกฎตามกฎจราจรนะคะทำให้อุบัติเหตุนั้นมันยังคงอยู่นะคะแต่ว่าคนที่ขับรถดีช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะก็เชิญชวนเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะสิทธิประโยชน์ยังไงก็คือว่านะคะจะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มจะใช้ไปไม่เกิน 70% ในโครงการคนรักรถเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนี้นะคะท่านที่ทำพร้อมๆกันเวลาใกล้เคียงกันก็จะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะพอสิ้นปีก็จะมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขับรถเป็นยังไงขับรถดีหรือเปล่านะคะดูจากอะไรก็ดูจากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% สมาชิกในกลุ่มนั้นๆนะคะก็จะมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในโครงการคนรักรถเนี่ยเรามีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเงินจากกองทุนนะคืนเฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินใหม่นั้นใช้ไปไม่เกิน 70% ทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็ยังถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเรานะคะแต่ว่ารถของเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่เราเอารถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1ค่ะซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02 150 0888 02-150-0888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์สอบถามกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะคะเมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่จสร้อยได้รายงานไปนะคะว่ามีเป็นเหตุคนที่พลัดตกลงมาจากที่สูงนะคะที่อาคารเอื้ออาทรซึ่งอยู่ที่ถนนเอกมัยอนามัยงามเจริญนะคะอยู่ที่อนามัยงามเจริญค่ะทราบว่าตกลงมาจากชั้น4ของอาคารนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะอายุ75ปีค่ะเป็นผู้ชายนะคะพักอยู่คนเดียวที่อาคารนี้นะคะโดยมีลูกอ่ะลูก2คนก็แยกครอบครัวออกมานะคะนั้นเนี่ยคุณลุงก็เลยพักอยู่ที่นี่คนเดียวนะคะทีนี้ทางรองสารวัตรสอบสวนสน.ท่าข้ามร้อยตำรวจเอกเดชอุดมนะคะก็เพิ่มเติมบอกว่าก็น่าจะเกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสำหรับคุณลุงที่ตกลงมาจากชั้น4ของอาคารเอื้ออาทรที่อนามัยงามเจริญนะคะพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เคลื่อนย้ายศพไปนิติเวชเรียบร้อยแล้วนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นชื่อคุณบัญญัติอายุ75ปีนะคะเป็นเหตุเมื่อช่วงตอนเช้าที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในสภาพการจราจรตอนนี้มองออกไปข้างนอกวันนี้ก็แดดแรงอีกวันหนึ่งนะคะที่อากาศร้อนมากค่ะถึงแม้ว่าทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะรายงานกันเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลร้อยละ40ของพื้นที่นะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ฝนเนี่ยจะลดลงคือจะน้อยจะไม่หนักเหมือนกับเมื่อวันศุกร์นะคะแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่คือแดดแรงจริงๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่อากาศร้อนอาจจะทำให้เรามีอาการยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือว่าคนที่แบบเป็นมีอาการอะไรง่ายๆนะคะโรคประจำตัวไม่ค่อยแข็งแรงมากค่ะเดี๋ยวลมแดดเนี่ยก็จะถามหาได้นะคะถ้าหากว่าไปเดินอยู่ในที่แบบร้อนๆไม่ได้จิบน้ำไม่ได้อะไรนะคะนี่ต้องดูแลกันเต็มที่นะคะเรื่องของวันนี้นะคะที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับการพักโทษนะคะแล้วก็ออกจากเรือนจำคลองเปรมนะคะเมื่อเวลา 7:41 นาทีนะคะท่ามกลางกลุ่มของคนเสื้อแดงนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายแล้วล่ะนะคะแล้วก็ตอนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะจากการพักโทษเนี่ยมีครอบครัวที่ไปรับหลังจากนั้นได้เดินทางนะคะไปที่บ้านจันทร์สองล่านะคะบ้านพักตอนนี้ก็ทราบว่าถึงบ้านตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 9:00 นนะคะเดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่านะคะด้วยมีติดกำไร EM ด้วยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดความคืบหน้าที่ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามามีอุบัติเหตุนะคะที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของด่านเก็บเงินกม143นะคะถึงด่านเก็บเงินหัวใหญ่กม132ค่ะมีอุบัติเหตุตรงกิโลเมตรที่142+900นะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุชนกันขวางช่องทางซ้ายแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงปากซอยสุขุมวิท28แจ้งว่ามีรถบรรทุกไปเสียค่ะแล้วก็ขวางเกือบจะทุกช่องเลยนะคะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นติดสะสมค่อนข้างยาวแล้วนะคะท้ายแถวนั้นเกือบถึงปากซอย สุขุมวิท34นะคะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าจุดที่จอดเสียเนี่ยอยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท28ที่รถจอดเสียอยู่นะคะเลยรถติดสะสมค่อนข้างไกลทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะยังไงท่านใดที่ใช้ฝั่งตรงข้ามก็ช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะในจุดตรงที่รถบรรทุกได้จอดเสียนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังจะข้ามมาสะพานพระราม4การจราจรนั้นยังคงมีรถสะสมกันอยู่เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีรถที่ไปจอดเสียก่อนขึ้นสะพานพระราม4นะคะแล้วก็บนสะพานเองที่มีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เขาเจ้าบ้านน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วล่ะนะคะแต่ว่ายังคงทำให้รถนั้นสะสมทีเดียวค่ะนะคะสำหรับท่านที่ใช้ในเช้านี้นะคะท้ายนั้นประมาณสักวัดสาลีโคได้นะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าลงถนนแจ้งวัฒนะตรง5แยกปักเกร็ดนะคะสำหรับบนสะพานพระราม4ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะก็จากสาเหตุนี้ที่ได้แจ้งไปนะคะทางด้านของ PEA นะคะ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะนะคะที่ได้แจ้งเตือนกันมานะคะที่มีมิจฉาชีพค่ะซึ่งแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA นะคะหลอกให้เรานั้นแอดไลน์ปลอมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มิจฉาชีพยังใช้มุกนี้กันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะก็เลยแจ้งเตือนมานะคะว่าขอให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA ค่ะก็จะติดต่อผ่านไลน์นะคะหรือว่าช่องทางส่วนตัวนะคะที่จะหลอกให้เราเชื่อแล้วก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะคะไปดำเนินการที่แบบเรื่องของการเงินนู่นนี่นะคะซึ่งการหลอกเนี่ยคือหลอกให้เราแอดไลน์นะคะมาทางช่องทางส่วนตัวนะคะแล้วก็จะหลอกว่านะคะเนี่ยเพื่อจะดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์นู่นนี่นะคะหลอกให้เราเชื่อนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยนะคะในข้อเท็จจริงสำคัญค่ะ PEA นั้นย้ำว่าไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวทั้งสิ้นนะคะส่วนการติดต่อนะคะที่จะติดต่อนั้นจะให้บริการแล้วก็ดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการของ PEA เท่านั้นค่ะไม่มีนโยบายแอดไลน์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะจะติดต่อผ่านช่องทางที่เป็นทางการของทาง PEA เท่านั้นค่ะทีนี้วิธีป้องกันนะคะวิธีป้องกันก็คือว่าตรวจสอบว่าบัญชีไลน์ทางการนะคะของ PEA นั้นเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะก็คือบัญชีไลน์ทางการ PEA นั้นนะคะคือ PEA Thailand แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือว่ารหัส OTP ผ่านแชทผ่านลิงก์อะไรทั้งสิ้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์อะไรต่างๆนี้นะคะไม่ให้ทั้งสิ้นค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อนส่งมาให้หรือว่าใครคนรู้จักส่งมาให้นะคะก็ไม่คลิกลิงก์นะคะขอให้ไปที่บัญชีทางการของทาง PEA เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าสงสัยยังไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้สอบถามนะคะหน่วยงาน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะคะโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ PEA Contact Center โทรศัพท์1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่า PEA นั้นห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะคะคุณต้องอยู่ถนนสุขุมวิทค่ะคุณต้องสวัสดีค่ะคุณต้องคะสัญญาณมาไม่เอ่ยสัญญาณไม่อยู่นะคะเดี๋ยวติดต่ออีกครั้งหนึ่งคุณพันอยู่ถนนเพชรเกษมค่ะคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนาครับผม
1: ค่ะ
2: จากอำเภอสามพรานครับมุ่งหน้าอ้อมใหญ่ครับผม
1: เป็นไงบ้างคะ
2: การจราจรเช็คการให้ดีครับผมตรงแนวก่อสร้างแยกเปบุญเปตัวกับแยกเกียนดัดก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้ยังไม่เปิดเทอมครับผม
1: ค่ะ
2: เห็นเริ่มเปิดพรุ่งนี้มั้ยครับร้านจ่ายบอกเปิดพรุ่งนี
1: ้อ๋อค่ะ
2: แต่ร้านจ่ายเรียนอยู่ตรงเรียนที่กลับบ้านเลขกิ่งครับผม
1: อืมค่ะ
2: เห็นพี่วัดโตฝนว่าฝนไม่ตกครับเมื่อวานเนี่ยสงสัยจะตกแล้วมั้งเนี่ยพี่วัดโตเนี่ยนครปฐมเนี่ย
1: ค่ะ
2: เมื่อเต็มเลย
1: อ๋อเหรอตอนนี้เหรอคะตอนนี้คลึ้มเหรอคะ
2: ครับคลึ้มมากเลยครับสถานที่นครปฐมตัวเมืองนะครับผมแล้วนครใจจีดอนตูมครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: เห็นพี่วัดโตแค่บ่นอยู่เมื่อวาน
1: อืมค่ะ
2: อยู่บ่นอยู่ว่าคลองเตยตกนครปฐมคลึ้มไม่ตกแ
1: ค่
2: บอก
1: ค่ะงั้นจัดไป
2: แต่เมื่อคืนก็ที่บ้านก็ตกนะครับแต่ตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผม
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: คุณต้องอยู่ถนนสุขุมวิทช่วงไหนสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับพี่ไหมครับ
1: ค่ะชัดเจนเลยค่ะคุณต้องอยู่แถวไหนแล้วครับตอนนี
3: ้ผมอยู่ในซอย26ครับเพิ่งแต่เมื่อกี้คือก่อนถึงซอย26ขาเข้าประมาณ100เมตรมีรถ10ล้อจอดเสียอยู่เลนขวาสุด1คันแล้วก็มีคันนึงไม่รู้จอดรอหรือจอดทำอะไรอยู่เลนซ้ายสุดอีก1คันนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยวิ่งได้เลนเดียวเลยครับสุขุมวิทขาเข้าช่วงสุขุมวิท26
1: แต่ดูแล้วทั้ง2คันเขาไม่ได้ชนกันใช่ไหมคะคือไม่ได้มีร่องรอย
3: ไม่เหมือนได้ไม่เหมือนชนกันครับเหมือนจอดเสียมากกว่าครับ
1: อ๋อแล้วอีกคันนึงเหมือนจอดช่วยเงี้ยเหรอคะ
3: ไม่รู้พยายามจะช่วยหรือเปล่าครับแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันเยอะฮะม
1: ัน
3: ก็เลยจะแทรกไปช่วยน่าจะลำบากอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะแต่ตอนนี้คือที่แน่ๆคือติดมากรถติดมาก
3: ก็ติดพอสมควรครับ
1: ค่ะ
3: ติ ดพอสมควรคร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พิกัดจุดที่รถจอดเสียนะคะเป็นถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเป็นช่วงซอยทองหล่อมุ่งหน้ามาที่อารีนะคะตรงก่อนถึงสุขุมวิท26ก่อนถึงซอยอารีประมาณ100เมตรค่ะเป็นรถบรรทุก10ล้อ2คันคันนึงอยู่ขวาคันนึงอยู่ซ้ายก็เหลือกลางช่องเดียวนะคะเลยทำให้รถติดมากนะคะท้ายแถวนั้นไปที่ซอย34แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ถ้าหากว่าเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยการจราจรก็ยังไปกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟนะคะไม่รู้ว่าเป็นรถเสียหรือว่าอะไรยังไงนะคะหรือว่าจะเข้าซอยหรือว่ายังไงนะคะตอนนี้ก็สันนิษฐานไปเรื่อยนะคะยังไม่ทราบว่าทั้ง2คันเนี่ยเกี่ยวพันกันไหมนะคะจอดอยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท24ซ้าย1คันแล้วก็ขวาอีก1คันแล้วก็เป็นรถใหญ่ทั้ง2คันด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในเส้นทางอื่นๆนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้โรงเรียนก็เริ่มทยอยเปิดเทอมกันนะคะเรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะคงจะทยอยเปิดเทอมกันนะคะนั้นเนี่ยท่านที่เดินทางมาทำงานกันนะคะตอนนี้กลับไปสู่โหมดเปิดเทอมนะคะต้องตื่นเช้ากันมากกว่าเดิมค่ะนะคะเหมือนตอนโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็คือช่วงเปิดเทอมใหญ่นี่จะรถติดมากกว่าเพราะว่า1คือเป็นเด็กเล็กที่เริ่มเข้าเรียนนะคะอย่างจบอนุบาลแล้วก็ขึ้นป.1อ่ะนะคะเขาก็ยังต้องปรับตัวคือก็ยังไม่ค่อยคุ้นแหละนะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นพี่นะคะเริ่มจะโตกว่าอนุบาลเริ่มกว่าโตกว่านัสเซอรี่ค่ะนะคะแต่ว่าพอไปในสถานที่อะไรใหม่ๆเนี่ยก็ยังแบบยังไม่ค่อยมั่นใจไม่ใช่อะไรเป็นปกติของคนทั่วไปนะเวลาที่ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแรกๆนะคะก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะยิ่งเป็นห่วงค่ะยิ่งเป็นลูกคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงมากค่ะนะคะคงจะต้องแบบส่งกันจนสุดสายตานะคะเพราะนั้นมันก็จะทำให้การจราจรในช่วงตอนเช้าที่โรงเรียนเปิดเทอมใหญ่แบบนี้เนี่ยการจราจรก็จะหนักมากขึ้นสำหรับเส้นทางที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือว่าเส้นทางบริเวณที่ต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนนะคะที่การจราจรนั้นก็จะติดไปด้วยนะคะในช่วงเย็นไม่เท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนก็จะเหมือนกับ เหลื่อมเวลากันนะคะแล้วก็เปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีเรียนพิเศษอะไรอ่ะนะคะก็คงจะเลิกกันตรงเวลานะคะนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้องเล็กก็สักบ่ายสามครึ่งนะคะพี่โตอาจจะแบบช้าลงนิดนึงนะคะอะไรแบบนี้นะคะสำหรับในเส้นทางที่มีโรงเรียนตั้งอยู่นะคะส่วนในตอนนี้นะคะมีข้อมูลนะคะสภาพการจราจรอุบัติเหตุค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งอุบัติเหตุที่ลำอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะวัชรพงษ์มุ่งหน้ามาที่ลาดปลาเขาจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงหน้าตลาดลำอินทรากม.2ค่ะมีจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรยังคงมีรถสะสมกันอยู่ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะคุณโชติวุฒินะคะแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone ตัวเครื่องสีน้ำเงินใสเคสใสค่ะโทรศัพท์เนี่ยไม่มีซิมนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มนั่งจากทางพุทธมณฑลสาย1ไปลงที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะคะก็น่าจะโอนจ่ายเงินด้วยการโอนเงินนะคะคนโอนไปที่บัญชีชื่อคุณสุทัศน์อุดมศรีนะคะนั่งรถลงรถตอนประมาณ 8:00 น.นะคะเป็นแท็กซี่สีส้มผู้โดยสารนั้นนั่งจากทางพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาลงที่สายใต้ใหม่นะคะแล้วก็มีการเบี่ยงการจราจรนะคะตรงปากทางเข้านะคะที่พุทธมณฑลสาย1นะคะช่วงของพลานนกไปนะคะเป็นการขยายผิวการจราจรค่ะไปเพิ่มเติมการกับคุณอนุรุตแก้วโพทัศน์แก้วโพไทยในช่างโยธาปฏิบัติงานกองควบคุมการก่อสร้างสำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะนายช่างคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตรงนี้เป็นการทำงานขยายผิวจราจรนะคะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเราต้องมีการปิดการจราจรหรือว่าเบี่ยงการจราจรบริเวณไหนยังไงบ้างอะคะ
4: เป็นการปิดการจราจรนะครับผมปิดตั้งแต่ถนนพุทธมณฑลถนนพานกสาย4นะครับ
1: ค่ะ
4: ตัดพอสมมติเนี่ยถ้าเราวิ่งถนนพานกมานะครับผมแล้วจะเลี้ยวเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1เพื่อมุ่งหน้าไปเพชรเกษมครับไอ้ตรงเนี้ยจุดเนี้ยเราจะปิดครับผมเพราะว่าปิดเพื่อเป็นการขยายผิวจราจรนะครับผม
1: ปิดเลย
4: โดยจะให้เบี่ยงไปเข้าทางซอยบางเส้นหนังนะครับผม
1: อ๋อค่ะ
4: ครับเพื่อที่จะกลับเข้ามาที่ถนนพุทธมณฑลสาย1หรืออาจจะไปข้ามตรงฝั่งตลิ่งชันก็ได้ครับผมข้ามไปขึ้นสะพานตรงนั้น
1: ค่ะ
4: นะครับเพื่อเข้ามาตรงถนนพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าไปเพชรเกษมครับ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นการขยายผิวจราจรจะเพิ่มช่องทางให้เหรอคะจากเดิมกี่ช่องเป็นกี่ช่อง
4: ใช่ครับผมเป็นการเทผิวจราจรเพิ่มครับผมตรงนั้นเราจะเป็นการสร้างยูเทิร์นใหม
1: ่ค่ะ
4: แล้วก็เป็นผิวจราจรใหม่นะครับ
1: เพื่อ
4: ไปชนกับไอ้ตรงสะพานข้ามคลองบางน้อยครับผม
1: อ๋อให้มันรับกับสะพาน
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เริ่มงานวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
4: ครับผม
1: กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่อ่ะคะ
4: วันที่20ครับผม
1: 20พฤษภาคม
4: 20พฤษภาครับ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในการปิดจราจรนี่คือปิดตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะ
4: ปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: อ๋อค่ะแล้วณตอนนี้เนี่ยมีผลการจราจรตั้งแต่ตอนเช้ามาบ้างหรือยังอะคะ
4: ก็เริ่มมีการติดขัดบ้างแล้วครับผม
1: ค่ะ
4: ประชาชนอาจจะยังบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
1: ค่ะ
4: ครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็เดี๋ยวเราจะเร่งประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วมีป้ายก่อนถึงจุดที่ทำงานด้วยหรือเปล่าคะมีป้าย
4: มีครับมีครับ
1: ค่ะป้ายแบบป้ายต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่แบบป้ายเดียวป้ายเดียวแล้วถึงเลย
4: ใช่ครับใช่ครับเป็นป้ายต่อเนื่องครับ
1: อ๋อค่ะก็คนที่ใช้เส้นทางกันก็คงต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะแล้วก
4: ็
1: ศึกษาเส้นทางเลี่ยงกันกำหนดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้านะคะ20
4: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็คือ21เนี่ยสามารถคืนผิวให้แล้วก็มีผิวจราจรเพิ่มเติมตีเส้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะ
4: ตีเส้นอาจจะเป็นการงานต่อเนื่องต่อไปครับผมแต่ว่าสามารถเปิดให้ใช้งานได้เลยวันที่21ครับ
1: ค่ะ
4: สามารถเปิดใช้ได้เลย
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะสลายช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะขอบพระคุณนายช่างมากเลยนะคะ
4: ครั ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นการทำงานนะคะที่เพิ่มขยายผิวจราจรนะคะแต่ก่อนจะได้ผิวจราจรเพิ่มเนี่ยต้องเบี่ยงการจราจรกันเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4หรือว่าถนนตัดใหม่ที่เราเรียกกันนะคะจุดที่ทำงานเบี่ยงการจราจรแล้วก็ปิดตรงเนี้ยเป็นปากทางเข้าตรงพุทธมณฑลสาย1นะคะเริ่มงานวันนี้วันแรกกำหนดแล้วเสร็จ20พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะนะคะก็ต้องไปใช้นะคะถ้าหากว่ามาจากทางพลานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยกลับรถใต้สะพานบางน้อยนะคะไปฝั่งขาเข้านะคะเลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมณฑลสาย1ค่ะแล้วก็ชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพานบางลิ่มขึ้นสะพานข้ามแยกต่อไปนะคะส่วนท่านที่ใช้พลานนกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยมาและสะพานลัดตะเหนียวนะคะจากนั้นก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังค่ะมุ่งหน้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะคะใช้เวลาทำงานก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะคะอาทิตย์อีก 2-3 วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะคืนผิวให้นะคะแต่ว่ายังไม่ตีเส้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นการทำงานที่แจ้งมานะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใน Facebook JS100 Radio นะคะที่เราก็จะขึ้นให้เพื่อได้ทราบกันศึกษาเส้นทางกันสำหรับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าคนที่แบบมีธุระต้องไปคือนานๆไปทีนึงคือคนอยู่บริเวณนี้นะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าคงจะทราบข้อมูลแล้วแต่ว่าคนที่แบบมีธุระนานๆไปทีนึงเนี่ยนะคะต้องศึกษาเส้นทางได้นะคะใน Facebook JS100 Radio ค่ะนะคะสำหรับการทำงานตรงนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: ประตูรถกำลังจะ
6: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: คุณซินนะคะแจ้งว่าถนนกำแพงเพชรค่ะเป็นช่วงของแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าที่สะพานดำการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นถนนอ่อนนุชในฝั่งขาเข้านะคะที่รับแจ้งการจราจรมานะคะว่าจากซอย44มุ่งหน้ามาที่17แจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตรงกันข้ามกับซอยอนุ25ติดนิ่งนานหัวแถวอยู่ตรงซอยอนุ17ท้ายแถวอยู่ตลาดเอี่ยมสมบัติหัวติดมากนะคะคุณสมบูรณ์แจ้งบัติเหตุบนทางด่วนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทางด่วนศรีรัตน์นะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: หน้ามาจากฝั่งไหนอะคะ
1: ผมมาจากขึ้นมาจากโยมราชนะครับ
0: อ๋อ
1: ข
0: ึ
1: ้นตรงงานหลวงโยมราชขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ซ้ายสุดเนี่ยเจอเหตุแรกเลยซ้ายสุดนี่3คันรวด
0: ค่ะ
1: รถเก๋ง2รถแท็กซี่1นะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วแล้วก็มีรถยกมาคันเดียว
0: ค่ะ
1: นะฮะเลยมา100เมตรเนี่ยอันนี้ขวาสุดละ
0: อ๋อค่ะ
1: กระบะนี่เขาชนขวางเลยลิงขวาสุด
0: ค่ะ
1: ลิงขวางติดเลยแล้วก็ข้างหน้าเขาจะเป็นรถเก๋ง2คันชนท้ายกันอันนี้หนักเลยต้องใช้รถยกทั้งสองเหตุการณ์เลย
0: เสียหายแบบขับต่อไม่ได
1: ้ครับผมเยอะเลยเจ้าหน้าที่มีทั้งสองที่แล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ทางด่วนเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่รถเนี่ยติดมากเพราะว่ารถมาเต็มสี่แล้วบีบซ้ายบีบขวา
0: ค่ะค่ะ
1: นะฮะแล้วก็แย่งกันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอีก
0: ค่ะแล้วจุดนั้นมันมีอะไรไหมคะคุณสมบูรณ์ทำไมแบบชนกันแรง
1: ไม่มีครับไม่มีคือจากที่ผมขับรถตอนนี้เนี่ยนะผมขับรถทุกวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: วันนี้คนไม่กลัวกฎหมายนะก็ยังเล่นเกมดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยนะผมเห็นเยอะมาก
0: ค่ะ
1: แล้วทุกคนเขาก็อยากเร็วแต่พอคุณมาดูเนี่ยคุณแตะเบรกปั๊บชนตูดเลย
0: ชนท้ายเลยไม่มีสมาธิ
1: ใช่ตอนนี้เยอะมากเลย
0: ค่ะ
1: ก็ติดมากครับติดมาก
0: ค่ะ
1: หลุดจากตรงนู้นมาก็โล่งแล้วเพราะว่ามันถูกกักตรงนู้นไป
0: ค่ะได้
1: ตอนนี้ผมมาทางจะมารามอินทราละ
0: ค่ะก็ยังดีอยู่นะคะ
1: ครับผมยังดีอยู่
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ฝากๆด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็เลยทำให้นะคะในขณะนี้บนทางด่วนนะคะสภาพการจราจรนะคะทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่ขึ้นมาจากทางยมราชนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวเพราะว่าขึ้นมาตรงช่วงโรงพยาบาลรามามีประเทศ2จุดค่ะอยู่ซ้ายกับขวานะคะไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะนะคะแล้วก็สภาพเสียหายต้องใช้รถยกทั้ง2จุดเลยนะคะเลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ทางด้านของเส้นทางนะคะบนถนนสุขุมวิทนะคะก่อนหน้าที่คุณโต้งได้แจ้งไว้นะคะในฝั่งขาเข้าตรงปากซอย24นะคะมีรถบรรทุก2คันจอดอยู่คันหนึ่งเป็น10ล้อจอดอยู่ซ้ายนะคะอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนก็เป็น6ล้อใหญ่อะนะคะที่จอดอยู่ขวานะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้บนถนนสุขุมวิทก็เคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวนะคะจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้ามาที่ซอยอารีเพราะว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงก่อนถึงซอยอารีนะคะตรงปากซอยสุขุมวิท24ที่รถจอดเสียไม่ใช่รถจอดเสียคือจอดอยู่2คันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้ง2คันค่ะคุณยมพระยายังนะคะแจ้งว่าถนนพลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีประทุมเลยนะคะมาที่เกษตรค่ะคุณยมพระยายางสวัสดีค่ะคุณยมคะสวัสดีค่ะหลุดนะสัญญาณมาไม่ถึงหลุดไปก่อนนะคุณยมฝากไว้ว่าบอกว่าตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีประทุมมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะการจราจรนั้นติดขัดเพราะว่ารถที่วิ่งขวามาแล้วก็จะมาเบียดแทรกขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรค่ะก็ทำให้ในจุดนี้เนี่ยรถชะลอตัวนะคะก็คงจะเป็นนะคะมาจากที่ตั้งแต่เมื่อเช้าที่งามวงวานติดนะคะจากเรือนจำคลองเปรมเลยทำให้ติดต่อเนื่องมาทางเกษตรนวมินทร์รวมทั้งบนพหลโยธินด้วยนะคะคุณยมพระยายางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: เป็นพหลโยธินขาเข้านะฮะ
0: ค่ะ
2: รถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ม.ศรีปทุมเนี่ยน
0: ะ
2: ตอนนี้ผมยังอยู่กลางสะพานข้ามแยกเกษตรนะมองไปด้านหน้าการจราจรก็หยุดสลับติดสลับหยุดนิ่งฮะ
0: ค่ะ
2: การจราจรก็ยังหนาแน่นอยู่ข้ามสะพานลอยเสนาเนี่ย
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เพิ่งจะลงจากสะพานลอยเกษตรได้มันจะมีรถอยู่บางประเภทเนี่ยบางจำพวกอะคุณวีนา
0: ค่ะ
2: ที่เขาเนี่ยวิ่งมาขวาสุดเนี่ยก่อนขึ้นสะพานเกษตรเนี่ยพอมาขวาสุดเพราะไอ้ช่องนี้มันพอเคลื่อนตัวได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ไอ้สองเลนซ้ายเนี่ยรถมันติดเนื่องจากจะรอเลี้ยวขวาไปทางเรียนจำลาดยาวอะ
0: คลองเป
2: ร
0: มค่ะ
2: พอรถมันติดปุ๊บเขาก็มาตรงเลนขวาสุดแล้วก็มาเบียดค้างอยู่ตรงเชิงสะพานอะก็เลยทำให้การจราจรชะงักตอนนี้ลงจากสะพานลอยเกษตรแล้วก็ยังติดอยู่นะฮ
0: ะ
2: มุ่งหน้าไปทางสะพานลอยเสนาปองเห็นข้างหน้ารถก็ยังเต็มนะ
0: ยังเต็มอยู่ค่ะ
2: การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆสลับหยุดนิ่งครับ
0: ค่ะ
2: อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากลอยเสนานิเวศมุ่งหน้าข้ามแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางหลักสี่การจราจรคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโยมสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พหลโยธินในฝั่งขาเข้าคือจากทางแยกเกษตรมาทางเสนานิคมนะคะอันนี้1จุดนะคะที่รถติดพอเลยมาจากซอยเสนานิคมก็จะเป็นซอยอลาดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดที่รถติดหรือว่าซอยโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะ2จุดเนี่ยทำให้รถบนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าสะดุดนะคะพอเลยมาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาที่ราชโยธินเนี่ยการจราจรนั้นดีขึ้นเลยนะคะราชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาทางให้แยกลาดพร้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามรอบสัญญาณไฟกันได้เลยนะคะจะมีอยู่2จุดที่ติดนะคะจากซอยเสนานิคมแล้วก็ซอยอาลาดินนะคะที่ทำให้รถติดนะคะส่วนทางด้านของเกษตรนวมินในฝั่งขาเข้านะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยก็จะสะดุดมาจากมุ่งหน้าไปงามวงวานในฝั่งขาออกช่วงของหน้าเรือนจำที่มารอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันนะคะก็เลยทำให้เกษตรนวมินในฝั่งขาเข้าติดนะตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายแต่วนงามวงวานในฝั่งขาออกเองเนี่ยนะคะการจราจรนั้นดีขึ้นแล้วค่ะนะคะการจราจรเรียกว่าใช้ได้เลยแหละนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้คุณก๊อฟเยาวราชค่ะแจ้งบัตรเหตุที่ถนนวัฒนธรรมสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมพอดีผมผ่านมาแล้วเนาะก็คือตรงถนนวัฒนธรรมอะครับก่อนถึงแยกเขียนลมมิตร
0: ค่ะ
3: เป็นรถกระบะชนท้ายรถ SUV อะครับ
0: อ๋อ
3: ค่ะอยู่ด้านขวาก่อนถึงป้อมตำรวจประมาณ700เมตรอะครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ค่ะ
3: ครับก็คือถ้าพ้นตรงนั้นมาแล้วก็จะมาติดสัญญาณไฟจราจรตรงแยกเขียนร่มวิทย์อะครับ
0: อ๋อค
3: ่
0: ะ
3: ใช่เพราะตรงนั้นอะถ้าติดสัญญาณไฟแดงอะมันจะติดแบบไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ถ้าพอเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
3: มันจะทำให้หางแถวยาวช่วงสามแยกที่มันจะเลี้ยวซ้ายไปฝั่งเมืองเลี้ยวขวาไปทางแยกเขตลมพิดาครับ
0: ค่ะ
3: ใช่เพราะแค่อุบัติเหตุแค่จุดนั้นจุดเดียวเอง
0: ค่ะไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะคุณกอล์ฟจุดที่แจ้งมา
3: ไม่มีครับรถชนท้ายกัน
0: อ๋อค่ะ
3: แต่รถ SUV นี่น่าจะท้ายฝาท้ายเนี่ยน่าจะยุบเข้าไปเยอะเลยครับ
0: อ๋อแต่ขับต่อได้นะคือเป็นอันนี้ประทาน
3: ขับต่อได้ครับ
0: ค่ะ
3: แต่อยากให้เจ้าหน้าที่มาเลยความสะดวกนิดนึงเพรา
0: ะ
3: รถบางคันอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไงว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็
0: ไปต่อท้าย
3: บีบแตรกันลั่นเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปกันละกันนะคะในจุดนี
3: ้ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีค่ะก็อุบัติเหตุนะคะ2จุดที่ได้รับแจ้งเนี่ยติดนะคะติดทีเดียวนะคะจุดที่คุณกอล์ฟเยาวราชแจ้งไปถนนวัฒนธรรมเป็นฝั่งผังเมืองมุ่งหน้าไปทางศูนย์วัฒนธรรมนะคะก่อนถึงแยกเทียมร่วมมิตร ประมาณ700เมตรค่ะเก๋งกับ SUV นะคะที่ชนกันในช่องขวานะคะก็เลยทำให้รถติดมากนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบนทางด่วนศรีรัตน์นะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะนะคะช่วงของทางต่างระดับพญาไทนะคะไปทางด้านยมราชตรงช่วงของเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอุบัติเหตุเป็น2จุดนะคะจุดแรกนั้นเป็นเก๋ง2แท็กซี่1ขวางอยู่ในช่องซ้ายแล้วก็เลยไปอีก100เมตรนะคะที่อีกคู่หนึ่งก็เป็นเก๋ง2คันแล้วก็ปิกอัพอีก1คันซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยรถเสียหายค่อนข้างเยอะต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะเลยจุดนี้ไปแล้วเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแล้วก็หลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังได้รับการพักโทษสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ทักษิณชินวัตรพ้นจากเรือนจำกลับถึงบ้านจันทร์สองล่าหลังรับโทษตามคำพิพากษาเป็นเวลา243วันภายใต้เงื่อนไขการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: บรรยากาศบริเวณบ้านจันทร์สองล่ามีสื่อมวลชนและกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางมารอติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพลัดเข้าดูแลความเรียบร้อยพร้อมจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทันทีที่เดินทางถึงนายทักษิณได้ลดกระจกทักทายกลุ่มผู้สนับสนุนพร้อมกล่าวสั้นๆว่าไฟจำศีลมา8เดือนสภาพอยู่ในนั้นก็ดีตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยท่ามกลางเสียงตะโกนให้กำลังใจจากมวลชนที่มารอต้อนรับทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าการพักโทษครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยผู้ได้รับการพักโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดทั้งการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติการขออนุญาตหากเดินทางออกนอกพื้นที่และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องที่พักอาศัยหากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักโทษและกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: สำหรับนายทักษิณปัจจุบันยังคงมีคดีความที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นเท็จขออภัยค่ะอันเป็นผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรกรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568โดยล่าสุดยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในชั้นอุทธรณ์อย่างเราก็ตามก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรภายหลังจากได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้จะพาไปทราบข้อมูลอาการและการป้องกันโรคฝีดาษวานนอนจากกรมควบคุมโรคไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: อาการของโรคฝีดาษวานอนมีระยะฟักตัว 5-21 วันโดยปกติโรคนี้จะแสดงอาการไม่รุนแรงถึงขั้นรุนแรงปานกลางแบ่งเป็น2ช่วงอาการช่วงเริ่มมีอาการตั้งแต่0ถึง5วันมีอาการไข้ปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตปวดหลังปวดกล้ามเนื้อและหมดแรงผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่มีอาการวันแรกมักเป็นอาการไข้แต่ระยะออกผื่นมักจะเป็นช่วงที่สามารถแพร่เชื้อได้มากส่วนช่วงออกผื่นภายใน1ถึง3วันหลังมีไข้มีลักษณะการกระจายเริ่มจากใบหน้าและกระจายไปสู่ต่างๆของร่างกายส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะมีผื่นที่ใบหน้า 75% ผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้า แต่ยังไม่สามารถพบผื่นได้บริเวณอื่นของร่างกายเช่นช่องปากอวัยวะเพศลักษณะของผื่นจะพัฒนาไปตามระยะดังนี้ระยะผื่นนูนแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองและสะเก็ดโดยพบว่าหากผู้ป่วยมีลักษณะผื่นสะเก็ดเกิดขึ้นจนแห้งและร่วงหลุดไปจะไม่มีการแพร่เชื้อได้วิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆโดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว์หรือสิ่งของสาธารณะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งบาดแผลเลือดน้ำเหลืองของสัตว์ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่เสี่ยงมีการแพร่ระบาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งแผลตุ่มหนองหรือตุ่มน้ำใสจากผู้มีประวัติเสี่ยงหรือผู้สงสัยติดเชื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนได้ที่สภากาชาดไทยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับไม่เนี่ย

0: ไทย JSR Application ค่ะพิกัดอยู่บนซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะช่วงคลองสนามชัยมุ่งหน้าออกถนนพระราม2ค่ะจุดนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับบริษัทอังประภาสตีลนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะ1รายค่ะนะคะดูแล้วคืออยากได้รถพยาบาลมาช่วยดูแลผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะอุบัติเหตุในช่องทางด้านซ้ายเจ้าสร้อยประสานงานกับกู้ชีพแล้วก็ทางสพโคกขามให้แล้วนะคะขอบคุณมากคุณกระชาสิทธิ์ที่ใช้ SOS ใน JSR Application ที่แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะก็เรียกว่ากรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะ SOS ใน JSR Application ค่ะเพราะว่า SOS ของเรานะคะเมื่อโทรออกมามันจะมีรหัส2หลักขึ้นหน้าที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยซึ่งรหัส2หลักอันนี้แหละค่ะที่จะเป็นพิกัดตำแหน่งว่าจุดตรงนั้นนี่อยู่บริเวณไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินแล้วก็ใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปธุระไปท่องเที่ยวนะคะยามที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินเนี่ยใช้ได้เลยนะคะ SOS ใน JSR Application นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมความคืบหน้ากันนะคะก็คือเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะนะคะที่จสร้อยได้รับแจ้งนะคะเมื่อตอนเช้ามืดนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่ช่วงตรงหน้าสนามบินดอนเมืองว่ามีเป็นกระบือนะคะเป็นควายหนุ่มนะคะที่วิ่งอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สน.วิภาวดีนะคะแล้วก็ทางรถยกกุมภีรถยกเนี่ยก็ได้มาช่วยกันต้อนนะคะเพราะว่าตอนที่เจอเนี่ยช่วงก่อนประมาณสักก่อนตีห้าครึ่งนะคะก็ช่วยกันต้อนแล้วก็สามารถที่จะแบบรวบได้ช่วงประมาณสักเจ็ดโมงได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ติดตามกันว่าเจ้ากระบือตัวนี้เนี่ยเป็นของใครนะคะซึ่งที่หูของเขาเนี่ยจะมีเป็นตัวแท็กเป็นเอียร์แท็กที่ติดอยู่ที่หูซึ่งตัวแท็กเนี่ยมันก็จะบอกทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะคะว่าเป็นกระบือนะคะที่เกิดในฟาร์มตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มไหนอยู่ที่พื้นที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยตัวเอียร์แท็กของที่หูของเขาเนี่ยจะบอกหมดนะคะก็แปลรหัสกันจนทราบว่ามาจากในพื้นที่ของอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็ได้ประสานงานไปที่ทางปศุสัตว์ที่ทางขอนแก่นหมอก็เล่าให้เราฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดตามคนที่ได้พามานะคะคือพูดตรงๆก็คือจะไปโรงเชือดนะคะอยู่ตรงถนนพหลโยธินช่วงของตรงข้ามม.กรุงเทพรังสิตนะคะแล้วก็คิดว่าคือจังหวะที่นำเข้าโรงเชือดเนี่ยคือเจ้าตัวเนี้ยคงจะหลุดออกมาแล้วก็คงจะเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะจนมาอยู่ตรงช่วงของหน้าสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็ทางเจ้าที่สน.วิภาวดีทางคนเบียดรถยกเนี่ยได้ช่วยกันต้อนนะคะแล้วก็นำไปฝากเอาไว้ก่อนที่ตรงแขวงทางหลวงดอนเมืองเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีเป็นพื้นที่กว้างนะคะมีต้นไม้สามารถผูกเอาไว้ได้มีหญ้าให้กินนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าตำรวจสน.วิภาวดีก็พยายามติดต่อทางเจ้าของนะคะคือเจ้าสร้อยก็ได้คุยกับคนที่ขนส่งมาตอนแรกก็บอกว่าจะมารับนะคะแต่ว่าในที่สุดก็คือติดต่อไม่ได้เลยนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะไม่มาแล้วมั้งนะคะเพราะคงดูเพราะว่าเจ้าของนี่ต้องรับผิดชอบเรื่องของรถที่เสียหายอะไรที่เสียหายเพราะว่ามีรถส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายด้วยแต่ว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะจอร้อยก็สอบถามไปทางสน.วิภาวดีรวมทั้งทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงดอนเมืองด้วยนะคะถึงความคืบหน้าว่าเอ๊ะอย่างนี้จะดำเนินการยังไงต่อนะคะทางด้านพันตำรวจโทฐานันดรยุนขุนทศโทรสอบสวนสน.วิภาวดีบอกว่าก็ได้ทำเรื่องนะคะที่แจ้งไปทางปศุสัตว์กรุงเทพมหานครแล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าฝากแขวงทางหลวงดอนเมืองเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยคือตามกฎระเบียบตามกฎหมายเนี่ยปศุสัตว์บอกว่ามีระยะเวลาในการครอบครอง 1-3 เดือนนะคะต้องดูรายละเอียดกันให้ชัดเจนค่ะนะคะว่าถ้าไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้อะไรได้นะคะแล้วก็อยู่ต้องอยู่ในช่วง 1-3 เดือนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ ปศุสัตว์ถึงจะหาพื้นที่ที่จะพาเจ้ากระบือตัวเนี้ยนะคะไปเลี้ยงต่อไปนะคะแล้วก็ณขณะนี้คือมันเพิ่งผ่านมาแค่ได้ทิศหนึ่งนะคะก็เลยต้องฝากแขวงทางหลวงดอนเมืองเนี่ยดูแลเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่อยากให้นานจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็ร้อนนะคะแขวงทางหลวงดอนเมืองอาจจะแบบไม่ถนัดในการดูเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับฝากเอาไว้อะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจ้ากระบือตัวเนี้ยตายไปเดี๋ยวมันก็จะยุ่งอีกนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของทางสารสอบสวนสนเฮียวดีที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เจอของหล่นบนถนนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของกลางเอาไว้ก่อนนะคะต้องมีเวลาภายใน3เดือนที่เป็นกระบวนการที่จะติดต่อทางเจ้าของอะไรได้ถ้าติดต่อไม่ได้เนี่ยนะคะถึงจะเลยกำหนดตรงนี้ไปแล้วก็หาพื้นที่ต่อไปที่จะไปดูแลนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นะคะก็เป็นหน้าที่ของทางสวัสดิ์สอบสวนสอนอวิภาวดีที่จะดำเนินการกันต่อไปก็นำมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะว่าในตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องสืบหาเจ้าของก่อนนะจนเลยช่วงนี้ไปค่ะถึงจะดำเนินการต่อไปกันได้ค่ะตามข้อกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็นะคะอัปเดตเรื่องนี้ไปแล้วค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่เรื่องราวอันนี้กันต่อนะคะทางด้านของรฟม.นะคะทางรฟม.ก็แจ้งถึงการทำงานนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งมุ่งหน้าสิริราชนะคะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าตลิ่งชันค่ะบริเวณสำนักงานบัญชี Supreme Being เป็นการทำงานดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์เริ่มมาตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จ30พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีผลทำให้จรัญสนิทวงศ์บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะส่วนถนนสุทาวาสถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรส่วนผู้ที่พักอาศัยนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับสะดวกในการเดินทางรวมทั้งอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของการปิดเบี่ยงจราจรนี้ได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณคนบางประมาแจ้งบัตรเหตุถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: เป็นครั้งแรกที่ได้เคยคุยกับคุณวีนานะครับ
0: โอ้โหดีใจจัง
1: ก็ผมก็เป็นสมาชิกจสร้อยตั้งแต่สมัยคุณเม้งไฟฟ้า
0: โอ้โห
1: คุณโจคุณโจอะไรนั่นแหละ
0: ค่ะนานมากขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมานะคะ
1: ครับแต่ว่าผมหายหน้าไปจากจสร้อยก็สองสามปีแล้วล่ะ
0: ค่ะสบายดี
1: แต่ก็ฟังอยู่นะฟังอยู่แต่ว่าไม่เคยโทรเข้ามา
0: ค่ะ
1: แต่ต้องปรากฏป้ายไปแล้วเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มันมีอาชีพเก็บขวดตามเซเว่นตามปั๊มขาย
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ไปแจ้งอุบัติเหตุที่พบเห็นเมื่อตะกี้นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือปากซอยพระรามสองซอยร้อยทางเขาคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: พบเห็นรถกระบะสีทองแต่ทะเบียนผมไม่ได้ดูนะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นว่าฝากระโปรงข้างหน้านะถูกเหมือนชนท้ายอ่ะแล้วฝาปองย่นขึ้นมาข้างบน
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็เห็นรถ18ล้อพ่วงหรือ22ล้อเนี่ยจอดอยู่ทางคู่ขนานช่องทางด้านซ้ายขาเข้ากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ทราบว่า เป็นคู่กรณีกับรถกระบะคันนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเห็นจอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายทางจากรถกระบะประมาณสัก30ประมาณ30เมตร
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับแต่ไม่เห็นคนขับรถ10ล้อนะแต่ว่าเห็นแต่คนขับรถกระบะสีทองที่ว่าชนท้าย
0: ค่ะ
1: สภาพอย่างนี้คือชนท้ายแน
0: ่ๆ
1: นะครับก
0: ็
1: รถก็เริ่มจะติดนิดๆแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แจ้งให้สมาชิกที่ตามหลังมาได้ทราบนะครับว่าข้างหน้าปากทางพระราม2ซอย100จะมีรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุจอดอยู่ตรงปากซอย100เลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นเลนขวาสุดนะครับ
0: ขวาของคู่ขนานนะคะ
1: ขวาของคู่ขนานขวาสุด
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับก็แจ้งไว้เพื่อนๆที่ตามหลังมาได้รับทราบนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็คนบางบาบาก็ไม่มีอะไรจัดรายงานแล้วก็ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับคุณพี่นางและพี่น้องๆหลังไมค์ทุกที่ไม่เคยโทรเข้ามาแล้วเจอตั้งแต่คุณอะไรอ่ะที่นามสกุลพาทิทินเนี่ย
0: อ๋อคุณปานชนก
1: อ๋อปานชนก
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณอัชราบัวสมบูรณ์อะไรพวกเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็คุณอะไรไม่รู้เสียงทุ้มๆเสียงใหญ่ๆผู้หญิงนะ
0: ค่ะหลายท่านเลย
1: นั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: หายไปนานครับขอบพระคุณมาก
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมา30กว่าปีแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะอันนี้ก็แจ้งบัตรเหตุบนทางด่วนขั้นที่2สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
2: ผมอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์นะครับตอนนี้
0: ฝั่งไหนคะ
2: มาจากทางดาวขนองแล้วก็มุ่งหน้ามาขั้นที่2
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่ามาเจอหางแถวอยู่ตรงทางลงหัวลำโพงครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือเลนขวาสุดกับเลนกลางอ่ะค่อนข้างจะจอดนิ่งนะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แต่ว่าเลนซ้ายสุดเนี่ยก็จะได้ขยับได้นิดหน่อยครับผม
0: อยู่ตรงหัวลำโพงเลยเหรอคะ
2: มีรถแบบว่าลงไงตามระยะทางก็จะมีรถลงไปข้างล่างก็จะขยับได้นิดหน่อย
0: อ๋อค่ะคือติดมากกว่าปกติว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวเราดูให้ว่าอุบัติเหตุ
2: ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะ
0: ค่ะค่ะได้กำลังตรวจสอบ
2: พอดีผมจะมุ่งหน้าไปโน่นนะไปทางมอธรรมศาสตร์รังสิตหมดเลยแต่ไม่รู้จะถึงกี่โมง
0: อีกไกลเลย
2: ครับผม
0: ได้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะ
2: ครับไม่รู้เขาเสร็จกันหรือยังเนาะ
0: ค่ะ
2: แต่เดี๋ยวพยายามไม่เสร็จจะได้หนีลงข้างล่างแล้วไปทางอื่นแทน
0: เพราะว่าดูหัวแถวเนี่ยโหเดี๋ยวนะเน้นหาหัวแถวไม่เจอกำลังไล่อยู่หัวแถวก็น่ามาจากทางที่อุบัติเหตุตรงเหนือโรงพยาบาลรามาที่เลยยมราชไปอะค่ะเพราะมันมีอุบัติเหตุมันมี2จุดแล้วก็เสียหายเยอะมากคือจุดละ3คันแต่ละคันเนี่ยขับต่อไม่ได้ต้องใช้รถยกทั้งหมดเลยก็เลยทำให้ท้ายเนี้ยท้ายแถวตอนนี้อยู่เนี่ยค่ะตรงวัดดวงแขหัวลำโพง
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยแหละจากตรงนี้เลยค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณบัวจันทร์นะคะที่เพิ่มเติมนะคะ
2: ครับยินดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะที่บนทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์นะคะคือถ้ามาจากด่วน1จากดาวคะนองมามุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลแล้วก็จากต่างระดับบางโคลที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะคะที่ท้ายแถวอยู่ตรงวัดดวงแขอยู่ตรงหัวลำโพงก็เนื่องจากอุบัติเหตุช่วงของเลยทางขึ้นยมราชไปนะคะตรงเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งมีอุบัติเหตุอยู่2จุดค่ะห่างกันไม่มากนะคะ2จุดจุดละ3คันแล้วก็ทั้ง3คันทั้ง6คันนะคะทั้ง6คันในสภาพเสียหายกันค่อนข้างเยอะนะคะดูแล้วไม่สามารถขับต่อไปได้ก็ต้องใช้รถยกนะคะน่าจะเป็นสาเหตุนี้ค่ะนะคะที่ทำให้ในการเคลื่อนย้ายคงต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเลยส่งผลต่อเนื่องบนการจราจรบนทางด่วนศรีรัตน์นะคะทั้งในฝั่งจากทางมุ่งหน้ามาจากทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะที่มุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มาทางพระราม9ต่อเนื่องมาทางต่างระดับพญาไทนะคะที่ฝั่งทางด้านนี้ก็เหมือนกันที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าอุบัติเหตุตรงช่วงของเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตรงยมราชนะคะที่ทำให้รถบนทางด่วนณตอนนี้ ติดอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังแบบเร่งมือกันอยู่นะคะเพราะว่าได้รับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อช่วงก่อน10นาฬิกานะคะที่คุณทางด้านของคุณสมบูรณ์นะคะได้แจ้งไปนะคะแล้วก็มีกรณีอุบัติเหตุที่ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าที่คุณคนบางประมาได้แจ้งไว้นะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของสน.แสมดำมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยพระราม2 100นะคะปิกอัพแล้วก็รถพ่วงค่ะอยู่ในช่องขวาของคู่ขนานแล้วก็ช่องซ้ายคือเยื้องๆกันนะคะน่าจะเป็นคู่กรณีกันค่ะนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันบนถนนพระราม2ในฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่ถือบัตรโดยสาร MRT หรือว่า MRT Plus นะคะก็ให้เปลี่ยนบัตรนะจากบัตรเดิมเป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะคะเพื่อยังให้ได้รับส่วนสิทธิ์ส่วนลด 10% นะคะก็ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนบัตรเนี่ยภายในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนั้นจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV เพื่อเดินทางอย่างเต็มรูปแบบนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะออกบัตรเป็นบัตร MRT EMB Student นะคะเป็นสีชมพูเนี่ยทั้งนี้เด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความสูงไม่เกิน120ซมหรือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์แต่ว่าความสูงนั้นเกิน120ซมนั้นสามารถเดินทางได้ฟรีนะคะโดยผู้โดยสารสามารถนำบัตรใบเดิมพร้อมกับบัตรประชาชนไปติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและก็สายสีม่วงทุกสถานีค่ะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะคะสำหรับบัตรแมงมุม EMV Student นะคะที่ขอให้น้องๆนักเรียนนักศึกษานั้นไปเปลี่ยนภายในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์อะไรนะที่เป็นส่วนลดนั้นยังคงเดิมนะคะที่ทางด้านของ BEM ได้แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณอมรินทร์นะคะแจ้งว่าบนถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงหมู่บ้านเสรีมุ่งหน้ามาที่แยกรามคำแหงค่ะในขณะนี้ในการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามกับฟู้ดแลนด์หัวหมากมีรถเก๋งฮอนด้าสีเงินนั้นไปจอดอยู่ช่องขวาคนขับเป็นผู้ชายนะคะใส่เสื้อสีดำนอนพิงอยู่กับเบาะรถลักษณะเหมือนนอนอ้าปากไม่มั่นใจว่าหลับหรือว่าป่วยหรือเปล่านะคะก็ทำให้จุดนี้เนี่ยรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะเป็นรางคำแหงในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงตรงข้ามกับฟู้ดแลนด์หัวหมากรถเก๋งฮอนด้าสีเงินจอดอยู่ช่องขวาคนขับแบบนอนพิงเบาะตำแหน่งคนขับเลยนะคะแต่ว่าพิงเบาะเหมือนกับนอนหลับอ้าปากอยู่ค่ะไม่มั่นใจว่าจะป่วยหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แดดก็ร้อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงสายด้วยค่ะนะคะซึ่งไม่มั่นใจว่าไม่น่าจะหลับไม่น่าจะหลับนะคะอาจจะมีเป็นโรคประจำตัวด้วยอะไรหรือเปล่านะคะก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตอนนี้จสร.ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางเดียวกันท่านที่ผ่านมาก็ฝากดูความคืบหน้ากันด้วยนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะที่หมายเลขนี้คุณสมชายนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นของผู้ชายใบสีน้ำตาลค่ะข้างในมีบัตรประชาชนใบขับขี่รถยนต์เงินสด 2,000 บาทนะคะของคุณสมชายคือทำหล่นบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปลงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พหลโยธินวันนี้ตอน 9:40 นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองหมวดอักษรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าทะเบียนเนี่ย787นะคะที่นั่งมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาลงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พหลโยธินเมื่อตอน 9:40 แล้วก็ทำหล่นเอาไว้นะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ที่เป็น กระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาดูเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนนั้นเริ่มทยอยเปิดเทอมกันนะคะสภาพการจราจร ก็จะติดตามโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเยอะๆนะคะแล้วก็ในช่วงเปิดเทอมค่ะนะคะมีผู้ที่ประสบปัญหานะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นค่ะนะคะมีอะไรหลายอย่างที่มันแพงขึ้นคนที่มีลูกก็ค่าใช้จ่ายอย่างเยอะทีเดียวค่ะทั้งชุดเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าอะไรมากมายค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ส่วนในตอนนี้ค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพันธ์ที่เลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขาบค่ะคุณหมอมาสรุปตัวเลขบาดเจ็บที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้สุดพฤษภานะครับเป็นรายงานของวันหยุดนะ
0: ค่ะ
3: ก็ยังดูไม่เยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเยอะละคุณวินา
0: ค่ะ
3: ขนาดไม่เยอะถึง18ชีวิตเลยนะ
0: โอ้เยอะเป็
3: นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าที่สุดในประเทศนะ
0: ค่ะ
3: ยอมให้สูญเสียไป18ชีวิต10วันครับกับ271ชีวิตเลยนะนี่แหละครับชีวิตของคนในประเทศไทยสูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับท่านผู้ฟังแต่มาดูภาพรวมนิดนึงของปีนี้นะครับ4เดือนกับอีก10วันไปแล้วครับ 4,686 นี่เป็นชีวิตนะ
0: ค่ะ
3: คุณวินาท่านผู้ฟังเป็นชีวิตนะไม่ใช่เป็นอะไรต้นไม้หรือว่าเป็นอะไรนะชีวิตคนทรัพยากรมนุษย์ทั้ง4,686ซึ่งเราน่าจะไม่สูญเสียไปอ่ะนะบนท้องถนนเทียบกับปีที่แล้ว4,600มันขึ้นแล้วแต่52ครับงั้นปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป34ชีวิตแล้วครับ
0: ค่ะ
3: 3ชีวิตในขณะที่เวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือช่วงเวลาเนี้ยของปี68เนี่ยนะครับมันยังน้อยกว่าปี67ตั้งแต่400นะปีที่แล้วเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ปีนี้แหมครึ่งปีแรกนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะคนเวนาน
0: ะ
3: ครับเนี่ยเดือนที่5เข้าไปยังมากกว่าปีที่แล้วอยู่เลยนะครับเมื่อวานในกรุงเทพเป็น2ชีวิตนะสูญเสียไป
0: ค่ะ
3: เนี่ยเป็นที่ต้องนำมาบอกว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนะครับในประเทศมันคงไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าทรัพยากรมนุษย์นะ
0: อ
3: ย่างอื่นนะมีค่าครับทรัพยากรหน่วยจะเป็นป่าไม้น้ำมันก็มีค่ามากนะ
0: ครับ
3: แต่ก็ไม่มีชีวิตอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความสำคัญกับคนที่จากไปแล้วเลย
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: ฝากภาครัฐดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับชีวิตนะเวลาเราเดินทางด้วยเพราะเราเสี่ยงตอนนี้อยู่ที่ประมาณนะเฉลี่ยแล้วเนี่ย35คนต่อวันนะวีนาไปใช้ย่อยนะสอนให้เพื่อนคนบอดฝากรัฐบาลไปด้วยครับขอนโยบายเรื่องนี้เร็วๆหน่อยนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
3: นายครับ
0: ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะที่จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังคงถือว่าเยอะอยู่นะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยก็ตามค่ะนะคะสิ่งสำคัญคือตัวคนขับนะคะที่จะต้องอยู่บนทั้งความไม่ประมาทแล้วก็ทั้งความรับผิดชอบนะคะก่อนหน้านี้ที่เพื่อนสมาชิกนะคะที่แจ้งไว้บนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงซอยสุขุมวิท26นะที่บอกว่าเห็นมีรถบรรทุก10ล้ออยู่2คันคันนึงอยู่ขวาคันนึงอยู่ซ้ายนะคะจสร้อยก็ได้แจ้งไปทางสนทองหล่อทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสุรจราจรบอกว่าคือคันนึงเนี่ยเสียระบบเพลานะคะแล้วก็อีกคันนึงมาจอดช่วยแล้วก็ขณะนี้ได้ลากพ้นการขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรถที่ขีดขวางแล้วค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงไปกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะสำหรับบนถนนสุขุมวิทในช่วงของซอย26มุ่งหน้ามาที่ซอย24ค่ะคุณน้อยมิเตอร์ใช้ถนนงามวงวานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
4: ครับก่อนหน้านี้ผมใช้ติวานนท์นะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: จากแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้ามาทางแครายเนี่ยก็ใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับ
0: ค่ะ
4: แต่ว่าพอผมเลี้ยวซ้ายมาเข้างามวงวานเลี้ยวมาสัก5เมตรเนี่ย
0: ค่ะ
4: ก็จะมีรถปิ๊กอัพสีดำเป็นรถกระบะบรรทุกของอยู่นะฮะรถยางหลังขวาเขาแตกละเอียดเลย
0: ก็
4: เ แต่เห็นกระทะล้อเลยอ่ะใช้ไม่ได้คงแล้วก็ไม่มีคนอยู่ที่รถนะคงจะไปหาช่างหรือหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนนะ
0: ค่ะ
4: ครับก็เลยแยกมาสัก5 เมตรเลี้ยวมากระจะเลย
0: ค่ะ
4: ก็พยายามระมัดระวังหน่อยนึงให้พอเลี้ยวแยกนี้แล้วก็แยกไฮไลท์นะถ้าเลี้ยวซ้ายมาเนี่ย
0: ค่ะ
4: ให้เบี่ยงขวาเลย
0: ค่ะ
4: ครับพ้นจุดเกิดเหตุก็ชะลอตัวนะถนนงามวงวานที่จะมุ่งหน้ามาทางพงเพชรเนี่ยชะลอตัวไหลมาเรื่อยๆ
0: ค่ะ
4: ครับพอรอดใต้ทางด่วนมาแล้วก็โอเคไม่ได้
0: อ
4: ื
0: มค่ะ
4: นะครับขณะรายงานผมก็มาถึงเดอะมองงามวงวานแล้ว
0: เป็นไงคะ
4: นะครับ
0: ยังดี
4: ก็ยังดีครับยังไหลขึ้นสะพานข้ามแยกนี่ก็โอเคไหลขึ้นไปได้เรื่อย
0: ๆค่ะ
4: ส่วนเลนซ้ายล่างนี่โล่งอยู
0: ่ค่ะ
4: ครับครับผม
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ตอนกลับกันก็ดีนะคุณวินา
0: อืมค่ะ
4: ครับผมอากาศตอนนี้ไม่มีแสงแดดเลย
0: อ้าวเหรอคะแถวนั้นครึ้มเหรอคะ
4: ครึ้มครับครึ้ม
0: โอ้โหคลองเตยนี่แดดไม่รู้มาจากไหนยังเยอะ
4: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากคุณนามิเตอร์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็ทางคุณน้อยเนี่ยอยู่ทางด้านของงามวงวานบอกว่าไม่มีแดดตอนนี้เทนดูในเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะว่าพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นกลุ่มฝนเป็นเซลล์ใหญ่เหมือนกันนะอยู่ในอ่าวไทยนะคะแล้วก็พัดขึ้นฝั่งนะคะไปทางด้านของทิศตะวันตกนะคะขึ้นไปทางทิศตะวันตกนะคะค่อนไปทางเหนือค่ะนะคะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่พัดขึ้นมาจากอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของทางบ้านแพ้วอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะทิศทางเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของนครปฐมนะคะไปทางด้านทิศตะวันตกนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะส่วนเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ที่พานทองจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นแบบเซลล์นิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ไม่ค่อยจะมีผลอะไรนะคะส่วนในกรุงเทพเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแต่ว่าอากาศร้อนนะคะตอนนี้32องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 70% แต่ว่าอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันอาจจะแบบบวกไปอีก 5-6 องศาก็เป็นไปได้นะคะสำหรับในวันนี้ที่ทางอุณหภูมินั้นให้ไว้นะคะกรมอุตุให้ไว้กรุงเทพสูงสุดอยู่ที่36ถึง37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เมื่อกี้ค้างเอาไว้นะคะพูดถึงเรื่องเปิดเทอมนะคะที่เราได้เห็นข่าวกันว่าด้วยความที่ข้าวของราคาแพงค่ะจากทั้งเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีทั้งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะสินค้าอะไรต่างๆก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงเปิดเทอมที่ครอบครัวยิ่งหากว่ามีลูกสัก2คนแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังแบบเข้าโรงเรียนเปลี่ยนโรงเรียนต้องแบบใช้เครื่องแบบใหม่อะไรใหม่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเด็กก็โตไวด้วยนะคะบางทีชุดเดิมใส่ไม่ได้ขนาดแบบซื้อชุดที่เป็นหลวมแล้วแบบโอเวอร์ไซส์อย่างนั้นนะคะตอนซื้อใหม่ๆในไหลตกพออยู่ไปอยู่ไปเอ้านะคะเด็กก็โตขึ้นทำให้ต้องซื้อชุดใหม่ก็มีบางครอบครัวแบบน่าเห็นใจมากที่เราเห็นในข่าวว่าต้องเอาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปจำนำแต่ว่าก่อนไปจำนำเนี่ยเอาไปหุงขอไปหุงข้าวกินก่อนเป็นมื้อสุดท้ายก่อนนำเอาไปฝากไว้ที่โรงรับจำนำนะคะเป็นอะไรที่แบบน่าเห็นใจมากนะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ที่แบบแยกกันไปตามๆกันค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างแพงค่ะสำหรับในช่วงของโรงเรียนเปิดเทอมกันค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
8: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
9: ฮะ
8: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
10: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณกชาสิทธิ์นะคะแจ้งอุบัติเหตุโดยใช้ SOS

0: SMEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @banchaothaiโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

คุณมด X นะคะบอกว่าใช้ทางด่วนฉลองรัฐนะคะทางด่วนรามอินทรานะคะจากทางอาจณรงค์มาทางด่านพระโขนงนะคะก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งนะคะส่วนคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าอ้อมน้อยมาที่พุทธมณฑลสาย4นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยกำลังตัดกิ่งไม้ขุดต้นไม้ออกนะคะในช่องทางซ้ายค่ะก็จะมีรถที่ทำงานเนี่ยจอดทั้งรถบรรทุกรถยกแล้วก็รถกระเช้านะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาที่พุทธมณฑลสาย4นะคะก็ขอบคุณทุกข้อมูลเลยค่ะนะคะที่เพิ่มเติมเรื่องของการจราจรเข้ามานะคะแล้วก็บนโทเวอุตราพิมุขในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะหลักสี่มุ่งหน้ามาที่ดอนเมืองก่อนถึงทางลงดอนเมืองเล็กน้อยนะคะมีรถบรรทุก4ล้อเล็กเป็นแบบตู้ทึบค่ะเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่ช่องขวาค่ะไม่มีคู่กรณีแล้วก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรก็จะชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามข่าวนะคะคงจะได้ติดตามข่าวกันกรณีที่เป็นหนุ่มจีนนะคะนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะโอ้โหมีแล้วก็ขยายผลต่อนะมีอาวุธเป็นอาวุธสงครามอย่างเยอะเลยนะคะเป็นเหมือนก็เป็นคลังแสงเลยล่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอายุก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็มีเป็นบัตรประจำตัวนะคะเป็นบัตรประจำตัวเหมือนกับบัตรประชาชนแต่ว่าเป็นแบบสีชมพูซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะนอกจากนี้พาสปอร์ตก็มีทั้งนะคะเป็นพาสปอร์ตของกัมพูชาทั้งจีนทั้งกัมพูชาคือมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการขยายผลกันนะคะว่าอันนี้จะเกี่ยวเนื่องที่เป็นขบวนการที่จะมาทำอะไรไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรต่างๆนะคะที่เป็นบัตรของไทยนะคะก็เชื่อว่าคงจะมีเป็นขบวนการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการออกบัตรโดยไม่ชอบนะคะเพราะว่าลองสาวไปเนี่ยคือย่าคือมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวเป็นแบบสีชมพูด้วยนะคะโอ้ตอนนี้เนี่ยก็คือต้องขยายผลกันต่อไปนะคะว่าเขาเข้ามาทำอะไรนะคะเป็นกลุ่มอะไรไหมนะคะเกี่ยวข้องเรื่องของการจะไปถึงวินาศกรรมอะไรต่างๆไหมนะคะอยู่ในกระบวนการที่ตรวจสอบกันนะคะแล้วมันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานะคะว่าหลังจากที่ไทยได้มีฟรีวีซ่านะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในหลายๆประเทศค่ะนะคะก็เป็นผลนะคะที่ตัวเลขของการก่ออาชญากรรมมันสูงขึ้นนะคะทั้งมีจีนเทานะคะทั้งที่เป็นพวกโรแมนต์สแกมต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอาศัยที่เป็นฟรีวีซ่านะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เราเห็นว่าเนี่ยเยอะนะคะมันมีคุณภาพหรือเปล่านะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยพอเป็นฟรีวีซ่าบางทีคือเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวหรอกนะคะแต่ว่ามาก่อนู่นนี่นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ในวงการที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งด้านการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็พูดถึงว่าการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่านะคะอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศเนี่ยให้เหมาะกับแต่ละประเทศนะคะจากเดิมฟรีวีซ่าเนี่ยเราให้60วันนะคะ93ประเทศนะคะให้ฟรีวีซ่าได้60วันค่ะนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยมีพูดถึงในเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะยกเลิกมาตรการนี้นะคะโดยให้เหมาะแต่ละกับแต่ละประเทศค่ะนะคะจะปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยจะถึง60วันไหมนะคะหรือว่าลดลงมาไหมนะคะซึ่งจะเป็นการแก้ไขนะคะการที่แฝงเข้ามาของพวกที่เป็นอาชญากรเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบของ
นักท่องเที่ยวได้นะคะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการท่องเที่ยวของต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยนะคะถ้าเป็นกลุ่มระยะไกลนะคะมีทั้งกลุ่มระยะไกลกับระยะใกล้ก็อยู่ประมาณ9วันเศษๆเท่านั้นเองนะคะประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดก็คือนอร์เวย์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่21วันเพราะว่ายุโรปเนี่ยเวลาเข้ามาเขาก็คือเดินทางมาไกลก็จะอยู่กันแบบยาวๆนะคะแต่ว่าค่าเฉลี่ย21วันนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ากำหนดระยะเวลาการให้วีซ่าเนี่ย30วันก็ถือว่าครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเพียงพอนะคะส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นมาฝึกงานมารักษาตัวนะคะก็เขาก็จะต้องขอวีซ่าประเภทอื่นเนี่ยให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะอย่างมาเรียนนะคะอย่างมาทำงานแบบนี้ค่ะนะคะก็จะมีเป็นแต่ละประเภทอยู่แล้วแต่ถ้ามาท่องเที่ยวเนี่ยมองว่าค่าเฉลี่ยอาจจะไม่ถึง60วันนะคะก็เสนอมาตรการนี้นะคะเข้าที่ประชุมครม.ในเรื่องนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่จะเดินหน้าต่อก็คือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากท่องเที่ยวต่างชาตินะคะอัตราเบื้องต้นที่300บาทต่อคนต่อครั้งนะคะก็จะเน้นเก็บเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศเป็นหลักค่ะนะคะเพื่อมาส่งเสริมมาเข้าในกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวบอกว่าจะดำเนินการอย่างแน่นอนนะคะเพื่อวัตถุประสงค์หลักเนี่ยจะนำเงินนี้ไปซื้อประกันภัยให้นักท่องเที่ยวแล้วก็นำมาพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะส่วนจะมีการรับฟังความคิดเห็นของเอกชนนะคะที่เกี่ยวข้องไหมนะคะอันนี้ก็จะมีการรับฟังเพื่อรวบรวมปัญหาแล้วก็ข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีข่าวนะคะที่นายหมิงเฉินซันนะคะที่อายุไม่เยอะโอ้โหแต่ว่าอาวุธเนี่ยอย่างเยอะเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการขยายผลต่อไปว่าจะเป็นกระบวนการอะไรที่ใหญ่โตมากกว่านี้หรือเปล่าด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามเพิ่มเติมต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรคุณบุญทันค่ะคุณบุญทันนั้นแจ้งว่าถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าสวนสยามมุ่งหน้ามาที่รัชดารามอินทรานะคะการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าตรงโรงพยาบาลนพรัตน์เล็กน้อยนะคะมีผู้ชายไปนอนอยู่บนทางเท้านะคะเข้าใจว่าป่วยเพราะว่านอนตากแดดแดดก็แรงแต่ว่ายังนอนอยู่นะคะคุณบุญทันก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร.เพื่อให้จสร.ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะว่าเขาไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรมากกว่านี้ไหมนะคะกรณีอุบัติเหตุบนโทเวนะคะที่ได้รับแจ้งมาเป็นโทเวในฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงดอนเมืองเล็กน้อยนะคะที่มีรถบรรทุก4ล้อเล็กเป็นแบบตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะทางศูนย์โทเวบอกว่ามีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุเนี่ยเล็กน้อย1คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะฉะนั้นยังไม่ถึงต้องไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่เกิดเหตุก็จะทำให้การจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรส่วนในฝั่งกลับกันรถยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะรัชดาห้วยขวางมุ่งหน้ามาที่เทียมร่มมิตรค่ะมีอุบัติเหตุบริเวณตรงกันข้ามกับเดอะสตรีทรัชดานะคะแจ้งว่าเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ทราบว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรนะคะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องขวาในจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของหลัง 11:00 น.ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับเทตารีสายสว่างค่ะกรมคุมประพฤติแจงขั้นตอนบังคับโทษทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง 11 เงื่อนไขปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมคุมประพฤติแจ้งขั้นตอนการบังคับโทษนายทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง11เงื่อนไขที่ปฏิบัติระหว่างการพักการลงโทษถึง9กันยายน2569คุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: สำหรับระเบียบการคุมประพฤติกรณีการพักโทษนายทักษิณนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569และในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขที่กำหนดคือต้องพักอาศัยอยู่กับผู้มีอุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูซึ่งจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้กักขังหรือผู้กักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทันตสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีกณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: การระดมจิตอาสาช่วยชาวน่านหลังถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นอีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32ให้ความสำคัญและต้องเข้าช่วยเหลือทันทีติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยในพื้นที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านหลังเกิดลมพัดกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือและโรงเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับหลังคาบ้านเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติมพร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การเข้าช่วยเหลือของกำลังพลทหารพรานสะท้อนถึงความห่วงใยและความพร้อมของกองทัพบกในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในตอนนี้นะคะมีข้อมูลนะคะที่แจ้งมานะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะที่ได้รับแจ้งนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของห้วยขวางมาที่เทียมร่มมิตรนะคะตรงข้ามกับเดอะสตรีทรัชดาซึ่งเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวบ้างในจุดนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวกันได้นะคะแต่พูดถึงทางด้านของรัชดาภิเษกนะคะก่อนหน้าเนี่ยมีช่วงของรัชวิภานะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านประชาชื่นนะคะที่การจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะเรียกว่าทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่รถก็ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในฝั่งกลับกันจากวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลเนี่ยรู้สึกว่าท้ายแถวก็จะค่อนข้างยาวกว่านะคะในช่วงเวลานี้ที่สภาพการจราจรนะคะทางด้านของการประปานครหลวงหรือว่ากปน.นะคะก็เตรียมบอกลานะคะบอกลาบินกระดาษค่ะเพราะว่าได้ยกระดับเป็นการบริการสู่ยุคดิจิทัลนะคะโดยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็น e-bill นะคะซึ่งดีเดย์ก็คือ1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านของการประปานครหลวงหรือว่ากปน.นะคะได้เดินหน้าโครงการยกระดับการบริการประชาชนสู่เป็นระบบดิจิทัลค่ะนะคะก็เตรียมเปลี่ยนรูปแบบของการจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปานะคะใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดิจิทัลแล้วนะคะเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นอีบิลค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยลดปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเป็นกระดาษแบบเดิมเนี่ยบางทีใส่ในกล่องไปรษณีย์หน้าบ้านลมมาแรงๆที่มันปลิวเหมือนกันนะคะก็จะได้ลดปัญหาการไม่ได้รับเอกสารหรือว่าเอกสารชำรุดสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะทีนี้นะก็ยังสอดคล้องกับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าลดใช้กระดาษนะคะโดยลูกค้านะคะก็ขอให้ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งค่าน้ำประปานะคะใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางอีเมลได้ด้วยตนเองผ่านในช่องทางจะมีเป็น3ช่องทางค่ะนะคะในช่องทางในแอปพลิเคชัน MWA

0: on mobile นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องทางแล้วก็ในเว็บไซต์ค่ะ mwa.co.th นะคะโดยเข้าไปที่ในเมนูนะคะในเมนูเป็น e-service-app.mwa.co.th/e-tag-register นะคะอันนี้ก็ในช่องทางของเว็บไซต์ค่ะหรือว่าจะไปติดต่อได้นะคะที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งนะคะได้เลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายในพฤษภาคมนี้นะคะสามารถเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้เนี่ยค่ะผ่านช่องทางในแอปพลิเคชัน MWA on Mobile นะคะตั้งแต่มิถุนายน2519เป็นต้นไปนะคะท่านที่มีแอปแล้วก็กดดูได้เลยค่ะนะคะจ่ายก็สะดวกนะคะสะดวกมากนะคะแล้วก็ใบเสร็จอะไรก็อยู่ในแอปนะคะแล้วก็เวลาเราจ่ายเนี่ยมันก็โหลดบันทึกในแกลเลอรี่โทรศัพท์ได้เลยค่ะนะคะแสนจะสะดวกสบายนะคะสำหรับในช่องทางของดิจิทัลที่การประปานครหลวงหรือว่ากปน.นั้นได้ยกระดับการบริการเป็นดิจิทัลนะคะซึ่งทางกปน.ค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระโลกร้อนนะคะแล้วก็กปน.นะคะยังมีแคมเปญพิเศษค่ะที่มอบให้กับลูกค้าที่รับใบแจ้งค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์นะคะหรือว่ายังไม่เคยสมัครใช้บริการ MWAE Bill Service นะคะเพียงสมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ค่ะแล้วก็ใส่รหัสนะคะใส่รหัสว่า MWA New Gen นะคะก็จะได้รับเป็น e-voucher มูลค่า50บาทจำนวน 8,000 สิทธิ์นะคะซึ่งขอจำกัด1สิทธิ์ต่อ1บัญชีผู้ใช้งานต่อ1ทะเบียนผู้ใช้น้ำนะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะหรือกว่าจนจะครบจำนวนสิทธิ์ที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ MWA Call Center โทร1125หรือว่าทาง LINE OA @MWA Thailand นะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับกปน.นะคะที่บอกลาบ๊ายบายแล้วนะคะสำหรับบินกระดาษค่ะเป็นทางด้านของดิจิทัลแล้วนะคะเป็น e-bill ค่ะที่แสนจะสะดวกสบายแล้วก็ช่วยกันค่ะที่ลดโลกร้อนกันด้วยนะคะที่ทุกคนนะสามารถที่จะเข้าถึงกันได้แล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะในช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณประสงค์เนี่ยแจ้งว่าถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะเป็นฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บรมราชชนนีค่ะช่วงของบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่แมคโครสารยานะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือรถเนี่ยติดตรงแมคโครสารยานานกว่า10นาทีแล้วนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะฝากจสร้อยตรวจสอบให้ด้วยนะคะที่รถติดตรงนี้นะคะว่ามีการก่อสร้างไหมนะคะหรือว่าจะเป็นรถเสียหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะคะแจ้งได้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808จสร้อยค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรฟรีนะคะแจ้งได้สำหรับเรื่องราวที่นะคะผ่านไปนะคะหรือว่าจุดไหนที่เพื่อนสมาชิกสอบถามว่ารถติดนะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันไปนะคะกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้เจอซึ่งเป็นควายหนุ่มเป็นกระบือที่หลุดมาจากโรงเชือดนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะจากแท็กที่ติดที่หูเนี่ยนะคะว่าเป็นมาจากที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะและจสร้อยเองก็ได้คุยกับคนที่ขับรถส่งด้วยนะคะเขาบอกว่าน่าจะหลุดมาจากจังหวัดที่เข้าลงเชือดนะคะเจ้ากระบือตัวนี้ก็คงจะเดินบ้างวิ่งบ้างตามทางตั้งแต่พหลโยธินตรงข้ามมกรุงเทพรังสิตนะคะเรื่อยมาจนถึงสนามบินดอนเมืองเลยแหละนะคะคิดดูว่าเขาได้มาไกลขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยกันจับกันไปแล้วก็ไปฝากไว้ที่แขวงทางหลวงดอนเมืองนะคะล่าสุดนะคะทางด้านสารสอบสวนสนวิภาวดีก็เพิ่มเติมบอกว่า ในตอนนี้เนี่ยทางปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเนี่ยได้ติดต่อมาที่สารวัตรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานกับแขวงทางหลวงดอนเมืองเนี่ยขอฝากควายไว้ก่อนนะคะกำลังหาที่ส่งต่อกันต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมความคืบหน้ากันให้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะไปติดตามนะคะกรณีบัติเหตุบนทางด่วนนะคะตรงช่วงของยมราชนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจอสอบทุกท่านครับ
0: ค่ะค่ะอุบัติเหตุตรงเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้พ้นขีดขวางเรียบร้อยครับ
0: ค่ะ
1: ชนกันเล็กน้อยประมาณ3คันครับตอนนี้3คันแล้วก็แต่เคลื่อนย้ายเรียบร้อยประมาณสัก1ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้การจราจรเป็นปกติครับคล่องตัว
0: ใช้การได้ดีแล้วในสายทางอื่นๆล่ะคะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมพระนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดทะเลตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับชะลอแค่ช่วงบริเวณลาดบนไก่ที่จะออกพระราม2ที่จะออกพระราม4ต่อครับผมรถหน้าต่อเนื่องจากพื้นที่ล่างครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางตรงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางโรงงานอันลงครับผ่านบนทางโรงงานอันลงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับฟังกับการรถหน้าอยู่ช่วงวันสะพานครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านบนต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างคล่องตัวครับทางด้านดาวขนองตอนนี้หน้าด่านดาวขนองปริมาณรถน้อยคล่องตัวครับผ่านบนดาวขนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรืออย่างใช้การได้ครับฟังกับการออกพระราม2ก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านบนด่านประชาชื่นแล้วจะรออยู่ช่วงเวลาทางขึ้นบางซื่อก็ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกระพาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฟังกับการก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านสายศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวสครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับเข้าอโศกมุ่งหน้าเข้าทางระเบียไทยยังคล่องตัวฟังกับกันออกมอเตอร์เวย์ชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าตลาดสงเล็กน้อยผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวดีจะออกมอเตอร์เวย์ครับทางด้านฝั่งบางคู่ทั้งสองฝั่งเข้าออกอย่างคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกชลบุรีมุ่งหน้ายังเคลื่อนตัวได้ครับฟังกับกันมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฟังกับกันจะรออยู่ช่วงบริเวณทางแถววัดทุ่งคู่ครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางรถปู่เจ้าครับผ่านพ้นทางรถบักน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วอย่างคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ใช้การได้คล่องตัวกันแล้วนะคะในสายทางต่างๆของทางพิเศษนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะนะที่ได้เพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะแล้วก็กรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มีรับแจ้งว่ามีเมื่อคืนเนี่ยมีพายุลมแรงต้นไม้หักโค่นนะคะทับเสาไฟแต่ว่าเป็นพื้นที่นู่นนะคะพัทยากลางที่บางละมุงชลบุรีในซอยอรุณโนไทยนะคะแล้วก็ตอนเช้าพอพ้นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้เนี่ยต้นเบลล่มเลยนะคะคือหักแบบถอนรากถอนโคนเลยนะคะคือรากเลิกเนี่ยหลุดขึ้นมาพ้นพื้นนะคะแล้วก็คือต้นไม้พอล้มปุ๊บก็ไปกิ่งก็ไปพาดสายเคเบิลสายไฟทำให้มันดึงนะคะดึงเสาไฟก็เอ็นไปต้นหนึ่งส่วนสายเคเบิลที่เกาะกับเสาไฟนะคะยังไม่ถึงกับขาดนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอยู่ในการดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะคะโดยการทำงานเนี่ย ก็เริ่มมาตั้งแต่หลังชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะคืบหน้าไปเยอะค่ะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยต้นเบลล่มเลยนะคะกิ่งก้านสาขาใหญ่มากนะคะคล้ายกับต้นไทรเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีพวกรากอะไรคือถ้ามองแบบสวยงามมันก็สวยนะคะแต่ว่ากิ่งก้านสาขาที่พอเจอลมแรงๆเนี่ยมันก็จะไปละแล้วก็ไปดึงสายแล้วก็ดึงเสาไฟตัวต้นเองก็โค่นออกมานะคะซึ่งนะคะเป็นในที่เกิดเหตุในซอยอรุณโนทัยอยู่ที่พัทยากลางที่หนองปลือจังหวัดชลบุรีนะคะก็การจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าคงจะมีซอยที่สามารถทะลุได้เพราะว่าเป็น พื้นที่ทางด้านนอกก็ไม่ได้กระทบอะไรนะคะต่อเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยต้นเบลิ่มเลยนะคะที่เราได้เห็นภาพกันอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนข้อมูลนะคะข้อมูลในเรื่องอื่นๆนะคะที่แจ้งมากรณีที่คุณประสงค์ได้แจ้งไปนะคะฝากดูด้วยค่ะท่านที่ใช้ทางด้านพุทธมณฑลสาย5นะคะเป็นฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีตรงแยกแมคโครสารยาที่บอกว่าติดนานกว่า10นาทีแล้วนะคะไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรนะคะตอนนี้เจ้าสร้อยกำลังสอบถามไปทางสภ.พุทธมณฑลนะคะส่วนท่านที่ทราบข้อมูลก็แจ้งกลับด้วยค่ะนะคะที่เจ้าสร้อยนะคะดอกจันกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณก๊อฟเยาวราชค่ะแจ้งว่าถนนศรียุทธยาในฝั่งขาเข้าจากทางแยกสวนีมุ่งหน้ามาที่แยกศรียุทธยาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงหน้าโรงเรียนอำนวยศิลป์มีรถเก๋งสีน้ำตาลนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องขวาส่วนคนขับยังอยู่ในรถนะคะเลยทำให้จุดนี้รถชะลอตัวค่ะเลยไปแล้วก็ไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรรถม้ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะอุบัติเหตุที่ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของบางแวกมุ่งหน้ามาที่สมาคมชาวปักใต้จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังเล็กน้อยค่ะมีจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะคะแล้วก็ขวางช่องทางกลางค่ะของคู่ขนานมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายนะคะตอนนี้หมดสติแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะการจราจรในจุดนี้นะเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วตำรวจโทร ทองเลื่อนบุญสวัสดิ์รองศาสตราจารย์จรสภ.พุทธมณฑลจะเพิ่มเติมว่าตรงแมคโครสารยาที่คุณประสงค์บอกว่าทำไมถึงติดมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงนี้ตรงแมคโครสารยามันไม่เหตุอะไรไหมคะรองคะ
2: เป็นรถของโรงถ่ายของหอภาพยนตร์ถอยเข้าครับแล้วคนขับแกไม่ชำนาญก็เลยถอยเข้าออกอยู่ตั้งนานกว่าจะเข้าได้แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเปิดการจราจรปกติถนนโล่งแล้วครับ
0: ค่ะไม่ได้ไปชนหรือว่าไปเกี่ยวอะไรกับใครเลยนะคะเพียงแต่ว่า
2: ไม่ใช่แบบนั้นครับ
0: อ๋อทางเข้ามัน
2: ถอยเข้าจอด
0: ทางเข้ามันแคบมากเหรอคะรอง
2: ใช่ครับใช่ครับถอยจอดในโดมนะครับ
0: อ๋อขอภาพยนตร
2: ์ครับผมตรงข้ามแมคโคร
0: ค่ะค่ะตอนนี้
2: เหตุการณ์ปกติแล้วครับการจราจรคล่องตัวแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะจุดอื่นๆในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะรองสวัสด
2: ิ์ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เรียบร้อยละไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับแมคโครสารยานะคะที่คุณประสงค์เมื่อสักครู่นี้ติดอยู่ตอนนี้คงจะขยับได้แล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีต้นไม้ที่ล้มนะคะที่ตรงซอยอรุณโนทัยพัทยากลางนะคะเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายกันนะคะเพิ่มเติมจากทางคุณกสิเดชสุรารักษ์ค่ะเป็นเจ้าที่เศรษฐกิจของเมืองพัทยาสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะตรงจุดนี้ที่เกิดเหตุมันเป็นต้นอะไรคะต้นเบอร์เริ่มเลย
3: ต้นไทรครับ
0: โอ้ต้นไทรแล้วมีต้นเดียวเหรอคะ
3: ใช่ครับต้นเดียวมีมานานแล้วครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะคะ
3: น่าจะฝนฟ้าคะนองครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลมแรงครับ
0: ค่ะอ๋อลมแรงอุ้ยแล้วเขาถอนรากถอนโคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: ตัด
3: ออกเลยครับตัดทั้งต้นเลย
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุคือลมแรงแล้วก็ทำให้ล้มแล้วก็ไปพาดสายที่บนเสาไฟ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยยังจ่ายไฟฟ้ากันได้ไหมคะ
3: ตัดไฟครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือดำเนินการเคลื่อนย้ายมาตั้งแต่กี่โมงแล้วอะคะ
3: ตั้งแต่9โมงครับ
0: ค่ะ
3: เจ้าหน้าที่เริ่มตัดต้นไม
0: ้ค่ะ
3: ค่อยๆตัดลงครับเพราะต้นใหญ่มาก
0: ค่ะต้องต้นใหญ่คะคือต้องตัดกิ่งก่อนเหรอคะ
3: ใช่ครับตัดกิ่งค่อยๆตัดกิ่ง
0: ค่ะ
3: ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วถึงจะตัดพวกช่วงโคนได
0: ้ตัดโคนเลยไม่ตัดแบบทอนออกมาเป็นท่อนๆก่อนเหรอคะ
3: ใช่ครับค่อยๆทอนนะครับ
0: ทอนข้างบนก่อนแล้วก็ไล่ลงมาถึงโคน
3: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วต้องเหมือนกับเจ้าหน้าที่ใช้เจ้าหน้าที่เยอะไหมต้อง ปิดถนนอะไรด้วยหรือเปล่าอะค่ะ
3: ปิดครับตอนนี้ปิดการจราจรเส้นซอยอรุโนไทย
0: ค่ะปิดทีนี้ชาวบ้านจะเข้าออกยังไงอะคะมีทางเลี่ยงอะไรไหมคะ
3: มีครับปิดช่วงนั้นให้เข้าซอยครับ
0: ค่ะ
3: ซอยจะทะลุเข้าหากันได
0: ้อ๋อก็เรียกว่าไม่กระทบเฉพาะตรงจุดที่ตรงที่ทำงานเท่านั้นแล้วตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วอะคะ
3: ก็เริ่ม
0: ค่ะ
3: กำลังเล็มอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะ
3: คือช่วงข้างบนทอนหมดแล้วเหลือพวกท่อนใหญ่ๆพวกช่วงโคนนะครับต้องค่อยๆตัด
0: แล้วต้องมีอะไรมาค้ำยันไหมคะเพราะว่ามันเอ็นเหลือเกินเดี๋ยวจะมาทับเข้าทับเจ้าหน้าที
3: ่เขาใช้มัดอะครับใช้เชือกขู
0: ่
3: ถูกลังอะคร
0: ับ หมายถึงว่าคือตอนนี้เนี่ยมันเอ็นประมาณ45องศาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ต้องเอารถเครนมาค้ำไว้ก่อนไหมคะ
3: ไม่ได้ใช้รถเครนครับคือเหมือนกับว่าพิงอยู่กับตึกอะครับเขาเลยค่อยๆทอนค่อยๆทอนให้เหลือน้อยที่สุดอะ
0: พิงอยู่กับตึกคือปลายมันอยู่ที่สายเคเบิลไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ครับสายเคเบิลแล้วก็ช่วงกำแพงของคอนโดครับ
0: ว้ายโอ้เขาบอกว่ากำแพงก็จะรับน้ำหนักของต้นไม้นี้ด้วย
3: ใช่ครับ
0: ดูแล้วมันมั่นคงแข็งแรงดีนะคะ
3: ใช่ครับก็แข็งแรงตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
0: อ๋อค่ะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่แบบจะตัดว่าแบบใบเลื่อยแบบตัดไปแล้วเลื่อยหักอะไรแบบนี้ต้นเพราะต้นมันใหญ่มาก
3: ใช่ครับยังไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะแล้วคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าที่จะย้ายเสร็จเรียบร้อยอะค่ะ
3: เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะช่วงเย็นเย็นเลยครับ
0: อือหือคือเย็นเย็นกว่าจะทอนเสร็จเป็นท่อนท่อน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไหมคะที่ต้นไทรอยู่อะค่ะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นของใครอะคะโอ้ต้นเพราะต้นมันใหญ่มาก
3: อันนี้ไม่ทราบอะคร
0: ับ
3: แต่หน้าบริเวณหน้าต้นไทรที่เขาปลูกเป
0: ็
3: นร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะคร
0: ับอ๋อซักครบ24ชั่วโมงเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็คงจะหลายสิบปีนะเพราะมันต้นใหญ่เก่งก้านสาขาก็ใหญ่มาก
3: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนเกิดเหตุไม่ได้ว่ามีรถสัญจรไปมาแล้วเสียหายอะไรหรือเปล่ามีไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกสิเดชสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้นไทรนะคะที่ซอยอรุโนไทยที่พัทยานะคะก็กำลังดำเนินการนะคะต้นใหญ่มากเพราะว่าต้นไม้เวลาตัดต้นใหญ่ๆเนี่ยบางทีเนื้อไม้มันแข็งเลยนะว่าใช้เลื่อยตัดบางทีใบหักอะไรก็มีนะคะต้นนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะที่ซอยอรุโนไทยค่ะนะคะก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีทรัพย์สินเสียหายแต่ว่าเป็นพวกสายเคเบิลสายไฟนะคะในพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เพิ่มเติมให้ทราบกันค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของทั้งการเดินทางนะคะจุดไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้ค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุก็จะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะคะส่วนในการขับรถนะคะฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ถ้าหากว่าเราช่วยกันขับอย่างปลอดภัยเนี่ยก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นไม่รุนแรงมากจนเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราสามารถที่จะช่วยกันด้วยการเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะเรียนว่านะคะทำประกันภัยนะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าโครงการนะคะในโครงการคนรักรถที่จสร้อยกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะในการทำโครงการนี้ค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสำหรับท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมเพราะว่านอกเหนือจากที่ การจราจรนั้นมันจะติดขัดน้อยลงเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นลดลงนะคะเป็นผู้ขับรถที่ดีค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยกันยังมีสิทธิประโยชน์เพราะว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับทำความดีให้กับสังคมนะคะที่ทำให้รถติดน้อยลงค่ะนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์จากโครงการคนรักรถสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนะคะซึ่งในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท3นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์นะคะที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็รถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถนะคะอันนี้ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสิทธิประโยชน์ก็คือมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนให้เพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีได้ดูจากว่าในสิ้นปีนั้นๆ นะคะสินใหม่ในแต่ละกลุ่มนั้นใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะในโครงการคนรักรถเพราะว่าผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะที่ทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะในโครงการคนรักรถค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีข้อมูลนะคะที่คุณบุรินทร์นะคะแจ้งว่าถนนพุทธสาครเป็นฝั่งขาออกค่ะจากทางเพชรเกษมที่ตัดกับสาย4มุ่งหน้ามาทางต่างระดับคลองมะเดื่อนะคะอันนี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมไปเลยไปนิดหนึ่งมีเสาไฟส่องสว่างที่เกาะกลางเนี่ยมันล้มมาแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวานะคะล้มลงมาโดยในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นว่ามีรถไปชนนะคะคือล้มลงมาเลยแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวาค่ะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยรถที่ผ่านมาก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะแล้วเสาไฟก็ต้นสูงนะคะล้มมาปุ๊บเนี่ยขวางขวาไม่รู้ว่าล้ำมาในช่องกลางด้วยหรือเปล่านะคะก็จุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วไฟยังมีอยู่ไหมเนี่ยนะคะพุทธสาครในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงเลยสะพานข้ามเพชรเกษมไปเล็กน้อยค่ะนะคะที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าสร้อยรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะว่าได้รับแจ้งกันแล้วหรือยังนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะนะคะส่วนในอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งมานะคะอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะบางแวกมุ่งหน้ามาที่สมาคมชาวปากใต้นะคะจุดนั้นเลยสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังไปเล็กน้อยค่ะเป็นอุบัติเหตุระหว่างจักรยานยนต์กับรถบรรทุกค่ะชนกันขวางช่องกลางของคู่ขนานนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างไปได้ช้านะคะอยู่ในช่องทางกลางของคู่ขนานนะคะแล้วก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเลยทำให้จุดนี้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะรวมทั้งรถที่ผ่านมาก็อาจจะมีชะลอดูกันด้วยเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บกันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ทางหลวง331นะคะที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นฝั่งทางต่างระดับเขาคันทรงมุ่งหน้ามาทางตัดกับมอเตอร์เวย์นะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกันข้ามกับวัดเขาตะแบกศรีราชามีอุบัติเหตุชนกัน4คันเลยนะคะบรรทุก3คันแล้วก็รถเก๋งอีก1คันชนกันขวางช่องขวาค่ะตอนนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นติดมากท้ายเนี่ยเกือบ2กิโลทีเดียวนะคะทางหลวง331ช่วงของฝั่งต่างระดับเขาคันทรงมุ่งหน้ามาที่ตัดกับมอเตอร์เวย์จุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามวัดเขาตะแบกศรีราชาชลบุรีนะคะอันนี้ชนกัน 4คันเป็นรถบรรทุก3คันเก่งอีก1คันในช่องขวาค่ะตอนนี้ติดขัดมากทีเดียวนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นรถบรรทุกด้วยนะคะที่ใช้เส้นทางก็เลยทำให้การจราจรนั้นช้านะคะเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็ไปได้ค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เราคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
12: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
11: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
13: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
11: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
12: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: ฝุ่นควัน PM2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
19: ฉันได้แล้ว
20: ผมก็ได้
19: ป้าก็ได
21: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ซื้อเลย
23: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะคะแต่ว่ายังมีกลุ่มฝนนะคะเป็นพื้นที่ในอ่าวไทยค่ะนะคะกรุงเทพเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนนะคะแม้แต่เขตเดียวนะคะกลุ่มฝนที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะที่กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะทางด้านของอัมพวาสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เคลื่อนตัวไปทางสมุทรสาครอะไรเนี่ยไม่มีละนะคะหมดไปละค่ะนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็จะเป็นอยู่ทางนู่นเลยนะคะที่วังน้ำเขียวทางปากช่องอะค่ะทางนครนายกนะคะที่มีกลุ่มฝนเล็กน้อยกำลังแรงแต่ว่ากลุ่มไม่ใหญ่นะคะส่วนในกรุงเทพเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เดินทางนะคะถ้าหากว่าไปพบเจอผู้ที่พลัดหลงนะคะหรือว่าผู้ที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่นะคะมีเข็มกลัดติดอยู่ที่เสื้อนะคะเป็นเข็มกลัดแบบนี้ค่ะนะคะ Forget Me Not นะคะขนาดไม่ใหญ่นะคะประมาณสัก3เซนคูณ5เซนนะคะซึ่งเข็มกลัดอันนี้จะมีรูปดอก Forget Me Not นะคะสีม่วงค่ะนะคะบนนั้นมี QR Code ด้วยมี ID นะคะอันนี้คือผู้ที่อยู่ในโครงการนะคะ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะอันนี้แสดงว่าญาติได้ลงทะเบียนนะคะถ้าหากว่าไปพบเจอที่ไหนนะคะไปช่วยเหลือได้นะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกน QR Code ที่อยู่บนนั้นนะคะเมื่อสแกนปุ๊บนะคะมันก็จะโทรมาที่จอสร้อยค่ะเราก็จะตรวจสอบว่าเป็นท่านใดนะคะดูจากที่ ID นะคะโดยคนที่ลงทะเบียนในโครงการนะคะเรียนว่าก็จะอุ่นใจกันนะคะในยามที่คนในครอบครัวซึ่งลงทะเบียนเอาไว้ถ้าเกิดว่าไปหลงที่ไหนหลงออกจากบ้านนะคะเดินไปแล้วก็เกิดจำบ้านไม่ได้แบบนี้ค่ะคนที่อยู่ละแวกนั้นเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันสังเกตดูจากเข็มกลัดอันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่รีดติดเสื้อนะคะซึ่งในโครงการเนี่ยเวลาที่ลงทะเบียนเข้ามานะคะเราก็จะส่งเป็นทั้งเข็มกลัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้รีดติดเสื้อค่ะเป็นรูปดอก Forget Me Not มี QR Code อะไรเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็ย้ำว่านะครับQR code ที่อยู่บนนั้นเนี่ยนะคะเมื่อคนที่ไปเจอสแกนเนี่ยไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะให้คนที่เจอพบเห็นนะคะ QR code เนี่ยเป็นการสแกนเพื่อให้ขั้นตอนการโทรเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องกดเบอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะใช้โทรศัพท์สแกนค่ะนะคะเป็นการโทรศัพท์เท่านั้นไม่ได้มีข้อมูลที่คนจะไปเห็นข้อมูลจาก QR code แต่อย่างใดนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวซึ่งมีอาการของอัลไซเมอร์นะคะมีอาการหลงลืมนะคะอาจจะมีทั้งเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าไม่ได้อายุเยอะแต่ว่ามีอาการแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาลงทะเบียนได้ที่จสร้อยนะคะโทรศัพท์มาลงทะเบียนเนี่ยไม่ยากเลยนะคะด้วยการกดถ้าเป็นมือถือก็กดดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็กด1137นะคะเป็นเบอร์จสร้อยเช่นเดียวกันนะคะโดยแจ้งข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่เราสอบถามเนี่ยไม่เยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จสร้อยติดต่อกลับไปเพื่อส่งตัวเข็มกลัดส่งตัวสติ๊กเกอร์นะคะให้เป็นเอาไว้ติดเสื้อของผู้ที่มีอาการหรือว่าเอาไว้รีดติดเสื้อค่ะในยามที่เดินออกจากบ้านเพราะว่าเวลาที่มีอาการขึ้นมาคือบางทีซอยถัดไปจากบ้านแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็เดินเป็นประจำทุกวันบางคนเช้าออกไปซื้อน้ำเต้าหู้ไปซื้อโจ๊กไปซื้อปลาท่องโกนะคะไปซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันในยามเช้าแต่ว่าเวลาที่เกิดอาการขึ้นมาบางทีจำไม่ได้นะคะทำให้เดินเลยซอยบ้านไปก็มีนะคะหรือว่าคนถามบางทีก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าเข้าในโครงการ Forget Me Notช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงของจสร้อยเนี่ยนะคะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเข็มกลัดที่ได้บอกไปเนี่ยก็จะทำให้การติดตามงั้นง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นค่ะนะคะในสำหรับผู้ที่ครอบครัวนั้นมีคนซึ่งมีอาการหลงลืมที่ว่านี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งลงทะเบียนกันได้เลยนะคะโทรฟรีนะคะดอกจัน1808ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็กรณีที่คุณบุรินทร์ได้แจ้งไปพุทธสาครในฝั่งขาออกค่ะจากทางเพชรเกษมตัดกับสาย4มาที่ต่างระดับคลองมะเดื่อนะคะแล้วก็เลยสะพานข้ามถนนเพชรเกษมไปนิดหนึ่งมีเสาไฟส่องสว่างที่เกาะกลางเนี่ย
ล้มลงมาแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะจอสร้อยได้ประสานงานทั้งทางสภ.กระทุ่มแบนนะคะแล้วก็คุณปราดพงศ์หัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาครให้เรียบร้อยแล้วนะคะในที่เกิดเหตุยังไม่ทราบว่ามีรถไปชนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะเสาไฟถึงล้มลงมานะคะเพราะว่าในจุดที่เสาไฟล้มเนี่ยไม่มีทั้งรถจอดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ในขณะนี้การจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ารถที่มาต้องเบี่ยงหลบกันยังไงฝากระวังกันด้วยนะคะเป็นถนนพุทธสาครในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเลยสะพานข้ามเพชรเกษมไปนิดหนึ่งนะคะที่ล้มมาแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวาของถนนนะคะส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องส่วนอุบัติเหตุนะคะตอนนี้รับแจ้งรายที่18แล้วนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะจากแยกบ้านแพ้วมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองจุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าวัดนาขวางที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะแจ้งว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อค่ะชนกับรถบรรทุก4ล้อค่ะทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.บางโทรัฐค่ะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะบ้านแพ้วมุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองตรงหน้าวัดนาขวางค่ะนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 9:30 นะคะ10ล้อกับรถบรรทุก4ล้อที่ชนกันทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในจุดตรงนี้ที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางอื่นๆนะคะที่เดินทางกันนะคะถ้าจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าจุดไหนมีรถเสียที่กีดขวางการจราจรนะคะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมได้กับจสร้อยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นพวกสาธารณูปโภคต่างๆนะคะพวกฝาบ่อหรือว่าพวกถนนที่ชำรุดไปทำให้อาจจะเป็นอุบัติเหตุได้อันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะเราจะรีบประสานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเนื่องจากว่าบนถนนเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ดูแลกันนะคะเรื่องของฝาท่อเรื่องของบ่อสาธารณูปโภคเรื่องของท่อต่างๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเจ้าสร้อยจะตามหาให้ว่าเป็นหน่วยงานไหนแล้วก็จะรีบประสานงานค่ะก่อนที่จะเกิดอะไรใหญ่โตนะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808ของเจ้าสร้อยได้เลยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็ไปพักกันค่ะนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงของหลังเที่ยงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้สบน.คุมความเสี่ยงหนี้สาธารณะและติดตามการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทและนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้พักโทษคุมไม่ตอบจะไปเยี่ยมหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังนายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์และเดินทางกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าโดยไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าจะเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณก่อนเดินขึ้นตึกพักดีบดินทร์เพื่อเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ทั้งนี้การได้รับการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรถูกจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากต้องกลับเข้าสู่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรับโทษใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่เห็นว่าการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในช่วงแรกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายราชทัณฑ์ซึ่งสั่งให้นับโทษจำคุกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่9กันยายน2568เป็นต้นมารัฐบาลเตรียมตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้สบน.ควบคุมความเสี่ยงหนี้สาธารณะและติดตามการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทพร้อมวางระบบเตือนภัยการคลังของประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าพรก.กู้เงินกรอบวงเงิน4แสนล้านบาทว่าล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาภายใต้สังกัดสบน.เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะรวมไปถึงติดตามและประเมินการใช้เงินกู้ตามพรก.ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใช้อัตรากำลังเดิมของสบน.ในการดำเนินการความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาหลังรัฐบาลต้องใช้นโยบายกู้เงินขนาดใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตโควิดรวมไปถึงแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานและต้นทุนการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงานต่อครม.ภายหลังการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษในช่วงโควิดส่งผลให้ปริมาณหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและคงระดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลจึงเตรียมกำหนดกรอบกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะทำหน้าที่เหมือนระบบเตือนภัยด้านการคลังของประเทศเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แนวทางดังกล่าวสะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: โปรจิโนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกผงาดป้องกันแชมป์ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จหลังเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้1โบกี้ในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่10พฤษภาคมทำให้สกอร์รวมเป็น13อันเดอร์พาร์275ลอยลำเข้าคว้าแชมป์ทิ้งห่างจากหยวนร่วนหนิงเพื่อนสนิทและอดีตมือหนึ่งโลกชาวจีนที่จบอันดับ2ด้วยสกอร์9อันเดอร์พาร์279ถึง4สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ของโปรจิโนในปีนี้ต่อจากศึก Honda LPGA ทัวร์ไทยแลนด์ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกทั้งยังเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่9ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของโปรจิโนอีกด้วย
9: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
1: ครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อใน

0: ันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: วันนี้วันจันทร์11พฤษภาคมนะคะก็มีหลายเรื่องราวที่ติดตามกันก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่มีเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะที่มาปักหลักมาค้างคืนกันบนถนนกำมวลในฝั่งขาออกตรงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเพื่อมารอให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ละค่ะครับที่กำหนดได้รับการพักโทษนะคะโดยค้างคืนกันนะคะจะเสียไป1ช่องทางซ้ายของในฝั่งขาออกค่ะนะคะแล้วก็ตอน 7:41 นะคะนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการปล่อยตัวนะคะเป็นการพักโทษนะคะซึ่งก็มีครอบครัวที่มาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะถ้าปล่อยตัวเสร็จปุ๊บนะคะทางกลุ่มที่มวลชนก็ได้ทยอยเดินทางกลับกันนะคะหลังจากนั้นอีกไม่นานการจราจรในพื้นที่ตรงนั้นก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงอย่างถนนเกษตรนวมินในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามังงามวงวานนี่คือแบบติดยาวออกไปนู่นเลยออกไปทางสะพานข้ามคลองบางบัวออกไปทางลาดปลาเขานะคะรวมทั้งบนพหลโยธินนะคะช่วงของแยกเกษตรนะคะที่มุ่งหน้ามาเนี่ยการจราจรตอนที่มีการมาให้กำลังใจกันเนี่ยก็ติดต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะโรงเรียนนั้นเริ่มทยอยเปิดเทอมแล้วนะคะก็จะมีโรงเรียนสามเซนวิทยาลัยนะคะโรงเรียนเซนต์เซฟคอนแวนต์โรงเรียนเซนต์ดอมินิกโรงเรียนชลประทานที่ถนนติวานนท์นะคะโดยเฉพาะทางด้านโรงเรียนชลประทานเนี่ยก็ทำให้ติดต่อเนื่องไปดังทางถนนชัยพฤกษ์เลยที่จะข้ามสะพานพระราม4มานะคะวันนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้คงต้องเข้าสู่โหมดเหมือนเดิมกันแล้วล่ะค่ะที่ต้องตื่นเช้ากันนะคะว่าโรงเรียนนั้นทยอยเปิดเทอมเลยทำให้การจราจรนั้นก็จะมีหนาแน่นกันมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อช่วงตอน 2:50 นะคะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้อาคารในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ 2:50 เกิดเหตุเนี่ยคือจุดนั้นอยู่บริเวณเป็นเบรกเกอร์ห้องแลบนะคะแล้วก็จนที่สามารถควบคุมเพลิงได้ตอน 3:30 นะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าอะไรมากไปกว่านั้นซึ่งตอนที่เกิดเหตุในเจ้าที่ทางกู้ภัยกู้ชีพต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาคารเนี้ยไปอยู่ที่อาคารใกล้เคียงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ติดตามอ๋อแล้วก็มีข้อมูลนะคะเรื่องของที่ซอยอรุณโนไทยพัทยากลางนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยมันคงจะมีเป็นลมแรงนะคะทำให้ต้นไทรที่มีอายุเป็นคงจะหลายสิบปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนเนี่ยคือลมพัดถอนรากถอนโคนเลยนะคะส่วนปลายของกิ่งใบเนี่ยก็เลยไปพาดกับพวกสายที่ทั้งสายเคเบิลสายไฟที่อยู่บนเสาไฟก็ทำให้เสาเอ็นมาต้นหนึ่งนะคะพอในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการปิดการจราจรการเพื่อตัดก็จะเริ่มจากคือตัดช่วงปลายก่อนที่เป็นพวกกิ่งพวกใบเนี่ยแล้วค่อยๆทอนมาเรื่อยๆๆๆจนถึงโคนก็คาดว่าจะแล้วเสร็จตอนเย็นเลยนะคะการจราจรในจุด

ที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถใช้ซอยใกล้เคียงกันได้นะคะแล้วก็มีอันนี้รับแจ้งมาเมื่อช่วงตอนสายว่าถนนพุทธสาครนะคะเป็นทางด้านจุดนี้เป็นฝั่งขาออกค่ะเลยสะพานข้ามถนนเพชรเกษมไปเป็นเสาไฟส่องสว่างเนี่ยที่เกาะกลางเนี่ยมันล้มมาขวางช่องขวายังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะรถไปชนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าในที่เกิดเหตุไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาครซึ่งเราก็ประสานทางหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีความคืบหน้าคุณเสมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่รับแจ้งว่ามีกระบือเป็นควายหนุ่มที่คือหลุดออกมาจากโรงเชือดซึ่งเขาเดินทางมารถเนี่ยขนส่งจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมาแล้วก็ส่งที่โรงเชือดที่พหลโยธินตรงข้ามกับม.กรุงเทพรังสิตแล้วก็คงจะหลุดมานะคะแล้วก็มาเดินอยู่ตรงหน้าสนามบินดอนเมืองนะคะซึ่งทางสน.วิภาวดีทางเจ้าหน้าที่คุณบิดรถยกเนี่ยได้ช่วยกันต้อนจนสามารถจับได้แล้วก็ไปฝากเลี้ยงเอาไว้นะคะที่แขวงทางหลวงดอนเมืองนะคะแล้วนี้เวลาผ่านไปนะเจ้าร้อยก็ติดตามความคืบหน้าว่าเจ้าของเนี่ยมารับหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้คุยกับคุณบัญชาซึ่งเป็นคนขับรถขนส่งนะคะเห็นตอนนั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยในขั้นตอนนะคะในขั้นตอนคือกรณีเป็นแบบเนี้ยนะคะว่าทางสน.วิภาวดีทางสารสอบสวนบอกว่าคือมันจะมีเวลาในการครอบครอง 1-3 เดือนนะคะซึ่งทางสารวัตรเนี่ยได้ประสานไปที่ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่กระบือตัวเนี้ยมาอยู่นะคะก็ประสานไปนะคะทีนี้มีระยะเวลาในการครอบครองว่า 1-3 เดือนระหว่างเนี้ยว่ามีเจ้าของมาติดต่อไหมนะคะถ้าครบระยะเวลาว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้ไม่มีใครมาแจ้งว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินนะคะเขาก็จะดำเนินการกันต่อด้วยการย้ายไปไว้ที่อื่นนะคะตอนนี้วันเนี้ยล่าสุดเนี่ยทราบว่าทางปศุสัตว์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ติดต่อประสานมาที่สารวัตรสน.สอบสวนสน.วิภาวดีแล้วนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะได้นำกระบือตัวเนี้ยไปเลี้ยงต่อไปส่งต่อไปตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกันทั้งสน.วิภาวดีทั้งแขวงทางหลวงดอนเมืองซึ่งก็ขอฝากควายไว้ก่อนค่ะหัวหน้านะคะฝากไว้กับแขวงทางหลวงดอนเมืองก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะหาที่รับเลี้ยงกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องราวที่อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะคะที่เราก็ติดตามกันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพนะคะกับไวรัสฮันตาที่อยู่บนเรือสำราญ MS Hondius นะคะตอนนี้เนี่ยเรือได้เข้าเทียบท่าที่สเปนแล้วนะคะมีผู้โดยสารเป็นชาวสเปน14คนซึ่งก็อพยพออกจากเรือแต่ว่าคือการอพยพเนี่ยเหมือนกับโควิดเลยว่าต้องใส่เป็นชุดป้องกันมีการฉีดพ่นทำความสะอาดทั้งเรือแล้วก็อพยพแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปต่อนะคะแล้วก็ผู้โดยสาร14คนเนี่ยต้องสู่กระบวนการกักตัวเนี่ยคือเป็นเดือนเลยนะเดือนกว่าทีเดียวค่ะนะคะขั้นตอนเนี่ยเหมือนกับโควิดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของไวรัสฮันตานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะวันนี้อากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมันทนโอกาสเกิดฝนเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะลดลงกว่าเมื่อวันซืนนะคะแต่ว่ายังมีฝนอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอากาศอุณหภูมิก็วันนี้เนี่ยให้ไว้นะคะอยู่ที่สูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ฝากคุณเสมาเอาไว้ค่ะไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยนะครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับจสร้อยมีเยอะแยะหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามสภาพการจราจรแต่ละจุดแล้วก็แจ้งเหตุได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหตุอะไรที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรบกวนเพิ่มรายละเอียดเข้ามานะครับให้เจ้าหน้าที่เราช่วยซักถามหน่อยโทรเข้ามาจะดีกว่านะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับอย่างที่บอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากใน YouTube ใน FM 100แล้วก็ยังมีใน Facebookแฟนเพจ JS100 นะครับทางหน้าเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันเรามีตัวแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือเรามีฟังก์ชัน SOS ครับที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้ตลอด24ชั่วโมงตามสโลแกนเลยรักใครให้บอกต่อเพราะว่าตัวแอปนี้เนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักได้จริงๆสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปของจสร้อยของเรานะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank กับ IMF เนี่ยนะคะโดยนายกกล่าวว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีถือว่านะคะเป็นภารกิจที่สำคัญนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเปรียบเหมือนเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังของโลกเลยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 15,000 คนจากสมาชิก200ประเทศทั่วโลกนะคะ
0: ครับ
2: โดยประกอบด้วยนะคะผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงนับเป็นเวทีที่สำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเวทีหนึ่งของโลกเลยนะคะและการที่ไทยได้รับพิจารณาและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกยังให้ความเชื่อมั่นในแวดวงการเงินการคลังของโลกนะคะดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือนะคะร่วมใจจากทุกภาคส่วนเลยค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้นะคะการประชุม World Bank ถือคือคนที่ถือเงินทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยจะเดินทางมาประชุมที่บ้านเราค่ะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายนะคะที่เขาถืออยู่มาสร้างโอกาสที่จะทำให้ตกอยู่ในประเทศของเราได้มากที่สุดนะคะมากแค่ไหนเราก็ต้องช่วยกันถือว่าเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศจะเดินทางมาร่วมประชุมในไทยนะคะซึ่งก็มีหลายประเทศที่ผู้นำประเทศควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะแม้ว่าจะเข้าประชุมในฐานะรัฐมนตรีแต่ก็ยังมีสถานะการเป็นผู้นำของประเทศเขาด้วยเราจึงต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ตลอดเวลาที่เขามาพำนักอยู่ในประเทศไทยบางท่านถึงกับเป็นประมุขของประเทศด้วยจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวมถึงประชาชนด้วยนะคะประเทศไทยเคยจัดการประชุม World Bank มาแล้วคุณเสมา
0: ครับ
2: เมื่อปี2534หรือว่า35ปีที่แล้วนะคะก็แล้วบอกว่าตอนนี้ได้กลับมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ได้ขยับฐานะของตัวเองขึ้นตั้งแต่นั้นนะคะเราตั้งแต่ที่เราเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยเราเปิดกว้างขึ้นเรื่องของการเงินการคลังของโลกทั้งตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนการออกตราสารสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหลังประชุม World Bank ครั้งแรกทำให้ตลาดเงินการคลังของประเทศไทยได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะอยู่ภายใต้ธีม Thailand New Horizon Empowering People Building รีซิเลียนนะคะโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับซึ่งประเทศไทยจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก็ช่วงที่จะมีการจัดประชุมก็เป็นช่วง12ถึง18ตุลาคมนะคะนะคะก็เดนจำได้ดีเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เป็นข่าวแรกที่ดิฉันทำงานในฐานะนักข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี่ปีที่แล้วเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่บอกค่ะลืมไปถ้าฟังไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ค่ะนะคะก็ลืมไปได้เลยนะคะมาต่อที่ทางกรมคุมประพฤติค่ะวันนี้เปิดเผยเอกสารชี้แจงเรื่องของการที่กรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษนะคะเมื่อวันที่29เมษายนนะคะในการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะคะนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมซึ่งจะพ้นโทษและพ้นจากการพักการลงโทษในวันที่9กันยายน2569นะคะนายพเดชริ่งลอดค่ะผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าเจ้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7นะคะได้เข้ามาติดกำไร EM ที่ข้อเท้าข้างซ้ายให้แก่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายในเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่ช่วง 7:00 นที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเงื่อนไขของการระหว่างการพักโทษเนี่ยมีเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญการพักโทษนะคะพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษก็คือมี11ข้อคุณเสมาข้อแรกคือพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดนะคะคือที่แจ้งไว้หากย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะ2ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าหน้าที่พนักงานผู้มีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นไม่ว่าจะโทษสถานใดให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง 3. ให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่เหตุจำเป็นนะคะให้แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป 4. นะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดนะคะซึ่งต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งค่ะ 5. ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องของธุรกิจสำคัญเป็นครั้งคราวนะคะ
0: ครับ
2: ก็ให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติค่ะ 6. ห้ามปฏิบัติตนในทางเสื่อมเสียนะคะ 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษนะคะทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 8. ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังอื่นๆที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานที่คุมขังอื่นๆใด9นะคะห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำมาสู่การกระทำผิดอีกนะคะ10เงื่อนไขพิเศษถ้ามีนะคะ11คือผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงนะคะแสดงว่าต้องพกเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยหากหนังสือสำคัญพักการลงโทษสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและก็ขอรับฉบับแทนถ้าไม่มีหนังสือสำคัญดังกล่าวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้นะคะแล้วก็หากผู้รับพักการลงโทษฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการควบคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพื่อเพิกถอนพักการลงโทษต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็น11ข้อที่ทางกรมคุมประพฤตินะคะได้แจ้งมานะคะมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
0: ครับ
2: ซึ่งมันไม่ใช่แค่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และคุณสายมานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรนะคะรองผบ.ตร.และผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแก๊งโอสเม็ดในอาณาจักรสแกมเมอร์ตรงข้ามกับช่องจอมของสุรินทร์เนี่ยนะคะ ก็ซึ่งเป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคและมีคนเกี่ยวข้องมากกว่า 10,000 คนนะคะบอกว่าในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะคะพบห้องควบคุมตัวค่ะนะคะซึ่งเป็นสถานที่บังคับใช้แรงงานและทรมานผู้คนรวมถึงยังมีห้องผ่าตัดด้วยนะเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทางสูตินารีเวชทำให้ทั้งไทยและสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเชื่อมโยงกับขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมระบุว่าปัจจุบันยังมีชาวต่างชาติถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยก่อนถูกส่งต่อไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านพลตำรวจเอกทัชชัยเปิดเผยว่านะคะที่ผ่านมามีข้อมูลจากทางสถานทูตบราซิลค่ะบอกว่ามีชาวบราซิลอย่างน้อย30คนถูกหลอกให้ไปทำงานในกัมพูชาขณะเดียวกันก็ยังพบเหยื่อจากไต้หวันญี่ปุ่นนะคะก็ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันทำให้ไทยต้องเร่งสกัดไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของกระบวนการเหล่านี้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาตินะคะสหรัฐยังให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ออนไลน์และแก๊งหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบว่ามีชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อสูงสุดนะคะมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งแสดงความจริงจังที่จะร่วมมือกับไทยในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะคะสหรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเมียนมาและก็สปป.ลาวซึ่งหลอกลวงเหยื่อไปกว่า40ประเทศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหเยอะมากนะคะมีห้องผ่าตัดพร้อมเลย
0: ใช่
2: น่ากลัวมากค่ะมาดูราคาทองคำนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาทองคำในประเทศวันนี้นะคะครึ่งวันเช้าเนี่ยปรับไปแล้วทั้งหมด9ครั้งค่ะนะคะก็ลบอยู่150บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,600 บาทและขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,800 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,160.48 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,600 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ4,676 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 32.44 บาทนะคะส่วนเรื่องของการวิเคราะห์ราคาทองคำเช้านี้เนี่ยนะคะทางฮั่วเซ็งเฮงก็บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ปรับตัวลงในวันเดียวกันสู่ระดับ 97.84 หน่วยจาก 98.24 หน่วยนะคะส่วนบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีก็ทรงตัวที่ระดับ 4.36% เนื่องมาจากว่าราคาน้ำมันดิบนะคะไม่ว่าเบรนท์หรือว่าเวสเท็กซัสนะคะก็อยู่ในระดับ100ดอลลาร์ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เวสเท็กซัสนี่อยู่ที่100บวกขึ้นไปอีก4เหรียญ นะคุณเสมา4เหรียญ87เซนต์ค่ะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 100.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ
0: ค
2: ส่วนเบรนท์เนี่ยบวกไปอีก4เหรียญ61เซนต์ค่ะราคาอยู่ที่ 105.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะในขณะที่ข้อมูลการติดตามเส้นทางเดินเรือเมื่อวันที่10พฤษภาคมเห็นว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากประเทศกาตาร์ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเข้าสู่ทะเลโอมานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่น่านน้ำของทะเลโอมานได้สำเร็จแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสหรัฐก็เปิดเผยการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะออกมาสูงถึง 115,000 ตำแหน่งจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีอยู่ประมาณ 65,000 ตำแหน่งขณะที่อัตราว่างงานก็ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.3% ซึ่งเท่ากับการประกาศครั้งก่อนนะคะนอกจากนั้นประธานเฟดของสาขาคลิฟแลนด์นะคะแล้วก็มินิอาโพลิสค่ะก็ซึ่งมีสิทธิ์โหวตในปี2026นะคะมีมุมมองว่าเฟดควรจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนทางด้านของกองทุน SPDR นะคะก็ถือครองทองคำอยู่ที่1,034 ตันนะคะยังไม่มีการซื้อขายนะคะในช่วงเช้าส่วนเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้านะคะอยู่ที่ 1,493.75 จุดนะคะลดลง 6.61 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,664.24 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะ
0: ครับ
2: เรื่องของไวรัสฮันตานี่แหละค่ะาชาวอังกฤษ20คนนะคะที่อพยพจากเรือสำราญ MV Hondius นะคะซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาได้เข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษแล้วนะคะทันทีเลยที่เดินทางกลับถึงประเทศเมื่อวันอาทิตย์นะคะตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวในเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะคะและเดินทางต่อโดยรถบัสค่ะไปยังโรงพยาบาลแอโรพาร์คในเขตเวียรันเขตมณฑลของเมอร์ซีไซด์เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา72ชั่วโมงนะคะหน่วยบริการสาธารณสุขแห่งชาติหรือว่า NHS นะคะได้ในพื้นที่ได้ออกแถลงการร่วมกันว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้จะพักในพื้นที่ควบคุมเพื่อที่จะมีการประเมินแล้วก็ตรวจทางคลินิกหากไม่พบอาการป่วยก็จะได้รับอนุญาตให้กลับไปกักตัวต่อนะคะต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก42วันค่ะคุณเสมารัฐบาลอังกฤษระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนที่เดินทางกลับจากเรือสำราญ MV Hondius นี่นะคะต้องกักตัวและเฝ้าระวังอาการรวมทั้งสิ้น45วันนอกจากนี้ทางการกำลังติดตามบุคคลที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อนะคะมาตรการฉุกเฉินนี้เกิดขึ้นหลังจากพบการระบาดของไวรัสซันตาบนเรือสำราญ MV Hondius นะคะซึ่งทำให้ผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อแล้วอย่างน้อย9รายแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายนะคะขณะเดียวกันเพื่อรับการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างรัฐบาลอังกฤษได้ส่งทีมทหารและก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปยังติตันดากุนย่านะคะซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลห่างไกลของอังกฤษค่ะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะคะหลังจากพบว่าพลเมืองอังกฤษบนเกาะดังกล่าวติดเชื้อไวรัสฮันตาค่ะกระทรวงกลาโหมระบุว่าทหารพลร่ม6นายแพทย์ทหารอีก2นายจากกองพลน้อยจู่โจมทางอากาศที่16กระโดดล่มลงบนเกาะพร้อมทั้งส่งเสบียงออกซิเจนและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ทางอากาศในเวลาเดียวกันนะคะเกาะติตันดากุย่าเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟที่มีประชากรอยู่เพียง221คนและเป็นดินแดนโพ้นทะเลที่มีคนอาศัยอยู่ห่างไกลที่สุดของอังกฤษนะคะโดยหมู่เกาะแห่งนี้เนี่ยไม่มีลานเครื่องบินไม่มีลานบินนะคะและก็ปกติเนี่ยเข้าถึงเกาะได้ทางทะเลเท่านั้นกระทรวงกลาโหมระบุว่าภารกิจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กองทัพอังกฤษส่งบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการกระโดดร่มค่ะเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษเน้นย้ำว่าความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายสู่สาธารณชนยังอยู่ในระดับต่ำมากนะคะยังไม่ต้องกังวลมากค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ฮือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ุณชินกิจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมกรานด์ไฮแอทเอราวันนะครับแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์สุกัลวะนะฮะเขาบอกว่าลืมกระเป๋าสีน้ำเงินข้างในมีของสำคัญนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับก็บอกว่าอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมม.ดรชดา6437กทม.นะครับเขียวเหลืองมม.ดรชดา6437กทม.นะครับขึ้นมาจากโรงแรมแรดิสันแล้วก็มาลงที่สุขุมวิท13นะครับอ๋อเป็นโรงแรมแรดิสันที่สุขุมวิท13ไปที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันนะครับเมื่อตอนประมาณ8โมงเช้าของวันนี้นะครับคุณชินกิจก็ฝากจสรช่วยประชาสัมพันธ์นะครับบอม้าชชดา6437กทม.นะเขียวเหลืองถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสรหน่อยนะครับมีผู้โดยสารเป็นต่างชาตินะก็บอกเป็นชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าสีน้ำเงินไว้บนรถของท่านนะครับสามารถโทรกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137ครับและดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายคุณ 3M ด้วยนะครับนี่จะใช้ทางหลวงนะครับเท่ากับผลสกอร์ที่ลิเวอร์พูลลงเตะไปนะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ตลอดเลยคราวที่แล้วก็ใช้สายเอเชียใช่ไหม 3-2 นี่คราวนี้ล่าสุดอยู่ทางหลวง 1-1 นะขอบคุณคุณ 3M มากแหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะฮะสวัสดีคุณ 3M ด้วยคุณกระปุกแดงพี่พัชนีนะฮะคุณ AB นะก่อนหน้านี้เรามีคุณ AA นะนี่ล่าสุดใน YouTube เรามีคุณ AB แล้วนะนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สวรรณทองนะพี่สวรรณทองบอกว่ารอฝนอยู่คิดถึงจังคิดถึงฝนหรือว่าคิดถึงเสมาครับนะที่ไม่ได้เจอกัน2วันสวัสดีพี่สวรรณทองด้วยนะบอกว่าเขตภาษีเจริญท้องฟ้ามัวๆฝนยังไม่ตกครับรออยู่นะคิดถึงจังนะฮะขอบคุณครับอ่ะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางเว็บไซต์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาบอกว่าอากาศร้อนในตอนกลางวันครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณภาวินีครับแจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาตินะครับบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo นะแต่ไม่ทราบรายละเอียดไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูครับเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารลจุฬา9101กทม.นะครับแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา9101กทม.นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสัญชาติอะไรนะบอกแค่ว่าเป็นต่างชาตินะก็บอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่ตอน9โมงวันนี้นะครับตอน9โมงวันนี้เป็นรถแท็กซี่ที่มาจากไหนก็ไม่ทราบมาลงที่แมคโครบางบอนนะครับมาจากไหนก็ไม่ทราบมาลงที่แมคโครบางบอนตอน9โมงแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา9101กทม.เป็นโทรศัพท์ Oppo นะฮะนี่เป็นข้อมูลจากคุณภาวินีนะที่ฝากจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับชาวต่างชาตินะครับที่เขาบอกว่าลืมเป็นโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะบนรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากทางด้านของคุณผู้ใช้เส้นทางนะเขาบอกว่าถนนรามอินทราเป็นฝั่งขาออก
หลักกิโลเมตรที่8นะครับมีรถบรรทุกจอดเสียก็เลยส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นขาออกนะครับรามอินทราขาออกกม8มีรถบรรทุกจอดเสียการจราจรติดขัดก็ประสานงานไปที่สน.คณะยาวรับแจ้งนะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่วนกรณีพุทธสาครที่บอกว่าเลยข้ามถนนเพชรเกษมมาเล็กน้อยมีเสาไฟส่องสว่างตรงเกาะกลางเนี่ยมันล้มลงมาขวางอยู่เลนขวาเราแจ้งไปทั้งสภ.กระทุ่งแบงแจ้งไปทั้งหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะครับก็ดำเนินการประสานงานต่อให้แล้วนะการจราจรยังพอใช้การได้อยู่นะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหาครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองขยายผลจีนซุกอาวุธสงครามสวมสิทธิ์บัตรประชาชนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: เร่งรีบ
1: ต้องนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการปกครองขยายผลกรณีคนจีนขับรถคว่ำแล้วพบอาวุธสงครามจำนวนมากพบพิรุธโยงขบวนการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจสอบบ้านพักในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมหลังอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดในครอบครองจำนวนมากจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่านายหมิงเฉินซันเคยทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2สิงหาคม2565ก่อนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12ตุลาคม2565โดยมีลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้ประสานให้รับเข้าบ้านก่อนมีการมอบเงินตอบแทนหลังดำเนินการแล้วเสร็จแนวทางสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสวมบัตรในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวอีกครั้งยังพบว่ามีปลัดอำเภอรายหนึ่งที่เชื่อมโยงกับคดีสวมบัตรประชาชนให้ชาวจีนที่ถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่และทำลายร่างกายซึ่งถูกดำเนินคดีมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีในฐานแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จและนำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและเร่งสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก3รายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
3: นางสาวแพทองธารชินวัตรโพสต์ IG ถ่ายภาพนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวหลังกลับบ้านพักจันทร์สองล่าพร้อมขอบคุณพี่น้องเพื่อไทยและประชาชนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมร่วมกับนายทักษิณชินวัตรและนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงนายปิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงภายหลังจากนายทักษิณได้กลับเข้าบ้านพักจันทร์สองล่าแล้วพร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดและขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และเมื่อเวลา 10:43 นาทีตามเวลาในประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 4.1 ลึกจากผิวดิน10กิโลเมตรห่างจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ312กิโลเมตรเบื้องต้นไม่กระทบกับประเทศไทย
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจากสอบร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับรับแจ้งจากทางด้านของคุณวิชิตนะครับบอกว่าการจราจรพิเศษเป็นฝั่งวงแหวนตะวันตกด้านฝั่งขาเข้านะครับจากช่วงบางว่าที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับเพชรเกษมในช่องทางคู่ขนานนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในช่องทางหลักเนี่ยยังใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรคุณวิชิตบอกว่าเลยแยกบางแวกมาสัก500เมตรนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเหมือนเป็นลักษณะงานเป็นตีเส้นจราจรนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานก็เลยส่งผลให้การจราจรพิเศษนะครับด้านฝั่งบริเวณตะวันตกขาเข้าเลยบางแวกมา500เมตรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่ามีงานตีเส้นจราจรอยู่ในช่องทางคู่ขนานส่วนในช่องทางหลักจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าในขณะที่ฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้กรณีของรามอินทราขาออกนะเป็นขาออกรามอินทราขาออกหลักกิโลเมตรที่8เนี่ยมีรถบรรทุกที่บอกว่าจอดเสียนะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวกันนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าก็ประสานงานท้องที่สน.คณะยาวรับทราบแล้วผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้พหลโยธินฝั่งขาออกบริเวณช่วงซอย69รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีคนเจ็บด้วย1รายนะมีเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากประสานงานไปเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการได้รวดเร็วนะกีดขวางช่องทางซ้ายดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางละตอนนี้การจราจรก็กลับมาใช้การได้ดีขึ้นส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับสำหรับประเภทที่1 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ประเภทที่3ครับเงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเก๋งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลและพิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับสิทธิประโยชน์ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ประเภทที่3ก็ผ่อนได้นะครับ 0% นาน3เดือนที่แตกต่างกันคือประเภทที่3เนี่ยจะไม่

0: มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมนะครับไม่มีรถสำรองให้ใช้สามารถสอบถามได้ที่02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับเดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะครับหัวหน้าปราชพงษ์เมฆนิติกุลนะครับหัวหน้าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้พุทธสาครเป็นยังไงบ้างครับเหตุที่บอกว่ามีเสาส่องสว่างมันล้มเหรอครับ
1: เป็นเสาแสงสว่างขนาด12เมตรครับความสูงขนาด12เมตร
0: ครับ
1: ต้นกิ่งคู่ครับผมเกิดอุบัติเหตุครับรถชนเสาไฟนะครับเป็นผู้ขี่ขับรถมาทิศทางจากสุสาครมุ่งหน้าพุทธวนรุนสาย4แล้วก็หลับในชนจับตัวเสาไฟแล้วก็เข้าไปชนตัวอาคารฟิตเนสร้านฟิตเนสครับผม
0: คร
1: ับ ตอนนี้เก็บกู้เรียบร้อยแล้วครับถนนไม่มีการติดขัดครับผมโดยการจราจรเรียบร้อยครับผม
0: นอกจากคันที่เกิดเหตุเขามีคู่กรณีไหมครับตัวเสาล้มไหมครับใครไหมฮะ
1: ไม่โดนใครครับก็เฉพาะคู่กรณีที่ชนแล้วก็ผ่านเข้าไปวิ่งไปชนร้านฟิตเนสต่อเลยครับ
0: เขามาคนเดียวเหรอครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับมาคนเดียวครับ
0: บาดเจ็บเยอะไหมครับคนขับ
1: คนขับไม่บาดเจ็บครับผม
0: โอ้ไม่บาดเจ็บอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะหัวหน้าทราบไหม
1: ในตอนนี้อายุของผู้ขับขี่น่าจะประมาณ40กว่าปีครับผม
0: เป็นผู้ชาย
1: เพราะว่าในข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลเกิดปี2519ครับผม
0: เป็นผู้ชายแล้วนะ
1: ครับผู้ชายครับผู้ชาย
0: โอ้ครับครับก็เสียหายทั้งหมดแค่ต้นเดียวใช่ไหม
1: ครับผมถูกต้องครับรถต้นครับเป็นรถหมายเลขทะเบียน8กท8930ครับ
0: ทอนี่ทออะไรครับพ่อหน้า
1: ก็ไก่ทอทงครับ
0: ทอทง8930
1: คร
0: ับ กรุงเทพอ่ะครับหมดจังหวัด
1: กรุงเทพคร
0: ับ อ๋อครับครับแล้วตอนนี้สามารถจ่ายไฟได้ในพื้นที่เป็นไงบ้างครับ
1: จ่ายได้ครับเป็นเสาไฟฟ้าแสงสว่างครับไม่ใช่เสาไฟแต่ไม่ใช่เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าครับ
0: ไม่ได้กระทบนะสำหรับเรื่อง
1: ไม่กระทบครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ต้องติดตั้งกันใหม่ไหมครับหรือยังไงต่อ
1: ก็เลือกประกันนะครับเคลมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเคลมไปแล้วก็ประกันก็จะเข้ามาติดตั้งครับผมส่วนไฟฟ้าต้นอื่นก็ทำงานปกติครับเป็นตัดแยกได้ครับผม
0: ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วใช่ไหมครับสำหรับใน
1: ครับผมไม่มีปัญหาแล้วครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากหัวหน้าอยากจะฝากอะไรผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวหน่อยไหมฮะเหมือนมันลงมาจากต่างระดับไหมหัวหน้าตรงนี้ข้ามเพชรเกษมมา
1: จ้าตัวรู้สึกว่าจริงๆแล้วช่องจราจรก็กว้างอยู่ครับแล้วก็เป็นทางตรงปกตินะครับมีโค้งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้โค้งขนาดที่จะเป็นอันตรายเป็นโค้งปกติ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตัวผู้ขี่เองน่าจะเรียนะครับเพราะเนื่องจากสอบถามแล้วเป็นการหลับในครับผมไม่ได้เมา
0: หลับในโอ
1: ้ครับ
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากครับหัวหน้า
1: ครับ
0: เติมให้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าประชพงษ์นะท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะครับก็เพิ่มเติมที่เกิดเหตุดำเนินการเคลื่อนย้ายพลกิจขวางสำหรับคนขับเป็นผู้ชายนะครับอยู่ช่วงวัยกลางๆคนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากเลยนะก็บอกว่าหลับในนะเหมือนเป็นอาการวูบแล้วก็ไปชนเสาไฟส่องสว่างนะครับก็เสียหาย1ต้นนะไม่มีคู่กรณีนะครับเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยนะการจราจรก็กลับมาใช้การได้เป็นปกตินะครับสำหรับพุทธสาครฝั่งขาออกที่มาจากเพชรเกษมสาย4นะครับที่จะมุ่งหน้าไปคลองมะเดื่อนี่ก็บอกว่าใช้การได้ละรถก็ไม่ได้ติดนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องของชาวจีนนะครับที่บอกว่าถือครองอาวุธสงครามนะเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลสะท้อนนะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวไหมกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้เรามีสายจากทางด้านของท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัชระนะครับเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเห็นอาจารย์ให้ทัศนะไว้ก่อนหน้านี้ได้น่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มันสะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรบ้างฮะในความเห็นของอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับคือผมก็ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าพอเรื่องนี้เกิดเนี่ยมันเห็นข้อดีในสังคมไทยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าคนไทยมีความกระตือรือร้นเนี่ยนะครับ จากสิ่งที่เราอยู่มองว่าไกลตัวพวกอาชญากรรมข้ามชาติก่อการร้ายแต่ผมคิดว่าคนไทยกระตือร้นได้ดีมากนะครับแต่ว่าทีเนี้ยก็ในกรณีที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความรู้หนึ่งที่คนไทยจะต้องจำแนกให้ได้ก็คือว่าคำว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับก่อการร้ายเนี่ยนะครับความหมายมันต่างกันเยอะเลย
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: เป็นอาชญากรรมเนี่ยนะครับ ก็คือว่าถ้าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับในเรื่องอุดมการเนี่ยกลุ่มนี้นะครับอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปก็จะต่างจากพวกองค์กรก่อการร้ายนะครับพวกนี้ก็จะปฏิบัติการใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอุดมการในการขับเคลื่อนในกรณีที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานนะครับและการสืบสวนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเอาก็จริงไงแต่ว่าโดยพฤติกรรมโดยพื้นฐานนะผมคิดว่าสักสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นอะไรชัดนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้าวันเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการต้องสงสัยนะครับว่าการเข้ามาสวมบัตรเนี่ยนะครับตั้งแต่ในกรณีของเชียงดาวเป็นต้นมาเนี่ยก็คือเอาก็จริงนะก็คือมาสวมสถานะของชนกลุ่มน้อยของเราเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้บัตรมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ
0: ครับข้อสังเกตในการจับกุมชาวจีนครั้งนี้มีหลายท่านตั้งข้อสังเกตไว้เยอะแยะมากมายเลยขอท่านความเห็นในฐานะอาจารย์นี่อาจารย์มองยังไงบ้างครับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตในการจับกุมเขาได้ครั้งนี
2: ้ครับผมคิดว่าสิ่งที่มันชัดแล้วก็เป็นข้อกังขามากก็คือว่าแม้ว่าจะผู้ต้องหาจะอธิบายนะครับว่าในเรื่องของมีภาวะโรคซึมเศร้าแต่ผมคิดว่าโรคซึมเศร้าในแง่ของการสืบสวนแล้วก็การพิสูจน์ทางการแพทย์มันก็สามารถทำได้แต่ว่าทีนี้ที่มันซับซ้อนก็คือว่าในความพยายามที่เขาพยายามปกปิดตัวตนเนี่ยนะครับซับซ้อนสูงมากนะครับโดยเฉพาะการใช้พาสปอร์ตเนี่ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการได้บัตรสีชมพูที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการพิสูจน์โดยระยะเวลานานแต่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือว่าแหล่งที่มาของอาวุธนะครับมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงในประเทศเราเนี่ยการจัดหาอาวุธสงครามเนี่ยนะครับต่างๆแบบเนี้ยคือมันอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้นะครับเป็นภัยทั้งอาชญากรรมข้ามชาติและอาจจะเป็นภัยในแง่ของการจัดหาอาวุธกลุ่มก่อการร้ายในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ
0: ลักษณะของอาวุธนี่มันมีความเกี่ยวข้องด้านอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยไหมครับอาจารย์เรื่องนี้
2: สมมติถ้าเราบอกว่าในแง่ของสมมตินะครับว่าถ้าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยการใช้เครือข่ายของเขาเวลาเขาน้อยปฏิบัติการเนี่ยเขาก็จะมีปฏิบัติการทั้งในประเทศแม่และในประเทศอื่นนะครับก็คือว่าปฏิบัติการสองประเทศเนี่ยนะครับขึ้นไปแต่ว่าวิธีปฏิบัติการของเขาที่ได้ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สร้างความปลอดภัยให้กับเขาด้วยนั่นคือการมีคอนเนคชั่นกับเจ้าหน้าที่หรือว่ากลไกรัฐที่เขาปฏิบัติการเนี่ยเพราะว่าหนึ่งแหละมันได้แง่มุมในการปกป้องใช่ไหมครับถ้าพูดภาษาง่ายๆคือมันก็มีแบ็กอะนะครับแต่ว่าถ้าในแง่หนึ่งอะถ้าในแง่ของการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆอะมันก็ยังมีความยากเช่นเดียวกันแล้วมันก็สามารถทำให้เขาขยายเครือข่ายนะครับแม้กระทั่งการเข้าไปแทรกซึมในกลไกอำนาจรัฐเนี่ยในหลายประเทศอย่างเช่นในลาตินอเมริกานี่ชัดเจนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดนะครับเข้าไปควบคุมทั้งในราชการตุลาการหรือแม้กระทั่งในนั่งในรัฐสภาเนี่ยทีนี้บอกว่าถ้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีบทบาทมากเนี่ยถึงขั้นที่จะสามารถครองประเทศได้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคำพูดที่เกินข้อเท็จจริงนะครับ
0: แต่อาจารย์มองว่าไทยเรานี่เป็นเป้าหมายของเขาไหมโอกาสที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
2: เอาเป็นไปได้สูงแล้วก็อาจจะเป็นไปได้แล้วด้วยทั้งไปนะครับครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เกิดขึ้นได้จริงอ่ะนะครับก็คือว่าถ้าเราเห็นในเรื่องของแก๊งสแกมเมอร
0: ์
2: นะครับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถ้าเราเห็นชายแดนภาคเหนือเนี่ยเขาสามารถจะเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับไม่ได้มีการปราบปรามเนี่ยครับในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ขยายอาจจะเปลี่ยนจำเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งขยับเข้าไปในเมียนมานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกลุ่มนี้ก็ต้องอาศัยประเทศไทยหรือแม้กระทั่งว่าช่องทางด้านการเงินของประเทศไทยเนี่ยในการที่จะเข้ามาลงทุนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นไม่แน่ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับจากชายแดนบางส่วนเนี่ยเขาก็ขยับขยายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับฉะนั้นในเครือข่ายเวลาเราเห็นการสร้างคอนเนคชั่นหรือข่าวที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างหมู่บ้านหรู ช่ไหมครับหรือ 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าผับนะครับหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยก็เปิดให้มีการอัพยานะครับหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อมีเครือข่ายที่พยายามที่จะติดต่อกับคนไกลรัฐอย่างไกลๆซึ่งเหล่านี้นะครับมันยืนยันว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยแต่ในกรณีล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันยังพิสูจน์ทราบไม่ชัดนะครับว่าเอาจริงเนี่ยเขาสามารถสั่งสมมุติสงครามในฐานะเชื่อมต่อกับอาชญากรรมข้ามชาติได้หรือเปล่าแต่หากเขาสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันอยู่ในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันก็ยังจะยกระดับนี่นะครับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยกลายเป็นภัยคุกคามอีกแบบหนึ่งนี่นะครับของประเทศไทยนะครับ
0: แน่นอนต้องมีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอาจารย์เบื้องหลัง
2: ก็ในแง่ของการจะหาอาวุธเนี่ยผมคิดว่าต้องแยกเป็นสองส่วนนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะที่เราจะเห็นในการที่ได้มาของอาวุธนะครับในแง่ของการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวอันนั้นเป็นอันแรกที่เราเห็นแหละอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ากำลังพิสูจน์ลงเยอะวันนี้เริ่มชัดคือการได้มาซึ่งบัตรผมถามว่าใครละมีอำนาจในการออกบัตร
0: ใช่
2: ไหมครับจากนั้นเนี่ยอันถัดมาก็คือว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเราต้องรอพิสูจน์ว่าจริงๆเนี่ยในแง่ที่เขาแหล่งที่มาของเงินหรือว่าเครือข่ายผลประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันต่อนะครับ
0: มันพอเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วถึงช่วงนี้แล้วมันมีวิธีการย้อนกลับไปป้องกันแก้ไขยังไงบ้างอาจารย
2: ์คือมันเป็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยเรานะก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการมีความสุขนักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้ประเทศเราก็มีแต่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดประเทศให้มีคนเข้าออกโดยปราศจากการควบคุมหรือว่าตรวจสอบฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราอนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความรัดกุมอยู่แล้วแต่เราอยากเห็นสิ่งที่มันชัดมากกว่านั้นก็คือว่าในกรณีที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยการเพิกถอนสัญชาติการในประเทศเพิกถอนวีซ่าเนี่ยสามารถกระทำได้เร็วขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าในการบูรณาการข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยต้องมีความกระตือร้นนะครับแล้วก็ทำให้เร็วมากกว่าเดิมเพราะปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจถ้าประเทศใดมีอาชญากรรมข้ามชาติมากนะครับเราอย่าคิดว่าเศรษฐกิจจะดีนะครับมันจะทำให้ GDP เนี่ยกลายเป็น GDP ที่ปลอมปัญหาเงินเฟ้อก็มีมากขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยในแง่ของความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยสักพักหนึ่งสมมติถ้าเราพูดเล่นๆนะครับก็ผิดเล่นผิดจริงว่าคนไทยอาจจะเป็นพลเมืองชั้นสองของอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้มันยุ่งฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าในแง่ของการมีบริษัทโนมินีการเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องถูกเพิกถอนวีซ่าหรือหากได้สัญชาติมาแล้วก็ต้องถูกเพิกถอนสัญชาติอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นวิธีที่เราสามารถจะปรับได้อย่างเร็วๆหรือว่าเฉพาะหน้าตอนนี้นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าการออกแบบในเรื่องของการเข้าเมืองการอนุญาตหรือแม้กระทั่งว่าในเรื่องของชายแดนที่กลุ่มคนเหล่านี้ให้ความสนใจพิเศษเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องแก้กันในระยะยาวนะครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านมานี่กฎหมายไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ไม่จริงจังไม่มีการเข้มงวดกับการจัดการเรื่องนี้มาโดยตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์กลุ่มโอชังคำข้ามชาติเนี่ยเขาชอบอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาจะชอบประเทศที่มีหนึ่งแหละมีลักษณะรัฐล้มเหลวกลไกของรัฐทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่ากลไกรัฐไม่สามารถทำงานได้แต่ที่สองที่เขาชอบมากองค์กรจัดการข้ามชาติคือในประเทศใดที่มีปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับกลไกของรัฐได้ง่ายซึ่งประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนผู้ฟังเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้นะครับว่าประเทศเรามีปัญหาข้อไหนนะครับ
0: อาจารย์พูดขนาดนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีเพราะเขาถึงเข้ามาได้อย่างนั้น
2: อันนี้ผมพูดตามหลักสากลนะครับ
0: แล้วยังไงต่อครับเชิญอาจารย์ต่อครับ
2: ครับครับดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งจริงๆอ่ะประเทศเราเวลาเรามองเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย
0: ค
2: ือมันเราเองอ่ะต้องแก้ไปครับควบคู่ปัญหาด้านการคอร์รัปชันนะครับสมมติท่านจะพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยในปัจจุบันเราเองเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะของราชการนะคนในข้าม ระบบการคอร์รัปชันปัจจุบันเนี่ยถ้าคอร์รัปชันได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยกลไกของรัฐก็จะกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงจากภายในเองนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาเครือข่ายต่างๆแบบนี้ผมเลยบอกว่าในแง่ของกระบวนการสอบสวนในต่างๆในต่างประเทศนะครับก็ถือว่ามันจะไม่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสอบสวนเฉพาะหน่วยงานเดียว มันก็ต้องมีการสอบสวนร่วมใช่ไหมครับเพื่อความโปร่งใสนะครับแต่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยพอข่าวนี้มันกระแทกความรู้สึกของสังคมเนี
0: ่
2: ยแต่ผลดีที่ผมเห็นก็คือว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องแบบนี้มากซึ่งผมว่าเป็นข้อดีที่คนไทยจะเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับ
0: ในฐานะของประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงพอที่จะทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ในภาคของประชาชนพลเมืองประเทศเนี่ย
2: ที่จริงของประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่จะป้องกันพวกอาชญากรรมข้ามชาติดีที่สุดคือประชาชนจะต้องเป็นหูเป็นตานะครับอย่างเช่นในหมู่บ้านของท่านเนี่ยมีการที่จะมาอยู่อาศัยของคนในต่างชาตินะครับหรือว่ามีลักษณะพฤติการที่ผิดปกตินะครับมีงานทำอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งไหมเอ๊ะทำไมเอาทรัพย์สินอะไรต่างๆมาใช้อย่างอู้ฟู
0: ่
2: ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเป็นกลไกงานทางด้านข่าวกรองที่ดีที่สุดคือประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตามโจรเนี่ยต่อให้เจ้าหน้าที่เก่งยังไงก็ตามโจรอยู่หนึ่งก้าวอยู่อันเดียวนะครับเพราะว่าคนที่จ้องกระทำความผิดกับคนที่ตามเนี่ยไอ้คนที่กระทำความผิดเนี่ยเขาอยู่ในที่มืดนะครับฉะนั้นประชาชนจะต้องเป็นช่วยกันแสงสว่างในการฉายไปอันถัดมาเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งแหละไอ้ลักษณะของการกระทำแบบเนี้ยพลังของโซเชียลในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นพลังที่มีความสำคัญและสมมติว่าเราผลักพลังโซเชียลนะครับใช้ไปในทางสร้างสรรค์อย่างเช่นเนี่ยในกรณีของนอมินีในเกาะพะงันเนี่ยถ้าไม่ได้พลังโซเชียลเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องมันไม่สามารถที่จะดังมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นแหล่งผลักดันนะครับทั้งในระดับนโยบายนะครับแล้วมันก็เชื่อมต่อกันในหลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยก็คือใช้เครื่องมือโซเชียลนั้นที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสายตาในการทำงานด้านการข่าวแล้วก็คอยแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพลังประชาชนก็สามารถทำได้นะครับ
0: เหมือนเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่เนาะ
2: แต่จริงๆเนี่ยก็คือกระตุ้นด้วยนะครับแล้วก็เขาช่วยๆกันในแง่ของการที่จะจริงมันเป็นความปลอดภัยของสาธารณะปลอดภัยของสังคมนะครับก็คือว่าลูกหลานของเราหรือว่าบ้านเรือนของเราเนี่ยอย่างเช่นในเมื่อที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าเจ้าหนี้ไดเตอร์ซีโฟร์ที่มันระเบิดเนี่ยมันตายเยอะนะครับถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็กระทบเราเยอะมากนะครับไม่ว่าจะการสังสมในแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนของคนไทยทุกคนนะครับ
0: ครับมีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์เขาบอกว่าพอทางภาครัฐเหมือนกับว่าทราบตัวแล้วเนี่ยองค์กรเหล่านี้เขาจะหลบหนีไปพักที่ประเทศอื่นไหมแล้วพอเรื่องเงียบเหมือนกับว่าเขาก็จะกลับเข้ามาใหม่แบบนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย
2: ์หมายถึงว่าองค์กรเครือข่ายเขานี่แหละครับ
0: น่าจะใช่นะครับฝาก
2: คือจริงๆเนี่ยคือผมคิดว่ามันต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับสักพักหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์แล้วผมคิดว่าในแง่ของการพิสูจน์การได้มาซึ่งบัตรของเขาเนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ความยากณปัจจุบันก็คือว่าเวลาเครือข่ายองค์กรเหล่านี้นะครับผมยังไม่ได้หมายถึงว่าเคสนี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติชัดนะครับแต่สมมติถ้าปีนี้ของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยในปัจจุบันคือเราก็ต้องจำแนกนะครับว่าถ้าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เขาข้ามไปข้ามมาในบริเวณชายแดนจะชายแดนไทยเมียนมาหรือว่าชายแดนไทยกัมพูชาคนเหล่านี้คือชายแดนเราจริงๆนะครับมันข้ามง่ายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีรั้วชายแดนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยช่องทางธรรมชาติเนี่ยเขาก็สามารถจะขยับไปได้โดยเฉพาะที่ผมเอ่ยถึงในขั้นต้นประเทศที่มีลักษณะรัฐอ่อนแอนะครับเมียนมาในปัจจุบันเราก็ถึงว่าเขาเป็นรัฐอ่อนแอนะครับฟังก์ชันของอำนาจรัฐสงครามกลางเมืองของเขาเนี่ยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็จะชอบมากกัมพูชาก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรัฐอ่อนแอเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่ากลไกรัฐอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่เราเห็นนะครับสแกลงสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นชายแดนจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ขยับไปมาได้แต่สมมติถ้าเราพูดถึงพื้นที่ตอนในของประเทศเนี่ย เวลาเขาขยับหลบหนีไปยังประเทศไทยจริงๆเนี่ยเขาก็ยังขยับหลบหนีไปยังในที่ที่สามารถที่จะมีคนที่เป็นแบ็คหรือว่าปกป้องให้ความคุ้มครองได้ถ้าในแง่จากคำข้ามชาติใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการขยับขยายอะไรของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวระยะเวลาที่เขามาฝังอยู่ในกลไกนะครับหรือว่าพื้นที่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับ
0: ครับครับและสำหรับเรื่องของหนุ่มจีนรายนี้แล้วครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะให้กับทางฝ่ายความมั่นคงของไทยมีการตรวจสอบเส้นทางหรือว่าพฤติกรรมตรงไหนเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆเนี่ยผมสนใจในแง่ของกระสุนและอาวุธ
0: ครับ
2: นะครับโอเคว่าณปัจจุบันเนี่ยกระสุนและอาวุธเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าสอบทวนยังไปกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเหล่านี้นะครับเพราะว่าอาวุธเวลามันออกมาเป็นล็อตเนี่ยมันตรวจสอบได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าในทุกครั้งที่อาวุธผลิตเนี่ยมันตรวจสอบเดี๋ยวเราต้องการรู้มันหลุดมาจากตรงไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาก็จริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเราข่าวพวกการค้าวุธสงครามเราจะทราบทุกครั้งว่าแหล่งที่มาวุธมาจากทางฝั่งเขมรใช่ไหมครับอาจจะผ่านทางฝั่งเขมรผ่านประเทศไทยไปสู่เมียนมาหรือว่าอาจจะฝั่งอื่นเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นลักษณะอาวุธที่ไปตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติซึ่งณปัจจุบันก็เป็นผู้ต้องหาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอาวุธในประเทศไทยณปัจจุบันเองเนี่ยโดยเฉพาะพวกอาวุธสงครามเนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงมากหรือแม้กระทั่งว่าในแง่ของการพยายามที่จะใช้บัตรนะครับของคนไทยต่างๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราในเรื่องของการให้สถานะสิทธิต่างๆเนี่ยก็มีคนบ่นให้ผมฟังนะครับอย่างเช่นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยเนี่ยยังขอยากขอเย็นมากเลยนะครับแม้กระทั่งบัตรสีชมพูเนี่ยต้องรอกันเป็นปี2ปีแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของตะกินเทาเนี่ย
0: มาได้ยังไง
2: แป๊บเดียวได้แล้วมาได้แล้วนะครับยิ่งกว่าการแอปพลายออนไลน์ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเนี้ยนะครับผมคิดว่าในแง่ของการจัดทำบริการสาธารณะด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนนี้คือคนไกลรัฐจะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนก่อนณตอนนี้ที่คนไทยวิตกกันนั่นหมายความว่าอะไรคนไทยไม่ได้เชื่อมั่นว่ากลไกของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอจะทำให้ชีวิตของพวกเราปลอดภัยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นหรือแม้แต่การสื่อสารสาธารณะในช่วงภาวะแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นการสื่อสารออกมาทุกวันแล้วก็เป็นการสื่อสารแถลงความคืบหน้าของคดีเดี๋ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องการหนุนในปัจจุบันนะครับ
0: ครับสุดท้ายตรงอาจารย์มีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมคิดว่าอยากให้คนไทยสนใจในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติต่อใช่นะครับเพราะว่าเอาก็จริงอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับท่านบางท่านอาจจะอยู่ในกรุงเทพขับรถไปนะครับในพื้นที่ย่านธุรกิจต่างๆเราไม่รู้เลยครับว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ว่าการที่เราช่วยกันนะครับสังเกตพฤติกรรมต่างๆแบบเนี้ยเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมข้างถนนอาชญากรรมรายวันแต่มันกำลังจะทำลายโครงสร้างของประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าในแง่ของการจัดซื้อนะครับทรัพย์สินการเช่าบ้านต่างๆแบบนี้ในฐานะของนิติบุคคลเองต่างๆเนี่ยเราเองก็ต้องตรวจสอบนะครับการที่เขามีตัวตนหรือว่ามาจากไหนมีเขาเรียกว่าแหล่งรายได้ที่มันชัดเจนนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยพวกเหล่านี้นะครับเขาก็จะไม่ได้อยู่ชายแดนแล้วเขาจะย้ายเข้าเมืองนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องระวัง
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่มาเพิ่มเติมนะครับกับทางจสร้อยของเรานะครับอาจารย
2: ์ครับผมยินดีคร
0: ับ ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัชระนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาศาสนศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆที่หลายท่านให้ความสนใจกันอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
3: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M FlowM-Flow เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flow เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิก www.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA แจ้งเตือนประชาชนครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกแอดไลน์ปลอมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ครับติดต่อผ่านไลน์หรือว่าช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลครับข้อเท็จจริงสำคัญ PEA ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวนะครับการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นแนวทางการป้องกันครับตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีหรือรหัส OTP ไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแชทผ่านลิงก์หรือว่าทางโทรศัพท์นะครับหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมง PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณเอกวิทย์สวัสดีครับ
1: ครับพี่ครับผม
0: ครับพี่เอกวิทย์เห็นบอกว่ามีผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นใช่ไหมที่เขาลืมไว้บนรถพี่เหรอกระเป๋า
1: เอาของมาคืน
0: ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วเหรอครับพี่เอกวิทย์
1: เนี่ยเขากำลังเอาอยู่เนี่ยเขากำลังเอาของอยู่ครับพี
0: ่อ๋อแล้วตอนนั้นพี่รู้ตัวไหมพี่เห็นของตอนไหนอ่ะ
1: ไม่รู้เพิ่งมาเห็นคุณลูกค้าเห็นนะลูกค้ามันบอกผม
0: อ๋อแล้วพี่
1: หลังนะฮะผมไม่เห็น
0: เป็นกระเป๋ายังไงอ่ะพ
1: ี่เป็นกระเป๋าสูทอ่ะพี
0: ่หรอ
1: สูทอ๋อ
0: เป็นแบบเสื้อสูทนี่หรอ
1: ญี่ปุ่นสองคนพี่
0: เป็นญี่ปุ่นสองคนเขาขึ้นมาจากไหนอ่ะ
2: ไม่รู้ผมไม่ส่งไว้อ๋อรับจากไหนมา
1: ผมรับจากบริษัทมานี
2: ่ใช่
1: ใช่
2: เดี๋ยวเขาจะมาเหรอ
1: ใช่เขาบอกอยู่เขาพักอยู่เนี่ย
2: ไม่รู้ห้องอะไร
1: ผมไม่รู้ห้องนี้แต่700แต่200นี
0: ่อันนี้ถึงโรงแรมแล้วใช่ไหม
2: เอ็ดนะ
1: ใช่เอ็ดผมมาส่งเองจำได้ผู้หญิงสองคนอ่ะ
2: ผู้หญิงสันผู้หญิง
1: ผู้หญิงคนชายคนน่ะญี่ปุ่นน่ะ
2: แต่บริษั
1: ทใช่ใช่
0: คุณชินกฤตสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณชินกฤตคุณชินกฤตตอนนี้คุณเอกวิทย์ไปส่งคืนให้ที่โรงแรมแล้วเจอกันยัง
3: ไม่พอดีผมไม่ได้อยู่ข้างล่างหน้าบี้ครับผมเดี๋ยวฝากไว้ที่โต๊ะกัปตันเลยครับผมบอกว่าเป็นห้อง1002ครับผม
1: เดอะมอร์นิ่งอันนั้นกับ
0: พี่เอกวิทย์พี่เอกวิทย์บอกยัง1002ห้อง
1: ห้องอะไรครับห้องอะไรนะพี
0: ่1002
1: ต้องครับผม1002
0: คุณชินกิจจะคุยอะไรกับคุณเอกวิทย์ไหมตอนนี้เขาอยู่หน้าโรงแรมแล้วเนี่ย
1: พี่อะไรนะพี่อะไรนะ
3: พี่ครับ
1: ห้องนี้ครับอะไรนะพี่ห้องอะไรนะพี่
3: 1002ครับผมไปแจ้งที่พนักงานเบลเลยก็ได้หรือไม่ก็คนใส่สูทที่ยืน
1: เดี๋ยวขอรับเอาพี่คุยกับเบลแป๊บนึง
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
4: ครับ
3: พี่นัน
4: แขกห
3: ้
4: อง
3: อันนี้แขกห้อง1002ที่บุกแจ้งพี่ก่อนอันเนี้ย
4: อ๋อ1002ได้ๆ1002นะ
3: คุณแจ็คเกอร์
4: โอเคโอเคเดี๋ยวพี่แจ็คเกอร์ก่อนอันนี้บุโกะป่ะ
3: สุกาวาระ
4: เดี๋ยวครับผมเดี๋ยว1002 102ธานากะใช่ไหม
3: ใช่สุกาวาระ
4: พี่ธานากะโอ้ได้ละสุกาวาระโอเคโอเคครับโอเค
3: ได้เลยเดี๋ยวลงไปจัดการให้
0: ได้แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเขาอยู่ไหมครับชาวญี่ปุ่นเขาอยู่ไหม
3: ยังอยู่
1: เขาไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่า
0: เขายังอยู่ที่โรงแรมแล้วเขารู้หรือยังว่ามีคนเอามาคืนให้แล้วเนี่ยครับ
3: เดี๋ยวผมจัดการ
1: เขารู้แล้วคร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: ทำงานเขารู้แล้วรับรู้แล้วครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยเดี๋ยวถ้ามีรูปความประทับใจรบกวนช่วยส่งเพิ่มเติมทางไลน์ด้วยนะครับ
3: โอ้ยินดี
0: คร
3: ับ
0: ขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ระหว่างที่ติดต่อกลับมาทางจสร้อยก็อยู่ที่หน้าโรงแรมพอดีนะฮะก็เลยฝากเรื่องไว้กับทางเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่ง พอดีคุณชินกฤตเนี่ยอยู่อีกที่นึงนะครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าฟอนต์ก็เดี๋ยวคงไปจัดการดำเนินเรื่องประสานงานต่อให้เพราะว่าตอนนี้ทราบแล้วนะครับได้รับของคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณทางคุณชินกฤตขอบคุณพลเมืองดีพี่เอกวิทย์ที่ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าดรชดา6437กทมนะพอมีผู้โดยสารขอบคุณผู้โดยสารท่านนั้นด้วยนะที่เขาขึ้นต่อแล้วเขาเห็นเขาก็เลยสะกิดคนขับรถแท็กซี่คุณเอกวิทย์เนี่ยบอกว่ามีของนะครับวางไว้อยู่หลังรถก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นคนนี้แหละนะครับมากัน2คนนะครับผู้หญิง1ผู้ชาย1นะครับแล้วก็มาส่งคืนให้ที่หน้าโรงแรมไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้เมื่อสักครู่คุณชินกิจเขาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าละที่รับของคืนจากคุณเอกวิทย์ละก็เดี๋ยวประสานงานตามต่อให้พอดีชาวญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่โรงแรมพอดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปความประทับใจก็จะมาอัปเดตนะให้กับผู้ได้ติดตามจะสร้อยได้รับทราบกันเป็นระยะก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวก็ดีใจกับทางชาวญี่ปุ่นด้วยนะฮะได้ของคืนไปที่เรียบร้อยมิตรภาพขาออกหลักกิโลเมตรที่17นะก่อนถึงเนินทับกวางมีจุดซ่อมสร้างผิวการจราจรนะก็บอกว่าติดขัดสะสมนะครับบ้านนาแก่งคอยแนะนำไปทางด้านของบ้านท่าเสาจะสะดวกกว่านะครับเป็นข้อมูลเส้นทางมิตรภาพฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่17ก่อนถึงเนินทับกวางนะที่บอกว่ามีแนวก่อสร้างอยู่สำหรับจุดดังกล่าวสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะครับบอกว่าวันนี้อยู่แถวลาดกระบังก่อนหน้านี้อยู่แถวลาดพร้าวก็บอกว่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยรถเริ่มมาใช้ท้องถนนกันเยอะมากขึ้นนะกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วง 13:45 ที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศปรากฏว่ามีฝนเล็กน้อยนะอยู่ที่หนองจอกเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับมีเพิ่มเติมทางหลังไมค์ครับเรื่องของสภาพการจราจรที่มิตรภาพก็บอกว่ารถติดมากคุณประหยัดบอกว่ามิตรภาพฝั่งขาออกก็เป็นจุดนี่แหละกม17นี่แหละที่บอกว่าก่อนถึงเนินทับกวางเนี่ยเป็นเรื่องของงานซ่อมผิวจราจรนะรถก็ติดขัดสะสมท้ายแถวค่อนข้างยาวเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสวัสดิ์สวัสดีครับ
5: ผมพูดแทนคุณสวัสดิ์ครับคุณไม่เก่ง
0: อ๋อพี่ชื่ออะไรครับ
5: เล็กครับ
0: พี่เล็กเป็นเพื่อนกับพี่สวัสดิ์เหรอ
5: ครับผม
0: อ๋อเขาเก็บมือถือได้เหรอพี
5: ่ครับเขาเก็บมือถือไว้ได้แล้วก็มีทางของโทรศัพท์อ่ะเขาโทรไปทางจสร้อยว่าเขาจำทะเบียนรถได้
0: อ๋อเรารู้ได้ไงอ่ะได้ยินเราประชาสัมพันธ์เหรอ
6: คุณซื้อมาประกาศร
0: ู้พี่สวัสดิ์
5: จสร้อย
0: พี่สวัสดิ์ฟังจสร้อยแล้วได้ยินผมประกาศเรียกใช่ไหม
5: ครับ
0: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่กับคุณเล็กอยู่ด้วยกันใช่ไหม
5: ครับอยู่กับผมที่อู่ครับ
0: อ๋ออู่อยู่แถวไหนครับพี
5: ่วัดสิงห์ครับในวัดสิงห์เลยเข้ามาเอาได้ไหม
0: วัดสิงห์หรออันนี้เป็นรถแท็กซี่อ่าฮะเป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรนะพี
5: ่ไอพอทหารจอจุฬา
0: โอ้โห
5: 9101ครับ
0: ทอทหารรอจุฬา9101ที่บอกว่าคนผู้โดยสารเป็นต่างชาติใช่ไหม
5: ใช่ครับผม
0: หรอเขามากันกี่คนยังไงอ่ะพี่สวัสดิ์เขาจำได้ไหมอ่ะพี่เล็ก
5: มากี่คนเดี๋ยวผมถามให
0: ้ได้คุณภาวินีอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณภาวินีเป็นเจ้าหน้าที่แมคโครบางบอนใช่ไหม
7: ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: ตอนนี้เรามีสายคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเขาชื่อคุณสวัสดิ์กับคุณเล็กเขาอยู่ด้วยกัน
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ต่างชาตินี่เขายังอยู่ที่แมคโครไหมหรือเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ
7: ใช่เขานั่งรอโทรศัพท์เขาอยู่เพราะเขากังวลมากเลยสีหน้าไม่ค่อยดี
0: เขาเป็นยุโรปเหร
7: อน่าจะเป็นคนอเมริกันค่ะชื่อคุณคริสเตียนมีเบอร์ของลูกค้าแต่ว่าลูกค้านั่งอยู่กับเรานี่แหละ
0: คือโทรศัพท์อะตอนเนี้ยเขาอยู่ในสายแล้วที่เขาเก็บได้เขาบอกว่ามารับที่ไหนนะที่วัดสิงห์ใช่ไหม
5: ในวัดสิงห์เลยได้ไหมหรือจะให้ไปส่งตรงไหน
7: ให้ลูกค้าไปที่วัดสิงห์หรอ
0: หรือเอางี้คุณภาวินีถ้าเกิดว่าช่วยสื่อสารให้เขาหน่อยบอกว่าถ้าเกิดเขากดมิเตอร์จากวัดสิงห์ไปแมคโครบางบอนเอาอย่างนั้นไหมแต่ต้องจ่ายค่าโดยสารให้เขานะเขาโอเคไหม
7: ถือสายรอสักครู่นะครับเดี๋ยวถามให
0: ้ได้ครับได้ครับพี่สวัสดิ์พี่เล็กถ้าเกิดว่าให้กดมิเตอร์จากวัดสิงห์ไปที่แมคโครบางบอนมันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะไปไหมไปส่งให้คืนได้เท่าไหร่
7: ได้เอามาส่งให้หน่อย
0: ได้ไหม
5: ได้ครับ
0: ได้เน
5: า
0: ะ
5: แล้วก็จ่ายค่าตามมิเตอร์ก็ได
0: ้จ่ายตามมิเตอร์แล้วพี่กดมิเตอร์ไปโอเคไหมทางต่างชาติเขาโอเคไหม
5: แต่ผมสบัดก็ไม่ได้ไปนะเขาจะกลับบ้านแล้วแต่ผมเนี่ยจะคนไปชื่อเล็กนะ
7: ไม่รู้เพราะว่าเขาจะร้อยกว่าบาทได้ไหมคะฮัลโหลค่ะพี
0: ่ครับ
5: ยังไง
7: เขาถามว่าประมาณเท่าไหร่คะเขาถาม
5: โอ้มันไม่ถึง200หรอก
7: อะไรนะ
5: ไอ้มิสเตอร์ไม่ถึง200หรอกครับ
7: บาทได้ไหมประมาณร้อยกว่าบาทได้ไหมคะพี
5: ่ก็ประมาณนั่นแหละประมาณ150หรืออะไรพวกน
7: ี้ได้ครับพี่
5: แล้วเขาจะรออยู่ยังไง
7: งั้นพี่มาเลยละกันเดี๋ยวหนูนั่งรออยู่อยู่ที่สาขาพี่มาถึงพี่โทรหาหนูตามเบอร์นี้เลยนะคะพี
0: ่เอางี้เดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันหลังไมค์โอเคไหมทั้งสองท่านสรุปว่าเป็นพี่เล็กไปใช่ไหม
5: ครับเบอร์ให้เอาเบอร์ผมไปดิทั้งนั้น
0: ได้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวให้หลังไมค์เขาติดต่อไปสลับเบอร์กันไม่ต้องบอกหน้าไมค์ตอนนี้ออกอากาศอยู่
7: นะนะ
0: เดี๋ยวทั้งสองท่านทำมือถือให้ว่างไว้เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปทางเบอร์นี้แหละเบอร์ที่เราติดต่อกับพี่สวัสดิ์นี่แหละ
7: ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวขอเบอร์พี่เล็กหน่อยนะโอเคนะทั้งสองท่านนะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านเดี๋ยวยังไงหลังไมค์ดำเนินการต่อนะฮะก็เห็นบอกว่าคุณสวัสดิ์ไม่ได้ไปนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเบอร์จากที่เบอร์คุณสวัสดิ์เนี่ยโทรกลับไปหาคุณสวัสดิ์เพื่อไปขอเบอร์คุณเล็กจะเป็นคุณเล็กไปแทนตอนนี้ทั้งสองท่านเขาอยู่ด้วยกันนะครับเก็บโทรศัพท์มือถือของเป็นชาวต่างชาติล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นคนอเมริกานะครับมาขอความช่วยเหลือจากทางคุณภาวินีเมื่อสักครู่ที่เราได้เพิ่มเติมหน้าใหม่คุณภาวินีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แมคโครสาขาบางบอนนะครับบอกว่าชาวต่างชาติมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้บนรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วเขาก็ให้สีให้ทะเบียนมานะครับเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา9101นะครับก็เมื่อสักครู่นั่นแหละคนขับคือคุณสวัสดิ์กับคุณเล็กเนี่ยเขานั่งอยู่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวทางคุณเล็กจะเป็นผู้นำโทรศัพท์ไปส่งคืนให้ที่แมคโครบางบอนเขายังอยู่นะนะครับคนอเมริกันท่านนี้เนี่ยเขายังรอโทรศัพท์เขาอยู่ที่แมคโครบางบอนเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณภาวินีนะตอนนี้ก็ยังนั่งรออยู่นะครับเห็นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายแล้วอ่ะโอ้โหตั้งแต่9โมงอ่ะ9 10 11 12บ่าย4ชั่วโมงนี่5ชั่วโมงแล้วนะฮะประมาณ5ชั่วโมงแล้วนี่จะบ่าย2อยู่แล้วอ่ะนะเขาก็นั่งรอนะอยู่ที่แมคโครบางบอนนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงนำไปส่งคืนให้เลยขอบคุณพี่เล็กด้วยขอบคุณพี่สวัสดิ์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณภาวินีด้วยนะฮะอ่ะดีใจกับทางชาวต่างชาติท่านนั้นด้วยนะครับคุณเล็กนะพลเมืองดีที่จะนำไปส่งคืนเนี่ยขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7960กทม.เมื่อสักครู่นะที่เราได้คุยกันคนละคันกันเมื่อสักครู่แต่เขาอยู่ด้วยกันนะเขาอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวนำไปส่งคืนให้นะครับพี่เล็กพลเมืองดีท่านหนึ่งสีเหลืองททหารสเสือ7960กทม.นะสำหรับรายละเอียดรถแท็กซี่แล้วก็ขอบคุณพี่สวัสดิ์ด้วยนะครับเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา9101กทม.พอดีจสร้อยประชาสัมพันธ์ไปเขาก็เลยได้ยินนะเขาก็เลยติดต่อกลับมาขอบคุณทั้งสองท่านมากๆช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเร่งเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บ2 นายสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เมื่อช่วงสายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทันที3นายโดยทั้งหมดได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดล่าสุดเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยและยังมีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดอันเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีหรือแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร16พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุไม่ถึง60ปีคุณยศวัฒน์พรหมประภาสรายงานค่ะ
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมการปฐมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคประชาธิปัตย์และได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคอย่างเป็นทางการในวันที่16พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจโดยพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่เน้นที่การทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพทั้งนี้พรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้นในขณะที่ในการปฐมนิเทศผู้สมัครสก.ในอภิสิทธิ์เน้นย้ำถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยยะสำคัญและเรียบง่ายซึ่งผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เก็บอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อหนึ่งในนั้นคือการเน้นย้ำรัฐควรจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นให้มากที่สุดซึ่งลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งเราจึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 17:00 นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและวันพุธที่13พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
9: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผา

พัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ติดตามตาสลอยกันต่อนะครับท่านใดที่ใช้มิตรภาพวันนี้ติดมากนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าหน้างานวันนี้วันแรกนะครับข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับมีการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานข้อมูลจากแขวงทางหลวงสระบุรีประชาสัมพันธ์นะครับตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3ปทุมธานีได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานบนทางหลวงหมายเลข2หรือนั่นก็คือมิตรภาพนี่แหละครับตอนควบคุม0102ตอนตันเดี่ยวซับบอนตอน2ที่หลักกิโลเมตร17บวก707 LT หลักกิโลเมตร17บวก707 RT โดยจะเข้าพื้นที่วันนี้วันแรกมีการวางกลวยยางลักษณะแบบนี้มีป้ายมีสัญญาณไฟนะใครที่ติดตามใน YouTube ก็จะได้เห็นคลิปในช่วงเวลาล่าสุดนี่แหละนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองในจุดนะที่เขาบอกว่าติดกันยาวๆเนี่ยแหละจนกว่าจะแล้วเสร็จวันนี้วันแรกนะสำหรับการตั้งกลวยยางในลักษณะแบบนี้ก็จะบีบการจราจรกันนะบีบการจราจรกันวิ่งได้ก็ประมาณสักเลนหนึ่งเลนครึ่งอ่ะถ้าเป็นรถเล็กน่าจะพอตีคู่กันได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ที่น่าจะหมดสิทธิ์ก็น่าจะประมาณเนี่ยประมาณเลนหนึ่งเลนครึ่งเนี่ยโดยประมาณนะที่ผ่านจุดดังกล่าวไปได้นะครับเขาจะปิดเนี่ยเบี่ยง1ช่องทางด้านขวาเต็มๆเลยแล้วก็มันจะเยื้องไปเลนกลางประมาณสักครึ่งนึงอ่ะนะสำหรับจุดเนี้ยนะครับมันก็ติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะอย่างที่หลายๆท่านแจ้งมานะฮะเขาบอกว่ามิตรภาพขาออกจากสระบุรีไปทับกวางแก่งคอยการจราจรขาออกหนาแน่นมากๆติดขัดมากๆเนื่องจากว่ามีจุดแนวเบี่ยงจราจรเนี่ยแหละหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับจุดที่เขาปิดกันเนี่ยเห็นบอกว่าระยะทางประมาณ1กิโลนะประมาณ1กิโลนะฮะสำหรับจุดที่ปิดกันก็วิ่งได้ประมาณ1เลนซ้ายนะหรือว่าถ้าเป็นรถเล็กอย่างที่บอกก็อาจจะได้ซ้ายครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขาปิดมาขวาแล้วก็อีกครึ่งนึงประมาณเลนกลางนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก่อนถึงเนินทับกวางนะประมาณสักหลักกิโลเมตรที่17บวก707นะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรสำหรับจุดนี้นะก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดท้ายแถวค่อนข้างยาวนะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของแขวงทางหลวงสระบุรีด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางไปก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วล่ะถ้าจำเป็นนะจะต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวแล้วก็เขาใช้คำว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่วันนี้เข้าพื้นที่วันแรกนะวันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกนะฮะก็จนกว่าจะแล้วเสร็จนะขอบคุณข้อมูลจากแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับมาดูเรื่องของหลังไมค์ที่ฝากข้อมูลไว้นะครับคุณจตุพลนะมีบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าก่อนถึงแยกบางว่าในเส้นทางหลักนะครับเห็นรับแจ้งว่าการจราจรนี่มีชะลอตัวสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวหรือว่ายังไงหรือว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะข้อความน่าจะตกหล่นไปนะที่เพิ่มเติมให้เดี๋ยวไปติดตามเรื่องของนกนะฮะหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนกหงส์หยกกรณีคุณปีชานะที่เป็นเจ้าของนกนะกับคุณทวีนะที่เป็นคู่กรณีคนขับรถแท็กซี่นะครับก็ล่าสุดทางท่านพันตำรวจโทนรงเทียนกลางเทพท่านสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำนะท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็บอกว่านกได้ตายหมดแล้วนะอันนี้สอบถามกับทางคุณปีชานะคุณปีชาก็ป่วยอยู่ด้วยนะจะเรียกมาสอบผู้ก็ยังไม่สะดวกเนื่องจากว่าเจ้าของนกเขาป่วยนะนกเขาตายสรุปแล้วตายหมดเลยนะ5ตัวนะครับตายก่อนหน้านี้ที่ไม่เจอศพ1ตัวตอนที่คุณทวีไปฝากเขาเลี้ยงนะฮะท่านสารวัตรอยู่ในสายแล้วนะท่านพันตำรวจโทนรงเทียนกลางเทพท่านสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเรื่องของคดีดังกล่าวนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรครับ
1: ล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นท่านปีชาโทรมานะหลังจากที่สะดวกแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็รายงานอย่างที่ที่ได้รายงาน
0: ที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่านกตายหมดแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ก็นกตายหมดแล้วนกตายทั้งหมดเลยอาจจะเป็นก็สันนิษฐานจากแกว่าอาจจะเวกแกวพูดประคันหนึ่งท้องเสีย
0: อืม
1: ตรงท้องเสียก็ตายแล้วก็คุยกันไปปรึกษากันไปด้วยความที่แกเป็นความรู้ความชำนาญเนาะแกว่าน่าจะเกิดจากอาหารที่ผิดแตกต่างไปกันความลองนั้นอาหารที่ให้อ่ะมันไม่เหมือนอาหารที่เคยกินนะฮะซึ่งเขายังเด็กอ่ะเดือนเดียวเอง
2: คร
1: ับ แต่ไปกินอาหารผิดประเภทก็ทำให้ท้องเสียครับประมาณนั้นครับ
2: แล้วข้อเรียกร้องของคุณปีชาคือยังไงบ้างครับได้ปรึกษากับท
1: างท่
2: าน
1: คุณปีชาก็ยังไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องอะไรที่เป็นหลักแน่นนะผมก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดทางฝ่ายคุณทวีเขาแสดงความรับผิดชอบด้วยการจะซื้อพันเดียวอะไรที่มาให้เนี่ยแกก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็แนวทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่เรื่องจะเรียกร้องเป็นเงินทองก็ยังไม่มีใครฝ่ายคุณปีชาก็ไม
2: ่แล้วท่านสารวัตรสามารถติดต่อคุณทวีได้หรือยังครับ
1: ติดต่อได้หลังที่แกติดต่อได้หลายวันแล้วแกก็รอคำตอบเลยว่าจะให้แกมาเมื่อไหร่แกก็พร้อมจะมาพร้อมมากับโอเลี้ยงนกที่แกไปฝากเอาไว้ในวันนั้น
2: อ
1: ันนี้ก็ฟังจากปากคุณทวีนะ
2: ครับครับแล้วสรุปคุณทวีเขาหาศพนกตัวนั้นเจอไหมครับ
1: อ๋อตัวนั้นผมบอกไว้ให้เก็บภาพถ่ายเอามาด้วยหนึ่งตัวน่ะหนึ่งตัวที่ไปฝากคนเลี้ยงอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีใครฉุกคิดตรงนี้หรอกแต่ก็ไม่ได้แนะนำอะไรเพราะว่าถ้าคุณเก็บไม่มีซากก็เอาภาพถ่ายมาให้ดูก็ได้ครับจะได้คุณปีชาได้ดูด้วยคุณปีชาโทรมาแกก็ป่วยพอดีแกไม่สบายแกเดินทางป่วยอ่ะ
2: แล้วมีไหมครับภาพถ่ายของนกตัวแรกที่ตายไปตอนที่ไปฝากเขาเล
1: ยยังผมไม่มีไลน์กับคุณทวีไม่ได้ไลน
2: ์
1: ก็เดี๋ยวบอกแนะนำไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่ติดต่อกันได้แล้วบอกว่าตัวนะที่ตายไปอ่ะขอหลักฐานด้วยแล้วก็จะเอาคนเลี้ยงมาด้วยเขาที่คุณทวีบอกกับเรานะครับ
2: แล้วท่านสารวัตรได้มีโอกาสได้คุยกับคนเลี้ยงไหมครับคนเลี้ยงที่คุณทวีไปฝาก
1: คนเลี้ยงไม่ได้คุยผมไม่มีเบอร์โทรเขาแต่เขาจะพามาให้คุณคิดใจจริงเขาอยากให้คุณปีชามาสัมภาษณ์ว่าคุณเลี้ยงยังไงหรือมันถูกต้องตามหลักการเลี้ยงทั่วไปไหมเพราะนกเขาเป็นเด็กมันมีเลี้ยงพิเศษรับประการเลี้ยงพิเศษอ่ะลูกป้อนอ่ะเขาเรียกว่าลูกป้อนอ
2: ่
1: ะผมก็ยังไม่เข้าใจเขาเท่าไหร่หรอกมันมีวิธีการเลี้ยงของนกประเภทนี้อยู
2: ่
1: ก็จะให้คุณปีชาได้ตอบถามด้วยตัวเองเลย
2: แล้วจะนัดกันอีกทีเมื่อไหร่กำหนดวันหรือยังครับท่านสารวัตรหรือว่ายัง
1: คุณปีชาล่าสุดก็คือวางหูจะปกไปเมื่อวานเนี่ยแกก็บอกว่าแกป่วยแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วคุณนกแกตายหมดละแต่แกก็งานเยอะงานยุ่งผมโทรไปก็ต้องรอให้แกโทรกลับมาก็ดูคือแกบอกโทรกลับมา
2: ครับเข้าใจเนาะแต่ก็คือต้องรอดูข้อเรียกร้องจากทางคุณปีชาเนาะว่าสรุปว่าแกจะเอายังไงเนาะใช่ไหม
1: ครับ
2: แ
1: ต่ได้พูดตรงๆเลยมันชดใช้กันได้ไหมผมก็จำเป็นแต่ผมก็ไม่กล้าเสนอกับคุณปีชาตรงๆหรอกบางทีอาจจะมันมากกว่าความรู้สึกมั้งในที่ผมฟังจากน้ำเสียงอ่ะยังไม่ได้ต้องการเรื่องเงินทองอะไรหรอกฟังจากเสียงเขาแหละ
2: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้พูดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแต่ว่าในฐานะคนกลางเนาะก็ต้องพูดประมาณนั้น
2: น่าจะความยากง่ายเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวแนวโน้มหลังจาก
1: ความยากง่ายเหรอผมว่าคุณทวีก็ต้องมาตอบว่าทำไมอ่ะตามคำถามที่มีอยู่ในใจกับผู้ติดตามหลายท่านนั่นแหละคำว่าทำไมแล้วผมก็มีคำว่าทำไมให้คุณทวีตอบอ่ะ
2: อ่าครับแล้วพอหลังจากนั้นคุณทวีได้เข้ามาพบสารวัตรอีกป่ะครับหรือว่ายังไม่ได้
1: เข้าคือถ้าเขามาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านมาทางนี้เขาจะขอติดต่อแล้วเขาจะแวะมาแต่คุณทวีไม่วิ่งรถแถวนี้ไงฮะไม่ชำนาญแถวนี
2: ้ครับ
1: ก็ขอว่าเขาอยู่ฝั่งบางนาฝั่งสนามบินฝั่งนู้น
2: สนามบินนี่คือสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง
1: สุวรรณภูมิ
2: สุวรรณภูมิอ๋อเขาอยู่โซน
1: ตอนนั้นก็บอกผมอยู่สุวรรณภูมิผมมาไม่ได
2: ้
1: ก็รับฟังเอาไว้ว่าอยู่สุวรรณภูมิในวันที่เกิดเหตุวันแรกกับวันที่4
2: เอ๊ะแล้วคนที่เขาไปฝากเลี้ยงนี่อยู่ที่ไหนครับท่านสารวัตรจำได้ไหม
1: ผมไม่ได้ถามรายละเอียดคนฝากเลี้ยงนะแค่อยากจะเจอครับอยากจะเจอคนฝากเลี้ยงจริงๆเนี่ยแล้วให้คุณปีชาเขาถาม
2: ครับก็เดี๋ยวต้องรอคุณปีชาหายอีกทีนึงอะเนาะ แล้วก็ไปนัดกัน
1: ให้แกตัดสินใจเองว่ายังไงแต่ผมก็อยากให้แกมาแหละแต่ร้านที่เป็นเจ้าของผู้เสียหายก็แหละ
2: อันนี้มันถือเป็นคดีความหรือยังครับ
1: คือเขามาแจ้งตั้งแต่วันที่4ที่5แล้วเขาก็เป็นเจ้าของทรัพย์ครับทรัพย์เขาเป็นเจ้าของทรัพย์อะถ้าตีนกเป็นมีมูลค่ามีราคาก็เป็นเจ้าของทรัพย์แหละ
2: ก็ไปคดีความไปแล้วใช่ไหมครับตอนเนี้ย
1: ก็ติดตามทรัพย์อยู่อะไรนะฮะ
2: ซึ่ง
1: อะไรนะครับ
2: คือมันเป็นคดีความไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ย
1: อ๋อเป็นคดีความไปแล้วก็อย่าไปชี้ไปฟันธงขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับหลายเรื่องนะถ้าเราคิดไปตามมุมกฎหมายมันก็คือทรัพย์แต่เอาความรู้สึกมันเอากฎหมายไปจับผมว่ามันก็
2: ไม่ได้
1: ให้คุณคุยได้อธิบายบ้างเราก็ต้องเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายอธิบายบางทีเขาอาจจะปรับความเข้าใจกันก็ได้ว่าเหตุผลตรงไหนคนเลี้ยงมาคุยกันเนี่ยผมว่ามันมีทางออกที่ดีทั้งสองฝ่ายนะ
2: อันนี้
1: แต่ในใจผมก็ต้องยึดที่กฎหมายไว้ละ
2: ครับ
1: ไปดูครับดูคุณปีชาไว้ก่อน
2: เดี๋ยว
1: คุณปีชาไว้ก่อน
2: ก็ต้องรอดูคุณปีชาว่าหายเมื่อไหร่ก็ค่อยมา
1: พูดทีว่าคุณพี่เขาก็อายุพอสมควรเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่การไปไหนมาไหนแกก็ต้องเดินทางอ
2: ่
1: ะแต่แกก็ไม่สะดวกผมก็เลยไม่ได้ถามอะไรแกเยอะแต่ยังติดต่อกันอยู่ครับมีอะไรผมก็จะไลน์ไปถามแกแล้วรอแกสักพักนึงแกก็จะโทรกลับมาหรือตอบคำถามเรา
2: ครับอ่ะมีตรงไหน
1: ยัง
2: เพิ่ม
1: ต่อร้อยยังมีผู้ติดตามนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ยิ่งไปไหนเลยครับ
2: ต้องรบกวนท่านสารวัตรบ่อยหน่อย
1: ไม่รบกวนครับมันรบกวนแล้วผมก็เข้าใจคนที่ตามที่คนไม่ทราบเหตุการณ์นั่นแหละ
2: ก็ถามมาทุกวันเลย
1: ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นั่นแหละผมก็อยากจะมีคำถามเหมือนทุกท่านเหมือนกัน
2: ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงต่อไปก็คงได้ติดตามกันขอบคุณมากๆท่านสารวัตรท่านสารวัตรมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เรียนเชิญได้เลยนะ
1: ก็ผมไลน์เป็นไม่รู้อ่านหรือยัง
2: อ๋อ
1: ลองดูครับ
2: ส่งไลน์มาหรอเพิ่มเติมมาใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ ได้
1: ส่งไลน์แต่เมื่อวานแล
2: ้
1: วฮะ
2: อ๋อได้ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับท่านสารวัต
1: ร
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนท่านนอกช่วยเช็คไลน์ท่านสารวัตรหน่อยเห็นบอกว่าส่งไลน์มาด้วยนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทณรงค์เทียนกลางเทพนะครับท่านสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำนะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณปีชาด้วยนะนกที่เลี้ยงมาทั้งหมด5ตัวตายหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตัวแรกที่ยังไม่เห็นศพเนื่องจากว่าคุณทวีไปฝากคนเขาเลี้ยงนะครับแล้วตัวเองก็ไปขับรถแท็กซี่ต่อเนื่องจากตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่ามันไกลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไปรับคุณปีชาจากหน้าบ้านก็เถอะแต่ด้วยความที่ระยะทางมันไกลนะแล้วเขาก็ต้องทำมาหากินต่อก็เลยไปฝากคนรู้จักเลี้ยงแล้วตอนที่สน.แสวงดำติดต่อไปเขาก็ยินดีจะนำนกทั้งหมดกลับมาคืนให้ซึ่งตอนที่กลับไปเอานกจากคนที่ฝากเลี้ยงจาก5ตัวมันตายไป1ตัวมันเหลือ4ตัวจุดเนี้ยแหละคุณปีชากับท่านสารวัตรก็บอกว่าอยากจะให้นำศพมายืนยันว่ามันตายจริงๆหรือว่ามีภาพถ่ายไว้ไหมนะซึ่งทางคุณทวีเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่มีอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงเขาต้องไปติดตามคนที่เขาไปฝากไว้อะซึ่งท่านสารวัตรก็ยังไม่ได้คุยกับคนนั้นแต่เห็นเขาบอกว่าครั้งต่อไปที่จะนัดเข้ามาคุยกันทั้งหมดเนี่ยคุณทวีจะนำคนเลี้ยงเนี่ยไปพบท่านสารวัตรที่สน.แสมดำด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอให้กับทางเจ้าทุกคุณปีชาเนี่ยเขาหายป่วยก่อนเพราะตอนนี้เขาป่วยอยู่นะครับนก5ตัวตายทั้งหมดนะฮะมาตายที่ทางคุณปีชา4ตัวเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะให้อาหารที่ผิดแปลกไปเนื่องจากว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนลูกป้อนอยู่นะครับมันต้องกินอาหารอ่อนเขาบอกว่าท้องเสียแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตายหมดเลยนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับทั้ง5ตัวนะเป็นนกหงส์หยกนะที่หลายๆท่านติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกเลยนะที่เราเปิดเรื่องนี้ก็มีสอบถามมาทุกวันแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะงดเรื่องนี้ไปก่อน
0: นะกลับมาอีกทีก็คือวันนี้แหละวันจันทร์เราก็ติดตามต่อให้นะครับเรื่องทั้งหมดตอนนี้ก็รอนะก็รอทางคุณปรีชาหายป่วยก็จะได้ติดต่อเข้าไปให้ปากคำและคราวนี้เนี่ยทางคุณปรีชาทางคุณทวีแล้วก็คนที่คุณทวีไปฝากนกเลี้ยงเนี่ยนะที่บอกว่าตายไปตัวแรกแล้วไม่เห็นศพเนี่ยจะอยู่กับคนนี้แหละเดี๋ยวคนนี้จะมาด้วยมากับทางคุณทวีด้วยแล้วก็ท่านสารวัตรนะคงจะได้เจอกันนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเมื่อไหร่นะก็ต้องรอให้คุณปีชาเขาดีขึ้นก่อนนะตอนนี้เขาป่วยอยู่นะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่ติดตามกันมาขอบคุณหลายๆท่านนะฮะที่ให้ความสนใจนะครับคุณจตุพลบอกว่ามีอุบัติเหตุราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่ที่ข้อความมันตกหล่นไปนะฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกบางว่าเส้นทางหลักนะชนกัน3คันอยู่เลนซ้ายมีตำรวจแล้วครับส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวดีขอบคุณทางคุณจตุพลด้วยนะฮะสวัสดีคุณอุทัยด้วยนะฮะคุณอุทัยก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนกมานะฮะขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับกับทางคอมเมนต์ทางจอสร้อยของเรานะครับเอาก่อนที่จะไปพักกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับท่านใดอยากออมฟังทางนี้เลยฟังทางนี้เลยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับสำหรับท่านใดอยากออมฟังทางนี้ธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ครับ1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะครับทางสพ.เก่งคอยนะครับฝากประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางถนนมิตรภาพเนื่องจากว่ากรมทางหลวงมีการดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรโครงการซ่อมบำรุงโครงสร้างสะพานบริเวณทางหลวงหมายเลข2เมื่อสักครู่ที่เราให้ข้อมูลไปนะครับหรือว่ามิตรภาพหลักกิโลเมตรที่17+707ขาขึ้นนครราชสีมาก็คือขาออกนี่แหละผู้รับเหมามีการปิดการจราจร2ช่องทางด้านขวาเปิดให้รถวิ่งในช่องทางด้านซ้ายและไหลทางรวมเป็น2ช่องทำให้รถชะลอตัวส่งผลให้การจราจรติดขัดบริเวณจุดดังกล่าวขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเส้นทางเลี่ยงรถติดไปนครราชสีมาสามารถใช้เส้นทางแก่งคอยสลังพันถนนหมายเลข3224มุ่งหน้าออกอำเภอมวกเหล็กขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณข้อมูลจากสภ.แก่งคอยด้วยนะครับที่ฝากเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์มานะสำหรับจุดดังกล่าวก็ดูแล้วรถติดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็หลายท่านวันนี้เนี่ยหลายท่านแจ้งไว้ทางหลังไมค์ว่ามิตรภาพขาออกนี่โอ้โหติดเยอะจริงๆติดแน่นจริงๆนะฮะทางสภ.แก่งคอยก็เลยฝากเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่ต้องการหาเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องผ่านจริงๆในส่วนของมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลข2เป็นฝั่งขาออกนะครับเนื่องจากเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณหลักกิโลเมตรที่17+707ขาออกวิ่งได้2เลนเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะครับเขาปิด2เลนขวาวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยถ้าดูจากในภาพณตอนนี้ถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะครับยังไงระมัดระวังด้วยจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำจนกว่าจะแล้วเสร็จวันนี้วันแรกนะเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับใครที่จำเป็นต้องผ่านส่วนใครที่จะเลี่ยงนะครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกว่าให้ใช้หมายเลข3224มุ่งหน้าไปมวกเหล็กทดแทน นะฮะแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกอ่ะขอบคุณข้อมูลจากสภ.แก่งคอยช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
2: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็มิตรภาพฝั่งขาออกนะหลักกิโลเมตรที่17บวก707นะประมาณ1กิโลนะที่เขาเบี่ยงกัน2เลนขวาก็จะวิ่งได้เลนซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายนะฮะการจราจรติดมากนะเขาบอกว่า8ถึง9กิโลเมตรนะฮะมิตรภาพเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยติดยาวมากนะเขาบอกว่า8ถึง9กิโลเมตรอันนี้จะอยู่ในช่วงของแก่งคอยสระบุรีนะครับฝั่งขาออกไปก็หลายท่านบอกว่าติดเยอะจริงๆนะแก่งคอยทับกวางเนี่ยติดยาวจริงๆนะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงไปใช้ทางหลวง3224ทดแทนก่อนนะครับเป็นข้อมูลจากสภ.แก่งคอยนะการจราจรยังติดอยู่ยังติดอยู่วันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกในการปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จเขาใช้คำว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดนี้นะการจราจรก็ยังติดกันอยู่นะครับในช่วงนี้ยังติดกันอยู่ยาวเลยนะครับยาวเลยสำหรับแก่งคอยนะใครจำเป็นต้องผ่านก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับนี่เล่นเอาเส้นตรงอะไรนะตรงอีกจุดนึงตรงสี่คิ้วแต่สี่คิ้วจะเป็นขาเข้าตรงลาดบัวขาวอันนั้นนี่ดูแบบโอ้โห3กิโลนะครับอันนี้8กิโลนะดูอันนั้นเนี่ยโอ้โหดูทายสั้นเลยนะเจอตรงทับกวางแก่งคอยเข้าไปเนี่ย8ถึง9กิโลนะไอ้ตรง4คิ้วน่าจะเป็นขาเข้านะขาเข้าที่จะมุ่งหน้าลำตะคองอันนั้นประมาณ3กิโลนะครับก็ต้องเช็คก่อนนะก่อนที่จะเดินทางเพราะว่าท้ายมันยาวนะครับเกือบ10กิโลอ่ะประมาณ8กว่า9บางช่วงรับแจ้งว่า9ด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสระบุรีกันนะในพื้นที่ท่านร้อยตำรวจเอกกุมฤทธิ์แก้วอัมไพท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้กองติดมากน้อยแค่ไหนฮะเนี่ยมิตรภาพเป็นไงบ้าง
1: ครับคือตอนนี้มิตรภาพนะครับช่วงกม17บวก700นะครับเขาทำสะพานคือสะพานลอดกับรถข้างล่างนะครับสะพานมันซุดครับสะพานมันซุดแล้วก็เขาคือรถเราต้องร้องรีบทำครับถ้าเราปล่อยไว้ก็อาจเกิดอันตรายได้ครับก็เลยปิดช่องหนึ่งทางด้านขวาว่ารถจะวิ่งได้แค่สองช่องรถวิ่งมาห้าเลนก็จะเหลือสองเลนครับทำให้รถชะลอตัวแต่ไม่รถชะลอตัวครับแล้วก็พื้นที่ก็มีฝนตกแต่ว่าหยุดแล้วนะครับ
0: หยุดแล้ว
1: ก็เลยเรียนผู้ใช้ทางว่าถ้าหลบออกทางแก่งคอยไปออกหมวกเหล็กก็ได้ครับหรือว่าหลบออกทางนี่นะฮะแก่งคอยบ้านนาแล้วก็ไปทะลุวนออกโยเลแล้วก็ไปออกทางมิตรภาพขึ้นมิตรภาพไปกลับรถตรงหน้าหน่วยมิตรภาพก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ท้ายแถวหรือว่าเข้าแก่งคอยก็ได้นะครับท้ายแถวก็ประมาณ8กิโล9กิโลอ่ะครับ
0: โอ้เริ่มติดมาตั้งแต่
1: เยอะมากครับ
0: เริ่มติดมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยท่านรอง
1: เริ่มติดมาตั้งแต่
0: บ่ายเหรอ
1: โอ้บ่ายอ่ะครับช่วงบ่าย2บ่าย3อ่ะครับ
0: โอ้ครับแต่ตอนนี้พื้นถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าฝนจะหยุดไปแล้ว
1: ครับยังเปียกอยู่ครับผมครับก็เรียนผู้ใช้ทางว่ามันชะลอตัวนึบเลยครับเราก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมทางแล้วคือเค้าต้องรื้อครับถ้าเขาไม่ทำก็มันจะเกิดอุบัติเหตุภายหลังมา
0: คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อะครับท่านรอง
1: ได้เวลาประมาณ3เดือนครับ
0: ฮะ3เดือนเหรอโอ้
1: ครับ3เดือนครับแต่ว่าพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะกลับอีกนะครับกลับจากขวามาทำทางด้านซ้ายครับ
0: อ๋อตอนนี้ทำขวาพอขวาเสร็จจะไปทำซ้ายต่อ
1: ครับผมครับทำซ้ายทีนี้ทำซ้ายก็อาจจะเปิดได้เยอะกว่าสักหน่อยครับก็ผมได้ประสานแล้วนี่ก็พยายามประสานว่าจะให้เหลือ3เลนครับถ้ายังไงถ้าเขาขุดตรงนั้นตรงสะพานเสร็จแล้วก็จะขยายให้เหลือ3เลนรถจะได้ระบายรถง่ายๆครับผมครับ
0: รถใหญ่เยอะด้วยไหมครับวันนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ใช่ครับรถใหญ่ที่จะวิ่งเข้าโรงงาน2โรงงานตรงนี้ตรงนี้ก็มีโรงงานปูนตานอกกับโรงงานปูน PVI ครับก็จะมีรถใหญ่แล้วก็รถอุตสาหกรรมเยอะแยะครับมันเป็นเส้นหลักครับผมครับ
0: คร
1: ับ ก็เลยประสานเขาแล้วว่าทำไมก็เร่งทำยังไงที่จะช่วยประชาชนได้เดินทางสะดวกครับ
0: จุดนี้เขาทำ24ชั่วโมงเลยไหมครับท่านรอง
1: ทำตลอดครับผมฝนตกก็ทำครับ
0: 24ชั่วโมงเลยเนาะจุดนี้เนา
1: ครับผมครับ
0: โ
1: อ
0: ้เ
1: ขาก็แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟกลางคืนก็จะเปิดไฟไว
0: ้ระยะทางที่เบี่ยงนี่ประมาณเท่าไหร่ได้เห็นเขาบอก1กิโลใช่ไหมฮะตามนี้ปะ
1: ใช่ใช่ครับประมาณ1กิโลครับทางเบี่ยงครับ
0: ครับครับ
1: ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยครับข้างล่างก็ประมาณเกือบ1กิโลเหมือนกันครับเพื่อให้รถเขารู้ว่าเขาได้ทำทางครับคือมาปุ๊บได้เจอว่าข้างหน้ามีการก่อสร้างไม่ใช่วิ่งไปปุ๊บแล้วก็ไปจ๊ะเอ๋อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับทำยาวออกมาเลยครับ
0: แล้วฝั่งกลับกันมีผลด้วยไหมครับเขาชะลอดูอะไรอย่างงี้ไหมครับฝั่งกลับกัน
1: ไม่มีครับขาเข้ากรุงเทพโล่งเลยครับสบายครับ
0: อ๋อครับครับอ
1: ันนี้ต้องไม่มีปัญหา
0: ตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี่มีอุบัติเหตุมีรถจอดเสียในพื้นที่เพิ่มเติมบ้างไหมครับท่านรอง
1: ไม่มีครับไม่มีครับก็รถช้าครับไม่มีเฉี่ยวชนนิดหน่อยก็ไม่มีนะครับดีวันนี้ดีครับ
0: ครับครับสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับ
1: ก็ฝากผู้ใช้เส้นทางว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงช่วงเข้าแก่งคอยนะครับตั้งหมุดไว้แก่งคอยแล้วก็ไปออกหมวกเหล็กได้ครับไปวนแล้วก็ไปออกหมวกเหล็กแก่งคอยไปทะลุออกหมวกเหล็กได้ก็ไม่เสียเวลาเพราะว่าตรงนี้นะระยะทาง8-9 กิโลนะก็กบเกือบเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะครับหรือว่าเลี้ยวขึ้นสะพานช่วงต่างระดับบ้านนาแก่งคอยนะครับออกไปทางบ้านนานะครับแล้วก็อาจจะมีป้ายที่ไปออกโยเลครับออกเส้นโยเลออกเส้นชันปักแล้วนะครับไปทะลุออกทางด้านลงปูนได้ครับออกลงปูนแล้วก็ไปเลี้ยวขวาหรือแยกหนองปูนะครับนะที่ผู้โดยสารที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นเกิดม้าวนมุ่งหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมิตรภาพไปโคราชสบายเลยครับ
0: อันนี้ก็คือ3222บ้านนาแก่งคอยที่ท่านลองบอกเมื่อสักครู่นี้เส้นนี่แหละยังไงขอบคุณมากครับท่านลองที่ช่วยเพิ่มเติมให้เดี๋ยวจสร้อยช่วยย้ำเป็นระยะให้ด้วยเนาะท่านลองสายหลุดแล้วฮะท่านรองครับท่านรองไปก่อนผมอีกขอบคุณนะครับท่านรองขอบคุณท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีด้วยนะครับท่านร้อยตำรวจเอกกุมาริศแก้วอัมไพนะฮะก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้นะครับใครที่จะใช้มิตรภาพเป็นฝั่งขาออกนะครับย้ำเลยว่าหลักกิโลเมตรที่17+707นะฮะอันนี้จะอยู่ในช่วงของแก่งคอยช่วงก่อนขึ้นเนินทับกวางนะครับทำทั้งหมดเนี่ย3 เดือนนะ3 เดือนตลอด24 ชั่วโมงระยะทางที่ปิดเบี่ยงก็คือ2เลนขวาจะวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรที่เขาปิดเบี่ยงกันเนี่ยวันนี้วันแรกนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับท่านแนะนำเป็นบ้านนาแก่งคอยนี่ก็ใช้ได้เป็นทางเลี่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าท้ายมันเลยไปแล้วมันก่อนถึงตั้งระดับแล้วตรงบ้านนาแก่งคอยแล้วนะฮะคือถ้าไม่อยากไปเจอท้ายแถวเลยเนี่ยต้องใช้ทางด้านของ3224ที่เมื่อสักครู่ท่านแนะนำนะครับหรือไม่ก็ใช้ทางด้านของ3188ไปจะไม่ต้องไปเจอท้ายแถวเพราะถ้าจะไปใช้ตรงต่างระดับ3222เนี่ยมันต้องไปติดท้ายแถวก่อนนะครับซึ่งจากท้ายแถวไปจนถึงต่างระดับเนี่ยมันประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าจากท้ายแถวไปจนถึงหัวแถวตอนนี้เนี่ยมันน่าจะ9 กิโลแล้วนะผมว่าเดี๋ยวผมลองวัดระยะให้ก่อน 8.91 ฮะ 8.91 กิโลเมตรขาดอีก900เมตรครบ9กิโลพอดีนะสำหรับจุดเนี้ยนะครับที่มีการดำเนินการซ่อมผิวจราจรก็บอกว่ามันเป็นช่วงคอสะพานพอดีนะครับสำหรับจุดนั้นก็วันนี้วันแรกนะก็เลยติดแบบโอ้โห8-9 กิโลเมตรเลยอ่ะหลายท่านบอกว่าติดกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับก็เมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรก็บอกว่าตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมาเนี่ยท้ายมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วรับแจ้งว่า8 กิโลนะครับนี่จะ9 กิโลอยู่แล้วนะบริเวณจุดเนี้ยอ่ะหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็นนะครับเลี่ยงใช้ทางหลวง3224นะไปออกมกเหล็กอย่างที่ทางสภ.แก่งคอยแนะนำก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท้ายยาวมากจริงๆนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าโล่งเลยนะข้างหน้าไม่ได้กระทบไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าติดเยอะจริงๆนะพหลไม่ติดนะใครที่ใช้พหลเข้าออกช่วงต่างระดับสระบุรีก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็แถวหินกองหนองแค วังน้อยบางปะอินไม่มีปัญหาการจราจรนะครับถ้าเป็นบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังถือว่าใช้การได้นะตลอดเส้นทางเมื่อคืนวันศุกร์นะครับทางด้านของคุณสุดยอดแจ้งเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าช่วงคืนวันศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุดยอดเขาบอกว่าเขาขับรถเก๋งผ่านถนนพระราม3ถูกยางกั้นช่องเลน BRT กระเด็นเข้ามาใต้ท้องรถเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะแล้วก็มีรถคันอื่นๆเนี่ยเสียหายลักษณะเดียวกันเนี่ยรวมแล้วประมาณ 2-3 คันเราก็เลยประสานงานไปทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครท่านก็มีการประสานงานอย่างดีเลยนะนะครับโดยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้ติดต่อมาจะรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายโดยให้ทางคุณสุดยอดเนี่ยนำรถไปเช็คกับศูนย์บริการก่อนและก็จะประเมินค่าเสียหายนะครับก็สามารถนำมาเบิกกับทางสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้ทันทีเลยโอ้นี่ก็ต้องขอบคุณนะฮะทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะเห็นบอกว่ามีการประสานงานให้เป็นอย่างดีเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับท่านผู้อำนวยการฮะแล้วก็คุณสุดยอดนะอย่าลืมไปบอกทางผู้เสียหายนะที่โดนกรณีดังกล่าวเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอีก 2-3 คันเนี่ยนะฮะให้สามารถดำเนินการตามเมื่อสักครู่ที่บอกไปได้เลยนะไปเช็คกับทางศูนย์บริการเลยให้เขาตีราคาให้เขาประเมินราคามาหลังจากนั้นก็นำมาเบิกกับทางสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้ทันทีเลยนะท่านผอ.เขาบอกอย่างนั้นนะขอบคุณนะฮะสำหรับข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติมขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณสุดยอดใช่ไหมนี่น่าจะเป็นคุณสุดยอดแหละที่เป็นกล้องหน้ารถเขาบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวอ่ะใช่เนี่ยเป็นกล้องหน้ารถจากคุณสุดยอดเนี่ยลักษณะเหมือนมันกระเด็นออกมาแล้วโอ้โหดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคันหน้าเขาเบี่ยงหลบนะเนี่ยคันหน้าเขาเบี่ยงหลบแล้วพอมาถึงเนี่ยนี่เบี่ยงไม่ทันก็เลยปึ้งทับเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเลยนะฮะอ่ะก็นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะถ้าพบเห็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นบนท้องถนนอยากให้จสร.ช่วยเป็นสื่อกลางประสานงานติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรศรีประภาค่ะประธานสภาเผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือกรอบประชุมร่วมรัฐสภา15พฤษภาคมนี้กำหนดเวลาอภิปราย9ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ประธานสภาเผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือกรอบประชุมร่วมรัฐสภา15พฤษภาคมนี้กำหนดเวลาอภิปราย9ชั่วโมงพร้อมขอสมาชิกพูดเฉพาะประเด็นเห็นด้วยคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายโสภณสารามประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมหารือวิป3ฝ่ายที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันศุกร์นี้ว่าเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรียืนยันร่างกฎหมายมาเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยกรอบระยะเวลาได้มีการสรุปว่าใช้เวลา9ชั่วโมงหากไม่เสร็จก็สามารถขยายเพิ่มได้อีกครึ่งชั่วโมงและแบ่งเวลาตามสัดส่วนทั้งนี้สิ่งที่ได้ข้อสรุปร่วมกันก็คือกรอบการอภิปรายที่ให้ผู้เฉพาะประเด็นที่เห็นด้วยเพราะจะช่วยให้การประชุมนิ่งและจบเร็วส่วนหากฝ่ายค้านสงสัยว่าทำไมร่างกฎหมายฉบับอื่นที่ไม่ได้รับการเสนอเข้าสภาควรพูดในประเด็นดังกล่าวได้นั้นเพื่อให้ทางคณะรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ได้เสนอและไม่ควรอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เสนอเข้ามาและได้รับความเห็นชอบไปแล้วอาจจะอธิบายหรือสนับสนุนได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรลงลึกในรายละเอียดในวาระกฎหมายเพราะผ่านสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการประชุมในวันศุกร์นี้จะมีการพูดคุยเรื่องใดบ้างนั้นประธานสภากล่าวว่ามีเรื่องเดียวคือข้อสรุปแต่ก็คือมีแนวทางที่จะนำวาระอื่นเข้ามาพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามที่ประชุมนั้นมีมติว่าในสัปดาห์หรือเดือนหน้าก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งโดยจะนำวาระที่รัฐบาลเสนอในเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่มีการหารือกันในวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพร้อมยืนยันว่าเดือนหน้าจะมีการประชุมร่วมกันแน่นอนสำนักงานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือร่วมกับ DSI ลุยปราบนอมินีสั่งปูพรมตรวจเกาะพะงันสมุยย้ำจับจริงสกัดต่างชาติอำพรางธุรกิจคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมติดตามสถานการณ์นอมินีหลังพบต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนรอบทำธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากเบื้องต้นโฟกัสที่พื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังพบพฤติกรรมรวมกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและมีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่โดยทั้ง2หน่วยงานเตรียมตรวจสอบบริษัทกว่า 11,000 รายจัดกลุ่มเสี่ยงและเร่งตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมบูรณาการกว่า20หน่วยงานปูพรมตรวจเข้มย้ำจับจริงลงโทษเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินพร้อมย้ำว่าปัญหานอมินีกระทบเศรษฐกิจไทยทั้งการแข่งขันไม่เป็นธรรมรายได้ของรัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนจำเป็นต้องเร่งจัดการอย่างจริงจังเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มผู้โดยสารชาวอังกฤษที่อพยพออกจากเรือสำราญที่เผชิญกับการระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางถึงสหราชอาณาจักรเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถูกนำเข้ากักตัวที่โรงพยาบาลทันทีทางการอังกฤษระบุว่ามีพลเมืองอังกฤษทั้งหมด22คนถูกส่งกลับประเทศด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากหมู่เกาะคานารีของสเปนโดยทั้งหมดจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย72ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหลังครบกำหนดดังกล่าวผู้ที่ไม่พบอาการจะได้รับอนุญาตให้กลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก72วันตามมาตรการควบคุมโรคของทางการอังกฤษ
7: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของกรณีส่งคืนมือถือให้กับต่างชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้คุณเล็กสวัสดีครับพี่เล็ก
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เล็กคืนมือถือให้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วครับมีพนักงานเข้ามาถ่ายรูปพนักงานของไอ้ของไอ้เนี่ยข้าง
0: แมคโครแมคโครบางบอน
1: ทางแมคโครบางบอน
0: คร
1: ับเอามาถ่ายแล้วก็ให้ผมยื่นให้ฝรั่งแล้วเขาก็ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เป็นหลักฐานอะที่เขาเอามาส่งคืนแล้วก่อนหน้านี้เขาได้โทรเข้าเครื่องไว้พี่เล็ก
1: เขาโทรหาผมแล้วก็ผมก็วิ่งไปหาเขาแล้วก็โทรหาเขาแล้วเขาก็รออยู่หน้าห้าง
0: แล้วเขา
1: พนักงานเข้ามา3คนนะครับ
0: เขาให้ค่าโดยสารมาเปล่าค่าที่เรากดมิเตอร์ไป
1: ก็ผมกดมิเตอร์ไป95 บาทผมเอาร้อยหนึ่ง
0: อ๋อเขาให้มา100
1: เขาคุยกับฝรั่งร้อยหนึ่งเขาหลังเหมือนมันเป็นเกณฑ์หาตั้งเขาคงจะไม่ค่อยมีตังค์กันแล้ว
0: มาคนเดียวหรอเป็นผู้หญิงผู้ชายพี
1: ่ก็เป็นผู้ชายครับแต่เขาบอกว่ามา2คนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขารออยู่หรือเปล่าแล้วเขามารับจากพนักงานแล้วก็มีรปภ.มันยืนอยู
0: ่
1: ปิ่นที่หน้าเลยก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรที่ตอนรับมานะ
0: ครับครับครับสบายใจ
1: แล้วผมก็ออกมาก็นานแล้วแหละประมาณ200เอาเบอร์โทรผมก็วิ่งไปให้เลยคร
0: ับ อ๋อขอบคุณมากมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: คนนั้นเขาไม่รู้ชื่อสวัสดิ์เขาแกไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยเขาก็ให้เขาแกก็บอกให้ผมจัดการเลยจัดการให
0: ้อ๋อคืออู่เดียวกันใช่ไหมพี
1: ่ครับอู่เดียวกันพอดีผมไปจอดรอจ่ายค่าเช่าแต่นี่เขาไปบอกเลขที่ทำไงเนี่ยเขาลืมเบอร์กลับไว้จอสอนไลน์เขาก็ให้กูโทรแล้วก็โทรไม่เป็นผมก็เลยโทรหาจอสอนไลน์ให้
0: อ๋อขอบคุณมากครับ
1: ผมก็ติดตามมานานแต่ตอนนี้ไม่ค่อยติดตาม
0: หรอทำไมอ่ะทำไมถึง
1: ตอนนี้รถเช่าก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามครับ
0: อ๋อครับไว้มีโอกาสนะครับมีโอกาสก็ติดตามใหม่
1: ก็ส่วนมากผมจะไม่ค่อยลืมไงเพราะว่าผมจะดูหมดแล้วก็รอแล้วผมก็วิ่งไปให้เขา
0: ต้องขอบคุณพี่เล็กนี่แหละเป็นธุระแทนพี่สวัสดิ์ด้วยเพื่อนร่วมอู่ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: เช่นกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเล็กนะครับพลเมืองดีท่านหนึ่งขับรถแท็กซี่สีเหลืองท้อทหารสอเสือ7960กทมนะพอดีผู้โดยสารที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาลืมไว้ที่รถของอีกท่านหนึ่งคุณสวัสดนะแต่ว่าอย่างที่พี่เล็กเขาบอกแหละคุณสวัสดเขาทำไม่เป็นนะเขาก็เลยประสานงานผ่านทางคุณเล็กให้ช่วยดำเนินการต่อให้คุณภาวินีสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยเป็นการดีมากเลยต้องขอบคุณผ่านจอสร้อยเลยค่ะก
0: ็
2: คือน่าจะประมาณหนึ่งนะก็คือสงสารผู้โดยสารนะคะเขานั่งรอนานมากฉันก็มองแบบคือเขาเป็นต่างชาติพี
0: ่หรอเขามากันกี่คนนะ
2: เขาน่าจะมากัน2คนค่ะเป็นสามีภรรยาแต่คิดว่าพี่ผู้หญิงน่าจะกลับไปก่อนแล้วคุณผู้ชายนั่งรออยู
0: ่หรออายุเขาเยอะหรือยังอ่ะพี่ภาวินี
2: ไม่เยอะอายุไม่เยอะน่าจะประมาณไม่ถึง40แต่ว่าเขาตัวใหญ่ไง
0: แล้วเขามาขอความช่วยเหลือเราได้ยังไงอ่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี
2: ่เขามาแจ้งตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อนว่าเขาอ่ะมาลงรถที่สาขาบางบอนแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอลงรถได้ก็เข็นรถเข้ามาพอนึกได้อีกทีนึงอ้าวลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแท็กซี่เขาก็เลยมาแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ค่ะพี่ประชาสัมพันธ์ก็เลยประสานงานพอดีเราเป็นดิวตี้ประจำวันก็เลยรับเรื่องให้เขาก็ทิ้งเบอร์โทรไว้แหละประมาณ15นาทีได้มั้งเขาก็กลับมาติดต่อใหม่ว่าพอดีว่าเขาอยากจะให้ช่วยตามหาเหมือนกับเขาร้อนใจว่าเขามีอะไรอยู่ในมือถือเขาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาอยากได้คืนเราก็เลยประสานทางช่างเทคนิคของสาขาค่ะดูกล้องวงจรปิดก็เลยได้ทะเบียนรถแต่ทะเบียนรถก็เลยประสานงานไปทางเลขข้างรถอาคาร1584
0: ครับ
2: ก็คือขอเบอร์ว่าจะติดต่ออย่างไรได้นู่นนี่นั่นพอดีโทรไปที่ศูนย์แท็กซี่ของเขาอ่ะก็ติดต่อไม่ได
0: ้ครับ
2: ก็เลยตัดสินใจโทรหาจอสร้อยเลยค่ะ
0: แล้วพี่ภาวินี
2: คิดว่าน่าจะสื่อสาร
0: พี่ภาวินีรู้จักจอสร้อยได้ไงอ่ะ
2: ก็เคยเปิดฟังค่ะ เคยนั่งรถแล้วก็เปิดฟังค่ะพี
0: ่
2: ก็คือเอ๊ะเขาก็ช่วยเหลือกันได้เนาะเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้เขาได้ของกลับไปอ่ะของหายก็เป็นกังวลทุกคนนะคะ
0: ก็เลยจ้างช่วยร้อยที่แมคโครเขามีแผนกแบบลอสแอนด์ฟาวตามของหายอย่างนี้โดยเฉพาะเลยไหม
2: ส่วนมากจะก็คือทำได้แค่ให้ความช่วยเหลือ

0: ดูว่ารถมาลงตรงนี้แล้วก็ให้เบอร์นู่นนี่นั่นอย่างไรแต่ว่าคือพอดีเนี่ยเห็นเป็นชาวต่างชาติ
1: ค
0: ิดว่าถ้าเราติดต่อให้เขาน่าจะสะดวกกว่าก็เลยรีบหาเบอร์แล้วก็ดำเนินการให้เขาเขามาถึงเราประมาณ9 โมงแล้วเขาก็มาติดต่ออีกรอบหนึ่งประมาณ10 โมงได้มั้งแล้วเราก็ประสานงานหาข้อมูลจนติดหาทะเบียนรถอะไรให้เขาประมาณนี้ค่ะ
1: นี่แสดงว่าเขารอประมาณ5 ชั่วโมง
0: รอใช่ก็คือเราพยายามบอกเขาว่าตอนสักครู่นะก็เข้าไปบอกเขาว่าพิมพ์ตัวแปรในโทรศัพท์อะแล้วให้เขาอ่านก็คือคอยบอกเขาคอยหาเขาเห็นว่าเขานั่งรอก็เกรงใจเขาไงสงสารด้วยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่โอ้
0: ก็เลยรีบประสานงานแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราก็นานแล้วไม่มีใครโทรกลับเราก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปจสร.อีกรอบนึงว่าพี่ท้าเป็นได้ความยังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูก็เกรงใจลูกค้าเขานั่งรอนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ประมาณนี้พี่แต่พอเขาได้ข่มคืนนะเขาดีใจมากเลยอะเขานั่งไม่ผิดเลยเขาลุกขึ้นดีใจใหญ่เลย
1: เขาว่ายังไง
0: เราก็ดีใจกับเขาด้วยนะ
1: เขาพูดอะไรยังไงบ้างไหมเขาบอกอะไรบ้างไหม
0: เขาก็น่าจะพูดแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจแต่ว่าคือลักษณะอาการเขาอ่ะก็คือดีใจยิ้มดีใจมากเลยอ่ะคือเราก็สื่อสารเขาว่าเจอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยินดีด้วยประมาณเนี้ยค่ะพี
1: ่โอ้น่ารักมากเป็นธุระดำเนินการให้หมดเลยตลอด5 ชั่วโมงกว่าได้เนาะเกือบ6 ชั่วโมงนั้น
0: น่ะก็น่าจะประมาณค่ะคือประมาณเราก็คอยบอกเขาว่านั่งรอสักครู่นะเรากำลังตามให้อยู่นะแป๊บนึงนะอะไรประมาณนี้ก็คือมีน้องแฟนพันธุ์อีกคนนึงก็คือพี่ดูแลลูกค้าให้หนูหน่อยได้เดี๋ยวเราช่วยกันอะไรประมาณนี
1: ้โอ้ยขอบคุณมากพี่ภาวินีนี่วันหลังถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนไทยต่างชาติถ้าเขามาขอความช่วยเหลือแจ้งมากับทางจสร้อยได้นะเรายินดีเลยนะ
0: ได้เลยเราก็คิดถึงจสร้อยแหละเพราะว่าเราก็อยากจะโทรหาคนขับรถก่อนทีนี้มันติดต่อไม่ได้จริงๆพี
1: ่
0: เราก็เลยตัดสินใจโทรหาจสร้อยเลยคิดว่าน่าจะได
1: ้ครับเราก็ได้จริงๆเนี่ย
0: ใช่ไงเราดีใจมากเลยเราคือลูกค้าเขานั่งรอนานมากอ่ะเกรงใจเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยไงนานมากแล้ว
1: ก็เล
0: ยรีบแบบเอ้ยพอเขาได้ก็ดีใจกับเขามากเลยรีบบอกว่าพี่อยู่ไหนพี่รีบมาเลยเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กัน
1: ตอนนี้เขาก็ไปแล้วเนาะออกไปเรียบร้อยใช
0: ่ไหมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะก็คือได้ถ่ายรูปกับแท็กซี่ที่แท็กซี่ก็เราก็ดีใจกับเขาอ่ะแต่คือจริงอยากจะสื่อสารแต่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ถนัดก็เลยบอกเขาว่าได้ของแล้วยินดีด้วยนะครับสุดท้ายก็บอกขอบคุณมากครับเขาก็พูดคำนี้แหละ
1: อ๋อ
0: แล้วก็บอกขอบคุณครับ
1: ครับโอ้น่ารักมาก
0: ได้เลย
1: ขอบคุณมากพี่ภาวินีถ้าวันหลังเกิดเหตุการณ์อะไรก็แจ้งมาได้ตลอดเลยนะจสร้อยนะ
0: ได้เลยค่ะพร้อมให้ความร่วมมือค่ะ
1: โอ้ยินดีครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะพี
1: ่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณภาวินีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือติดตามมาตลอดตั้งแต่9 โมงอ่ะตั้งแต่9 โมงนะครับนี่6 ชั่วโมงนะครับถ้ารวมระยะเวลาที่เขาเนี่ยเขาเพิ่งไปส่งคืนกันเมื่อสักครู่เนี้ยประมาณเนี้ยบ่าย 2 กว่าบ่ายสามเนี่ย6 ชั่วโมงอ่ะเกือบ6 ชั่วโมงอ่ะที่เขารออยู่ที่แมคโครบางบอนอ่ะนะเขาบอกว่ามือถือสำคัญกับเขามากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดูแลขอบคุณทางทีมงานจากแมคโครบางบอนด้วยนะฮะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับลองติดต่อไปที่สหกรณ์ลองติดต่อไปที่ขนส่งทำทุกทางแล้วแต่มันไม่เจอจริงๆอ่ะเขาก็เกรงใจต่างชาติมากเลยมากัน2 คนนะสามีภรรยาให้ภรรยากลับไปพักก่อนส่วนสามีก็รออยู่นั่นน่ะ5 ชั่วโมงจนสุดท้ายเนี่ยจสร้อยก็ตามจนเจออ่ะต้องขอบคุณพี่สวัสดิ์กับพี่เล็กนี่แหละนะฮะสำคัญเลยนะแล้วก็เฒ่าแก่ด้วยนะเฒ่าแก่ที่มอบหมายให้พี่เล็กบอกว่าจัดการเลยนะฮะให้เอามาส่งคืนเลยนะเขาก็กดมิเตอร์มานะอู่เขาอยู่แถววัดสิงห์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอก95 บาทนะฮะมาถึงแมคโครบางบอนก็ส่งคืนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่รอนานมากอ่ะตั้งแต่9 โมงจนถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งจะส่งของคืนกันนะฮะก็ถ้าวันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามีนักท่องเที่ยวไทยต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนสัญชาติอะไรเนี่ยโทรมาขอความช่วยเหลือกับทางจสร้อยเราได้เลยนะนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายแจ้งแทนก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมอันนี้มีบ่อยมากเจ้าหน้าที่โรงแรมโทรมาให้เราช่วยเหลือนะเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้านะครับต่างๆนี่ ห้างร้านต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ้าวอีกกรณีนึงเมื่อสักครู่บอกไปแล้วข้างต้นกรณีของคุณสุดยอดนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำคืนวันศุกร์เดี๋ยวไปฟังเต็มๆจากปากเขาดีกว่าสวัสดีครับคุณสุดยอด
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับคืนวันศุกร์วันนั้น
2: ก็คืออย่างนี้ครับพอดีผมจอดรถไว้ที่โฮมโปรพระราม3แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านที่สุขสวัสดิ์อ่ะนะ
1: ครับ
2: แล้วทีเนี้ยผมออกมาผ่านไอ้ตรงใต้สะพานพระราม9อ่ะวิ่งเส้นพระราม3นะครับผม
1: ครับ
2: แล้วก็ก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์อ่ะนะก่อนถึงข้ามแยกอ่ะมันก็จะมีสถานีรถไฟฟ้ารถ BRT วัดดอกไม้อ่ะครับตรงนั้นแหละครับมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนแผ่นที่กั้นทางของ BRT อ่ะครับ
1: ที่เหมือนเป็นยางๆแข็งๆใช่ไหม
2: มันเป็นยางๆติดกันแล้วแบบมันหลุดออกมามันหลุดออกมาอยู่กลางถนนนะครับ1อันแต่ว่ามันก็จะมีอีก2อันที่มันกำลังจะออกมาอยู่กลางถนนอ่ะกลางถนนฝั่งขาขับฝั่งคนขับอ่ะครับผมก็เลยผมตามรถคันสีขาวมาเป็นเหมือนรถตู้อ่ะ
1: รถตู้
2: รถตู้อ่ะเขาน่าจะเห็นเขาเบี่ยงหลบได้แต่ผมไม่ทัน
1: ไม่ทันเนี่ย
2: คุณเข้าเต็มๆอ่ะครับ
1: โอ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นมันแบบตกใจเลยไหมว่าเฮ้ยอะไรหรือว่ายังไง
2: ก็ตกใจครับก็ตกใจเพราะว่ามันคือมันแข็งมากนะแล้วรถเราก็แบบมันก็เสียการทรงตัวนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามประคองรถแล้วก็คือเราไม่กล้าที่จะจอดตรงนั้นเพราะว่ากลัวจะรถคันข้างหลังอ่ะจะชนเราเข้าอีกที
1: นี่กำลังจะถามเลยมีรถตามหลังมาไหม
2: มีครับเป็นรถผมจำไม่ได้แม้จะเป็นรถHRVอะไรนี่แหละเขาแน่จะเหมือนเห็นผมชนแล้วเขาแน่จะมันอีกอันหนึ่งอ่ะมันก็เลื่อมออกมาถนนแล้วเขาก็เลยเหมือนเบรกทันนะครับก็เลยไม่ผมไม่รู้ว่าเขาชนหรือเปล่าแต่ว่าของผมมาชนเข้าไปเต็มๆครับ
1: อ้าวแล้วเห็นบอกว่ามีคนที่ทับไปเหมือนเราชนไปเหมือนเราอีกกี่คันทั้งหมดกี่คันเสียหายทั้งหมด
2: ผมไม่แน่ใจครับคันมันก็น่าจะมีหลายคันนะครับผมที่น่าจะชนไปอ่ะนะเพราะว่ามันขวางอยู่กลางถนนเลยครับกลางถนนจากขอบทางมาคือเลนที่3อ่ะก็คือถ้าพูดง่ายๆคือจะเป็นเลนทางด่วนแล้วอ่ะครับ
1: ก็คือตอนนั้นเราจอดลงไปดูเลยมั้ย
2: ผมต้องขึ้นสะพานข้ามไปครับเพราะว่ามันมีรถที่เขามาจากเลนซ้ายอ่ะมันก็ตามตูดเรามาเราจอดตรงนั้นไม่ได้ผมขึ้นสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์ไปแล้วก็ถึงชะลอซ้ายมือแล้วก็จอดดูสภาพรถนะครับ
1: คือเราเลยไปหน่อยแล้วเราก็จอดลงมาดูใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนที่เราลงมาดูเราเห็นอะไรบ้างอ่ะ
2: ก็ไอ้ฝาไอ้เขาเรียกว่ายางใต้ท้องรถของผมอะยางไอ้เขาเรียกอะไรอะที่มันลงใต้เครื่องเราอะก็กระจุยครับก็กระจุยแล้วก็
1: มันหักเลยเหรอหักเป็นมาเลยเหรอ
2: ก็หักหมดเลยครับผมหักหมดเลยครับก็ปุ๊กก็คันคนโซนข้างหน้าก็แตกอ่ะครับก็แตกก็แตกออกมาหมดนะครับก็ดีที่มันโม้น้ำไม่แตกอ่ะครับโม้น้ำไม่แตกถ้าโม้น้ำแตกก็คงไปไม่ได้อ่ะครับต้องจอดนะคร
1: ับ โอ้แล้วยังไงแล้วนานไหมกว่าเราจะโทรมาแจ้งจสร้อยหรือยังไงตอนนั้นเราทำยังไง
2: ก็ผมก็โทรตอนนั้นเลยครับก็โทรไปก็หลังจากขับขึ้นรถผมก็โทรเลยครับก็ให้แฟนกดโทรศัพท์ขอแจ้งกับจอ200เลยครับว่ามันมียางตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพราะ
1: คือเราก็โทรเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหม
2: โทรเดี๋ยวนั้นเพราะว่ากลัวว่าคือกลัวเรื่องของมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามาเนี่ยถ้าชนเขาเต็มๆเนี่ยร่วงเลยครับแล้วก็กลัวอย่างสมมติเราขับรถตามหลังมาเบรกไม่ทันก็จะชนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นแล้วมีอุบัติเหตุอะไรแจ้งกลับไปทางจอ200ไห
1: ม
2: ก็ประมาณนี้แหละคร
1: ับ ไม่รู้ว่ามันหลุดกันเด็นออกมาได้ไงเนาะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่คุณสุดยอดจะไปเจอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างเนี่ยก่อนหน้าเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมคือตอนนั้นอ่ะเราเห็นพี่รปภ.ที่ประจำการหัวนะเขาก็มองอ่ะเขาก็มองออกมาผมก็ยังมีความคิดว่าทำไมแบบไม่คือเห็นว่ามันมาอยู่กลางถนนแล้วทำไมถึงไม่ไปเอาธงแดงหรืออะไรมาให้รถชะลอว่ามันมีตรงนี้แล้วก็เก็บเข้าไปครับผมไม่แน่ใจว่าใครไปทำให้มันหลุดออกมาครับเพราะว่าผมคุยกับ สำนักการทางของกรุงเทพแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องไปไล่กล้องดูว่ามันอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ทำให้มันหลุดมาเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องมีคนไปทำให้มันออกมาเพราะถ้าไม่มีคนไปทำให้มันออกมามันไม่ออกมาอันนี้ก็เข้าใจได้ครับแต่ว่ามันก็ออกมาอยู่กลางเลยครับวันนั้นก็คือขวางก็พูดง่ายๆคือเหมือนเราเอาท่อนไม้ไปขวางถนนไว้อะเป็นแบบนั้นเลยครับ
1: ตอนนั้น
2: มันไม่สามารถจะหลบได้อ่ะ
1: เห็นเวลาในกล้องนี่มันประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเหรอใช่ไหมประมาณทุ่ม
2: ใช่ๆประมาณผมออกกำลังกายเสร็จประมาณทุ่มแล้วก็ขับออกไปจากวงโปรก็ประมาณทุ่มนิดๆนะครับทุ่มนิดๆเองประมาณทุ่ม5 นาทีทุ่ม8 นาทีประมาณนี้ครับไม่ได้ดึกมากครับ
1: แล้วนี่ทางทีมงานแจ้งแล้วใช่ไหมที่ทางท่านผอ.บอกว่าให้ไปตรวจไปเช็คกับทางศูนย์บริการแล้วก็ประเมินค่าเสียหายมาแล้วก็นำมาเบิกกับทางสำนักงานจราจรแล้วก็ขนส่งกรุงเทพมหานครได้ทันทีเลย
2: อ๋อคือเมื่อเช้าอ่ะที่ผมคุยกับคุณอดิเทพที่เขาชื่ออดิเทพอ่ะนะที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าแกตำแหน่งอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าแกเป็นในสำนักงานของการทางกรุงเทพอ่ะครับแกก็เลยบอกว่าแล้วจะยังไงก็บอกว่าก็คือรถผมอ่ะมันเป็นประกันชั้นหนึ่งแบบพิเศษมันต้องเสียค่าเอ็กเซสเพราะว่าชนไม่มีคู่กรณีมันต้องเสียค่าเอ็กเซสแล้วก็ผมก็เลยบอกแกว่าแล้วอย่างเนี้ยถ้าผมเอารถเข้าจอดเนี่ยคือผมมาทำงานเป็นเซลล์เอนจิเนียร์เนาะผมจะต้องใช้รถเกือบทุกวันอ่ะแล้วอย่างเนี้ยผมจะต้องเช่ารถเนี่ยมันยังไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าแกก็ดีนะครับแกก็ประสานให้ดีมากอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงนั้นผมก็ไม่รู้จะยังไงก็ผมยังไม่ได้เอาอันนี้เอารถเข้าไปอ่ะครับผมเอารถเข้าไปที่ยังไม่ได้เอาเข้าไปที่อู่อ่ะครับ
1: ยังไม่ได้ไปประเมินค่าเสียหายว่างั้นเถอะใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ใช่ครับแต่ประกันน่ะมาประเมินให้แล้วว่าไม่มีอะไรเสียหายบ้างนะครับ
1: เขาตีราคาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ที่ประกันบอก
0: ใช่ถ
2: ึ
0: งเท
2: มขอบอกว่ารถผมเนี่ยมันจะต้องเสียค่าเอ็กเซส 3,000 แล้วก็ส่วนค่าเสียหายตรงนั้นน่ะต้องรอให้อู่เป็นคนแจ้งมาว่าจะเสียเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับครับอ่ะยังไงก็
2: อันนี้คุณอะไรครับ
1: ผมเสมาครับจากจอสร้อยครับตอนนี้เราคุยหน้าไมค์กันอยู่นะ
2: ฟังทุกวันครับฟังทุกวัน
1: ครับตอนนี้เราคุยหน้าไมค์กันอยู่นะเวลาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นรายงานความคืบหน้าด้วย
2: ครับในชีวิตเลยนะเนี่ยจอสร้อยก็ขอบคุณมากครับก็ขอบค
1: ุ
2: ณจอสร้อยจริงๆที่ประสานให้รวดเร็วมากครับแล้วก็ขอบคุณทางผอ.อติเทพครับที่เข้ามาสอบถามตลอดเวลาว่ามีการรับผิดชอบอะไรแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ได้ได้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยที่แจ้งเข้
2: าม
1: าย
2: ินดีครับยินดีครับ
1: นะขอบคุณ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณสุดยอดนะครับก็ปลอดภัยนะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ารถเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายไปนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านผอ.ก็บอกแล้วว่าก็ประเมินค่าเสียหายมาได้เลยนะครับให้ศูนย์เขาประเมินค่าเสียหายมาก็สามารถมาเบิกได้นะครับกับทางสำนักงานจราจรแล้วก็ขนส่งกรุงเทพมหานครได้ทันทีนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำประมาณค่ำๆอ่ะประมาณทุ่มเสร็จๆอ่ะของวันศุกร์ที่8พฤษภาที่ผ่านมานะครับอ่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงเวลานี้เป็นการทำงานจากทางด้านของรฟม.กันบ้างนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับมีแจ้งเรื่องของการทำงานรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งขาเข้านะครับ3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั้นชานชาลาสถานีบางปะกอกโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1มีนาคมถึง30พฤษภาคม2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาณที่5ครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า3ช่องจราจรครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้นชานชาลาสถานีบางปะกอกในวันที่1มีนาคมถึง30พฤษภาคม2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4มีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ครับ www.dmrta.com ครับทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับช่วงนี้ติดตามเดินตลาดกับจสร้อยครับพบกับคุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากุลครับ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
1: ครับ
4: มาติดตามกับช่วงของเดินตลาดกับจสร้อยนะคะ
1: ครับ
4: วันนี้มาเริ่มด้วยเรื่องของมังคุดค่ะคุณเสมาเพราะว่าช่วงนี้นะคะพฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วงของ21พฤษภาคมจนถึง10มิถุนายน
1: ครับ
4: จะเป็นช่วงที่ผลผลิตมังคุดค่ะจะออกสู่ตลาดพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะคะ
1: ครับ
4: ก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันดังนั้นปัญหาก็คือเรื่องของการหาตลาดแล้วก็ทั้งในและส่งออกต่างประเทศนะคะ
1: ครับ
4: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็เลยต้องไปดูค่ะว่าได้มีการเตรียมพร้อมอะไรไว้สำหรับเรื่องของการจัดการผลไม้นะคะโดยเฉพาะมังคุดจริงๆแล้วไม่ใช่มังคุดหรอกช่วงนี
1: ้
4: มันจะมีผลไม้ออกพร้อมๆกันติดๆกันเนี่ยหลายๆอย่างอันนี้จะเป็นมังคุดที่จะออกก่อนแล้วเป็นมังคุดเดี๋ยวนี้เนี่ยคือพอไปดูแล้วก็เห็นว่ามังคุดเนี่ยพรีเมียมเนี่ยเขาส่งออกเป็นลูกๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่กล่
1: อง
4: แพ็คส่งออกเลยมันจะเป็นมังคุดลูกเล็กค่ะเขาบอกว่าซูเปอร์มินิมังคุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมทำตลาดเนี่ยดูเลยลูกเล็กนะคะคุณเฉยมา
1: เล็กๆ
4: ใช่เขาก็บอกว่าจากการที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะไปที่บริษัทอรสาฟุตจำกัดนะคะเตรียมเรื่องของการคัดมังคุดนะคะเพื่อที่จะส่งออกตลาดส่งออกในปีนี้เขาบอกว่าเร่งจะต้องมีการวางมาตรการรองรับเพื่อเปิดลานมังคุดค่ะเชื่อมโยงกับตลาดโมเดิร์นเทรดแล้วก็การผลักดันการส่งออกแล้วก็กระจายผลผลิตผ่านโครงการถ้าในประเทศก็ไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีผ่านไปรษณีย์ไทยและภาคเอกชนในการช่วยกันเพื่อที่จะช่วยกันซื้อค่ะนะคะเพื่อระบายผลผลิตนะคะแล้วก็ประสานกับทาง เรียกว่าทางผู้ประกอบการอาหารและก็เครื่องดื่มที่จะไปนำไปทำของหวานเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้ก็มีแกงมังคุดนะ
1: อ๋อครับ
4: นะคะเขาก็เรียกว่าเชฟก็คิดไปนะคะว่าจะทำยังไงดีในการที่จะแปลงมังคุดให้เป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะเขาบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการหารือจัดตั้งฟรุตโปรเซสซิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพผลไม้จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นต้นแบบรองรับผลผลิตส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกมามากๆนะคะผ่านการแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยหอการค้าจังหวัดจันทบุรีก็เสนอให้มีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการแปรรูปนะคะก็คือห้องพรีคูลลิ่งระบบบรรจุภัณฑ์หรือว่าเครื่องจักรแปรรูปที่ทันสมัยเพื่อที่จะส่งเสริมการจัดตั้งลานประมูลมังคุดค่ะก็คิดกันนะคะเสียงช่วยกันว่าจะทำยังไงนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์มังคุดปีนี้นะคะปี2569ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าผลผลิตทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ 318,000 ตันนะคะซึ่งก็ลดลงจากปีที่แล้ว 6% ขณะที่ผลผลิตของภาคตะวันออกอยู่ที่ 175,000 ตันลดลงไป 33% นะคะผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดก็คือเดือนนี้ล่ะค่ะพฤษภาถึงมิถุนาคิดเป็น 58% นะคะ ของผลผลิตของภาคตะวันออกนะคะมังคุดไทยเนี่ยพึ่งพาตลาดส่งออกสูงถึง 86% ส่วนการบริโภคในประเทศอยู่แค่ 14% เท่านั้นเองนะคะโดยราคามังคุดที่ลงรับซื้อณวันที่7พฤษภาคมอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่ครับ
4: 80ถึง85บาทสำหรับมันรวมกายนะคะมันกายลายรู้จักไหมมันคืออะไร
1: ไม่รู้จัก
4: มันคือมังคุดนะคะที่เป็นเปลือกเนี่ยจะตกกะแต่ว่าเนื้อมันจะอร่อยมากเขาบอกว่ารับซื้อเนี่ย60-70กิโลกรัมละ60-70นะคะถ้ามังคุดคะก็60-75บาทต่อกิโลกรัมนะคะนี่เรียกว่าราคาพวกนี้เป็นพรีเมียมส่งออกนะส่วนเราในประเทศทานมังคุดตกใสกิโลกรัมที่เขารับซื้อคือ 20-30 บาท
1: อ
4: ันนี้คืออันนี้คือลงรับซื้อนะไม่ใช่ราคาที่ราคาขายนะคะแล้วก็การส่งออกช่วงวันที่1ถึง26เมษายนเนี่ยปริมาณรวมอยู่ที่ 1,042 ตันมูลค่า616ล้านบาทนะคะเฉพาะช่วง20ถึง26เมษายนเนี่ยส่งออกไปมูลค่าส่งออกคือ 1,190 ตันมูลค่า86ล้านบาทนะคะ
1: ครับ
4: เขาบอกว่าทั้งปีของปี68เนี่ยไทยส่งออกมังคุดรวม 226,442 ตันมูลค่านะคะ 17,018 ล้านบาทเวลาหน้าที่ไม่มีมังคุดนะคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวฉันเคยเห็นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาขายกันเป็นลูกค่ะนะคะคุณสุภชีบอกว่านอกจากมังคุดแล้วทุเรียนปีนี้ก็มีความท้าทายมากกว่าปีก่อนเนื่องจากว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าผลผลิตทุเรียนปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็บอกว่ากระทบจากต้นทุนขนส่งนะคะที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางถึงแม้ช่วงนี้จะเผาๆไปบ้างนะแต่ว่าส่งออกผลให้ทุเรียนเนี่ยเปิดตลาดไม่สูงเท่าปีก่อนราคานะคะประกอบกับปีนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้งทำให้ทุเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากซึ่งก็เป็นปัจจัยกดดันราคาจึงได้ทำงานเชิงรุกตั้งแต่ต้นปีทำการตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะคะเขาบอกว่าก็เลยส่งทีมไปเจรจาทางด้านลาวด่านนี่นะคะลาวเวียดนามจีนเพื่อรองรับผลผลิตในช่วงของฤดูกาลผลไม้นะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่เราเห็นทุเรียนนี่ทำไลฟ์คอมเมอร์สไปแล้วนะคะให้
1: อ
4: ินฟูมาช่วยขายก็เรียกว่าผลักดันผลผลิตให้ออกไปแต่เรื่องของการส่งออกนี่นะคะที่เพิ่งทราบว่าที่เขาจะเร่งส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยคือทุเรียนเนี่ยพอเวลาออกไปผ่านด่านเนี่ยนะคะด่านชายแดนจะต้องรอรถบรรทุกที่ขนส่งทุเรียนไปเนี่ยจะต้องรออยู่หน้าด่านเนี่ยประมาณ4-5วันเลยคุณเสียมาคิดดูสิว่าผลผลิตเนี่ยแทนที่จะไปแบบสดๆใช่ไหมคะก็ต้องรอในเรื่องของการขนส่งหน้าด่านไป4-5วันถึงจะผ่านด่านได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการปรับนะคะก็คือส่งให้เจ้าที่เนี่ยไปลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งผลไม้ไทยนะคะที่ด่านสากลคือหูงินะคะและด่านโยอี้ค่ะโยอี้กวนนะคะเมื่อช่วงเมษายนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการขนส่งนะคะสินค้าโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Big Data นะคะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมานะคะเรื่องของการติดตามยานพาหนะก็ทำให้ส่งสินค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้ที่ด่านโยอี้กวนของจีนเนี่ยยกระดับเป็นด่านระบบอัจฉริยะนะคะแห่งแรกใช้เทคโนโลยีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไร้คนขับเปิดให้ผ่านด่านได้ตลอด24ชั่วโมงลดขั้นตอนนะคะก็เลยทำให้แล้วก็เพิ่มช่องจราจรจาก6ช่องเป็น14ช่องนะคะส่งผลให้ส่งออกเนี่ยรองรับรถที่จะส่งผลไม้ออกไปจีนเนี่ยจาก1,200 ถึง 1,500 คันต่อวันเป็น 2,800 ถึง 3,000 คันต่อวันผลไม้เราก็จะเดินทางออกไปจีนเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้ผลไม้ออกไปเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลไม้ไทยมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของเปิดเทอมนะคะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ไปตรวจสอบร้านขายชุดนักเรียน ย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีนะคะเขาบอกว่าจากการที่กรมการค้าภายในได้ Kick Off ไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมสบายกระเป๋า Back to School นะคะ2026เนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาช่วงเดือนเข้าเวรในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พ่อแม่ไปคือเขาจะเปิดเทอมแล้วบางคนเนี่ยเปิดศุกร์นี้ด้วยศุกร์นี้ด้วยซ้ำก็ไปซื้อกันช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะ
1: ครับ
4: คุณเสมาร้านขายเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยโอ้โหเรียกว่า
1: คึกคักเลย
4: คึกคักมากค่ะแล้วตอนนี้คนปักเสื้ออะไรเงี้ยก็เรียกว่าคิวก็ยาวอยู่นะคะ
1: ครับ
4: แล้วก็มีเสียงบ่นด้วยบอกว่าแบงค์เทาแบงค์เดียวอ่ะ
1: ไม่อยู
4: ่ซื้อชุดนักเรียนให้ลูกไม่ได
1: ้
4: ฟังแล้วน่าสงสารเนาะ
1: เออ
4: ชุดนักเรียนนี่หมายถึงเสื้อกระโปรงหรือกางเกงนะคะสำหรับเด็กชายแล้วก็มีรองเท้าถุงเท้าด้วยนะเข็มขัดเนี่ยแบงค์เทาซื้อไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะคะ
1: ไม่อยู่
4: เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาบอกว่าไปดูร้านที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นบริษัทธนบุรีการศึกษาจำกัดร้านสอช้างศึกษาหรือว่าห้างตาสมอเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือนะบอกว่าของที่เป็นสต็อกเดิมเนี่ยเขาไม่ขึ้นราคาค่ะขายราคาเดิ
1: ม
4: แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นในส่วนลดของอุปกรณ์การเรียนอื่นๆเช่น เรื่องของการปักชื่ออักษรย่อฟรีนะคะเดี๋ยวนี้เขาใช้ดิจิตอลกันแล้วนะข้อมูลป้อนเข้าไปในจักรแล้วจักรก็เย็บไปเองไม่ต้องมีคนนั่งนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงคือกรมการค้าภายในเขาบอกเลยว่าพบว่ามีร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนเนี่ย เขาระบุชื่อเลยเช่นเสื้อเชิ้ตนักเรียนชายตาสมใจนึกขายราคา215-360บาทต่อตัวเกงนักเรียนชายท็อปสัน325-375คือบอกชื่อมาเลยผู้ปกครองดูจะได้รู้ว่าอ๋อที่นี่มันขายเท่านี
1: ้
4: ฉันไปร้านนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ดีบอกมาเลยอย่างเช่นนักเรียนชายตาน้อมจิตจากเดิม139อันนี้เขาขึ้นราคาเหมือนกันนะคะ139-300กลายเป็นขาย179-290ต่อตัวหรือว่าจะเป็นเสื้อนักเรียนหญิงตาสมอเดิม185-310ก็กลายเป็น185-315ก็ขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ผู้ปกครองจะได้ดูแล้วก็จะได้ตัดสินใจเลือกตั้งแต่บ้านเลยว่าจะไปร้านไหนนะคะใครที่ยังคงราคาเดิมดิฉันว่าก็ขายดีไปนะคะก็สะท้อนให้เขาบอกว่าจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ากำลังซื้อปีนี้เนี่ยชะลอลงนะคะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและก็ค่าของชีพทำให้หลายครอบครัวเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะบางส่วนเนี่ยถ้ายังลูกๆก็ไม่โตมากก็ใส่ชุดของพี่ได้ก็คงต้องใส่ชุดเดิมไปก่อนหรือของพี่ไปก่อนนะคะก็อันนี้ก็เห็นใจทุกคนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็อยากได้เราเปิดเทอมเรายังอยากได้ของใหม่มาตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ย ใช่ไหม
1: ใช
4: ่เราก็อยากได้ของใหม่นะคะเอาว่าเป็นการช่วยถ้าเกิดว่าใครยังใส่ได้ก็ใช้ของเก่าไปก่อนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะของโรงเรียนของพ่อว่ามาของพ่อแม่นะคะเขาบอกว่าถ้าเห็นว่าร้านไหนเนี่ยฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยจำหมายเลขสายด่วนกรมการค้าภายในไปเลยนะคะ1569ค่ะ
1: ครับ
4: นะคะช่วยกันค่ะถ้าไปซื้อแล้วบอกโอ้โหทำไมมันขึ้นเยอะจากปีที่แล้วเนี่ยแจ้งไปเลยนะคะ1569ค่ะ
1: ครับ
4: สายด่วนกรมการค้าภายในนะหรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทั่วประเทศเลยอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการจัดส่งผลไม้ไปเรามีการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมขายผลไม้ไทยในตลาดจีนล่าสุดก็ไปจัดที่เมืองกวางโจวและคุนหมิงค่ะ
1: ครับ
4: ก็ปรากฏว่านะคะมีการจัดจำหน่ายผลไม้ทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ก็ได้ยอดดีตามที่กำหนดคือขายผลไม้ได้กว่า220ล้านนะคะทางคุณสุนันทากังวันกุลกิจเขาก็บอกว่าก็ได้มีการทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสั่งให้เร่งขายผลไม้ไทยนะคะเพื่อที่จะรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดนะคะก็เลยได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในจีนนะคะเร่งกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้เพื่อกระตุ้นการบริโภคและกระตุ้นการส่งออกผลไม้ไทยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกวางโจวและคุณหมิงก็จัดกิจกรรมเนี่ยค่ะไทยฟรุตโกลเด้นมันปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวจีนนะคะก็เรียกว่าขายทั้งใน3เมืองหลักของจีนแล้วก็8เมืองรองค่ะซึ่งเป็นตลาดใหม่ผลไม้ของประเทศจีนนะคะ เขาก็เนี่ยหาดูเอาผลไม้ไทยไปหลายชนิดเลยของเรามีทุกเขาเรียกว่าทุกหน้าเลย คือช่วงนี้ไม่มีผลไม้นี้แต่ก็มีอย่างอื่น
1: ทด
4: แ
1: ทนนะใช่
4: ใช่จะทานอะไรได้หมดนะคะเขาบอกว่ารวมถึงมีการจัดทั้งในฮอลแล้วก็ไปจัดถนนคนเดินที่เมืองสัวเถาด้วยนะเราก็เรียกว่ากระจายหาตลาดไปตลอดนะคะก็ได้มีการจัดงาน The Land of Tropical Food ค่ะซึ่งก็มีการทั้งขายอย่างที่บอกขายออฟไลน์ออนไลน์ควบคู่กับไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะ
1: ร่วม
4: กับบริษัท Pagoda ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่ขายผลไม้มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 4,000 สาขาทั่วจีนนะคะก็ไปไลฟ์สดกันแล้วก็บอกว่ามีการต่อยอดในเรื่องของจัดกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำจูเจียงที่เมืองกวางโจวด้วยนะคะเรียกว่าทุกที่ที่สามารถไปเปิดตลาดได้ก็ช่วยกันนะคะให้ทุพพานิชไปดำเนินการค่ะแล้วก็เขาบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยคนสนใจนะคะเรื่องของการทดลองสินค้าการซื้อซ้ำแล้วก็มีการแชร์บนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องก็เลยได้รับการสนใจนะคะบอกว่าแล้วก็ยังไปคุณสุนันทาบอกว่าที่คุณหมิงเนี่ยทางทูตพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของร้านอาหารไทยซีเล็กนะคะประชาสัมพันธ์ทุเรียนไทยในช่วงของปลายเดือนเมษายนบอกว่าที่ห้างสรรพสินค้าถงเต๋อเมืองคุณหมิงนะคะมีการทำเมนูอาหารต่างๆให้ชิมค่ะเช่นขนมปังชีสทุเรียนนะคะก็ให้มาลองทานทุเรียนแบบกรอบบ้างแล้วก็หอยเชลย่างส้มโอนะคะไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวส้มโอต้มยำน้ำข้นเนื้อลำไยนะปลาหิมะคนจีนชอบกินปลานึ่งนะปลาหิมะนึ่งมะนาวมังคุด
1: คร
4: ับแล้วก็เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็สร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ผู้ประกอบกิจการธุรกิจด้านอาหารแล้วก็โรงแรมของจีนสนใจซื้อผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการส่งเสริมการขายอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมนะคะโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศก็ติดต่อไปได้ที่ thaitrade.com นะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ตลาดที่จะช่วยกันในการขายผลไม้ไทยค่ะทั้งหมดก็เป็นเดินตลาดในวันนี้กับทางช่วงของเดินตลาดกับจส.100ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค
1: ่ะสวัสดีครับ
3: เดินตลาดกับจส.100

0: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่น

หนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลา

0: แผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ติดตามจสรันกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือพันท้ายนรสิงห์ครับเอาใจคนรักสุขภาพครับพันท้ายนรสิงห์ครับเอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์ครับที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C The Mall Foodland Tops ทุกสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับพันท้ายนรสิงห์มีกิจกรรมดีๆให้ได้ร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนพฤษภาคม2569ครับที่มีชื่อว่าถอดรหัสทายคำเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ชื่อว่าอะไรเพียงแค่นี้ก็ลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายด้วยนะครับขอบคุณพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสุภมาศนั่งหัวโต๊ะถกผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นตลาด EV และอธิบดีกรมฝนหลวงน้อมรับเหตุผลยกย้ายตำแหน่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อธิบดีกรมฝนหลวงน้อมรับเหตุผลโยกย้ายตำแหน่งยันไม่ได้เกี่ยวหลานรัฐมนตรีคุณนภพรช่องกลรายงานค่ะ
6: นายราเชนศิริปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้มาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้พบท่านเลขาธิการรัฐมนตรีโดยได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของตนและที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจในการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีนายราเชนยังระบุได้ว่าตนเองได้มีการพิจารณาไต่ตรองและรับฟังข้อมูลถึงเชื่อได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยมีการนำเสนอตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้ครม.ให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการประเรือนทั้งนี้นายราเชนยังระบุอีกว่าไม่ได้ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการตัดแต่งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่มีการร้องเรียนไปยังทุกหน่วยงานขอยืนยันตามนี้จบแล้วคือจบตนเองเป็นข้าราชการมืออาชีพและผ่าผ่อนช่างกลแรงกันค่ะ
5: สุภมาศนั่งหัวโต๊ะถกผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นตลาด EV พร้อมเดินหน้าวางมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและบริการหลังการขายให้ประชาชนมั่นใจซื้อและใช้รถ EV คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบผู้แทนภาคเอกชนและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าร่วมโดยนางสาวสุภมาศได้กล่าวก่อนการประชุมโดยระบุว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ตลาดรถ EV ขยายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้สคบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลเรื่องของคุณภาพสินค้ามาตรฐานความปลอดภัยและปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจะยังเป็นกรณีเฉพาะรายแต่เมื่อความต้องการซื้อรถ EV เพิ่มสูงขึ้นภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพรถยนต์มาตรฐานชิ้นส่วนการคุ้มครองและการเยียวยารวมถึงการบริการหลังการขายทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและการหาดูครั้งนี้ไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการร่วมกันกำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้ภาคธุรกิจเติบโตควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกล้าตัดสินใจใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ปิดท้ายกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังจากมอบนโยบายให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยระบุว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่ดูเหมือนขณะนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังประสบปัญหาหลังจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ชี้ว่าเชื้ออำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในการโยกย้ายนายนฤชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองว่าที่ตนกล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอย่าพยายามเอามาโยงและขณะนี้ตนยังไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทุกคนทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาส่วนกระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดง
8: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ็บปะเปล่า
1: เฮ้ยออกมาพี่ออกมาพี่แก
0: ้วหมอชุบฉับเนี่ยใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วย
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเยอะสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาสมไม่มีบัตรค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
3: เมรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดคุณมาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ
0: ่แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ให
1: ้ผู้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: มีคุณดวงเดือนนะครับบอกว่าพบชายสูงอายุนะครับคุณดวงเดือนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เหตุการณ์เป็นยังไงอะครับคุณดวงเดือน
2: อ๋อคุณลุงก็เดินมาแล้วแกก็น่าจะแบบขันขาอ่อนแรงแล้วก็ลงไปนอนกับพื้น
1: โอ้ครับครับ
2: แต่ไม่มีบาดแผลเพราะว่าไม่โดนไม่ชนถูกอะไรแกก็ค่อยกองลงไปแล้วเราก็พยุงแกขึ้นมานั่งเก้าอี
1: ้อ๋อครับตรงนั้นคือที่ไหนยังไงอะครับ
2: ตรงนี้อยู่ใกล้ๆปากซอยเจริญกรุง84ค่ะ
1: เจริญกรุง84เหรอครับใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะตรงข้ามกับตลาดสดบางคอแหลม
1: ครับเขามีเอกสารหรือว่ามีอะไรไหมครับ
2: รู้สึกว่าในกระเป๋าว่ามีเอกสารมีบัตรประชาชนค่ะ
1: ครับ
2: มีบัตรประชาชน
1: ระบุชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเดี๋ยวก่อนนะคะชื่อเดี๋ยวก่อน
1: วิสุทธ์ลีณวัฒน
2: ์ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่บ้านอยู่แถวตอกจัน
1: อ๋อในบัตรเขาระบุว่าอยู่แถวตอกจันเหรอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่ครับครับครับแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรยังพูดคุยรู้เรื่อง
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได้คุณแกงเงียบ
1: ไม่คุยเหรอครับไม่พูด
2: ไม่คุยค่ะไม่คุยพูดช้าช้าเบาๆนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะ
1: โอ้คุณดวงเดือนพบเห็นตั้งแต่กี่โมงแล้วอะครับ
2: โอ้เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: ครับครับ
2: น่าจะสักชั่วโมงที่แล้วนะคะ
1: ประมาณบ่ายสาม
2: ตอนนั้นประมาณบ่ายเดี๋ยวน่าจะสองโมงครึ่ง
1: ใช
2: ่ใช่ตอนนั้นสองโมงครึ่งค่ะสองโมงครึ่ง
1: อ๋อแล้วเราได้ประสานงานไปทางไหนบ้างครับนอกจากจสร.
2: ก็มีอยากโทรตาล่าโทรจสร.อย่างเดียวโทรอีกเบอร์นึงไม่ได้แล้วเลยโทรไปไหนจ้ะอ๋อส่งไปทางนายนายบอกว่าโทร1808อ่ะโทร1808ได
1: ้อืมครับครับ
2: ใช่นั่นเองค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าพอตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายสองครึ่งเราก็ดำเนินการประสานงานไปทางสน.วัดพญาไกให้
2: ใช
1: ่ไหมเจ้าของพื้นที่เนา
2: ะค่ะ
1: ปกติเขาก็แสดงว่าเขาก็อยู่แถวนี้เคยเจอเขามาก่อนไหมครับหรือว่าไม่เคย
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยเนาะ
2: ไม่เคยเจอ
1: เราให้ทานน้ำทานท่าอะไรก่อนไหมครับเนี่ยอ๋อ
2: ไม่ให้ค่ะให้ยาดมให้ทานน้ำก็จะแบบว่าแกหิวก็ดึงเส้นน้ำยาใส่เส้นน้ำยาไป
1: โอ้น่ารักมากแล้วเขาไม่ได้คุยอะไรกับพี่ดวงเดือนเลยเหรอครับ
2: ไม่ค่ะไม่แกก็พูดช้าๆก็ถามก็จะเอาบัตรประชาชนให้ดูแล้วในกระเป๋ารู้สึกว่ามีเอกสารมีอะไรยังบอกว่าระวังนะแล้วให้สำคัญเข้าไปอย่างเก่า
1: เขาไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัว
2: ไม่มีโทรศัพท์แล้วไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้แล้วถามก็บอกเบอร์ไม่ได้
1: อ๋อแล้วนานไหมกว่าตำรวจจะมาดูแลมา
2: ก็ไม่นานนะคะหลังจากที่โทรด่านแป๊บนึงอ่ะตำรวจก็มารับนะคะไม่นาน
1: ครับครับ
2: คร
1: ับ เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับแล้วก็ไปส่งที่บ้านที่ซอย
2: ใช่ค่ะบอกว่าจะไปส่งบอกว่าคนกินแล้วก็ให้เด็กดูเด็กบอกว่าโอเคเป็นสอนอวัฒนาการมารับ
1: ใช่ใช่ก็ไปส่งที
2: ่
1: ตามที่อยู่เลย
2: ไปส่งใช
1: ่ใช่โอ้ขอบคุณมากนะครับปกติ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ปกติเจอเหตุการณ์อย่างนี้

0: บ่อยไหมครับเนี่ย
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรก
0: เป็นร้านอะไรเหรอครับพี่ดวงเดือน
1: เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงข้างกับอสเลยถ้าเป็นคนแถวนี้ตรงข้ามกับเส้นตลาดมะกอแหลมมาใส่ตลาดสดมะกอแหลม
0: ชื่อร้านอะไรครับพี่ดวงเดือน
1: ร้านโชคจรัญค่ะ
0: โชคจรัญเนาะ
1: โชคจรัญค่ะ
0: โอ้เป็นเจ้าของร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหขายดีแน่เลยเจ้าของร้านใจดีขนาดน
1: ี้ดีจ้ะดี
0: เดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรค่ะของแบบนี้มันช่วยได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่อาหารก็ยืนนั่งแล้วก็ยืนนั่งแล้วก็เยอะแยะแค่นั้นเองค่ะ
0: เดี๋ยว
1: อะไรค่ะ
0: เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พาไปส่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะฮะ
1: โอเค
0: ดาบตำรวจ
1: งั้นโอเคค่ะ
0: ดาบตำรวจประธานสุมนินนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจจากสน.วัดพญาไกดาบครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ดาบตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับ
2: เลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้านลุงแล้วครับ
1: โอเคได้ยินละ
0: เขาอยู่คนเดียวเหรอครับดาบ
2: อยู่กับแฟนของลุงครับโทรคุยก็เป็นแฟนรับสาย
0: อ๋ออยู่กันสองคน
2: จะมีญาติอยู่ครับ
0: อ๋อมีญาติ
2: ก็แต่ที่โทรติดคือเบอร์แฟนของคุณลุงคร
0: ับ อ๋อโอเคโอเคนี่ก็ใกล้จะถึงกันแล้วเนอะ
2: ถ้าถึงนะครับพอดีคุณป้าเขามารับพอดีเลย
1: เราฝันว่า
0: เขามาแล้ว
2: บ้านอยู่สุดซอยพอดี
0: ตอนนี้อยู่ในสายกับพี่ดวงเดือนด้วยพลเมืองดีที่ไปเจอท่านแรกพี่ดวงเดือน
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณพี่ครับ
0: ถึงแล้วนะสบายใจได้
1: โอเคค่ะเพื่อนเขารู้แล้วว่าเบอร์มาจากสน.พญาไกก็โอเคนะคะ
0: ขอบคุณมากทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ผมครับ
0: ขอบคุณทางดาบตำรวจประธานสุมนินนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจจากสน.วัดพญาไกพอดีถึงบ้านแล้วก็มีทางคนทางบ้านออกมารับละนะฮะเป็นทางภรรยาของทางคุณลุงเนี่ยแหละแล้วก็ขอบคุณพี่ดวงเดือนด้วยนะครับเป็นเจ้าของร้านโชคจรัญนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดบางคอแหลมหรือว่าปากซอยเจริญกรุง84นะฮะเป็นพลเมืองดีพบเจอคุณลุงคนพัดหลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายสองครึ่งของวันนี้นะก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานกับทางจสร้อยเราก็ลองดูข้อมูลเก่าปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยหายตอนปีเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเดือนเมษานะฮะเป็นช่วงเดือนเมษาก็เดือนที่แล้วนี่เองนะตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มอันนั้นเป็นกรณีไปหายที่เจริญกรุง103นะครับก็ปรากฏว่าเป็นท่านเดียวกันเลยนะเราลองเช็คข้อมูลย้อนหลังดูตอนนั้นก็ได้ทางเจ้าหน้าที่สน.วัดพญาไกนี่แหละพาไปส่งให้ที่บ้านนะฮะบ้านแกอยู่แถวถนนจันทร์ซอย2นะครับก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีทั้งคราวก่อนชื่อคุณณัฐพรเป็นน้องพนักงานที่เซเว่นนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เป็นพี่ดวงเดือนเป็นเจ้าของร้านโชคจรัญนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดบางคอแหลมหรือว่าปากซอยเจริญกรุง84บอกว่าคุณลุงท่านไม่พูดไม่จาอะไรอ่ะนะก็ดูลักษณะหิวก็เลยให้น้ำให้กล้วยรับประทานรองท้องไปก่อนหลังจากนั้นก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยจสร้อยก็เลยประสานงานไปทางสน.วัดพญาไกนี่แหละเนื่องจากว่าท่านมีเอกสารติดตัวนะชื่อคุณวิสุทธิ์ลีณวัฒน์นะฮะท่านมีเอกสารติดตัวก็เลยดูข้อมูลย้อนหลังได้นะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีพี่ดวงเดือนขอบคุณทางสน.วัดพญาไกนะครับช่วยเหลือนำส่งที่บ้านตอนนี้ถึงบ้านละนะเมื่อสักครู่ก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำหลงลืมนะอย่าลืมโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเรานะครับโทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าลงทะเบียนได้ทางหลังไมค์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายบอกหลังไมค์เลยว่าลงทะเบียนหลงลืมบอกหลังไมค์เลยนะลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามให้ไม่กี่ขั้นตอนหรอกส่วน เข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ที่รีดติดเสื้อเนี่ยไม่ต้องมารับเดี๋ยวเราส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเองเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ส่งก็ฟรีอีกก็ไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียตังค์อีกนะแค่โทรเข้ามาลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเรานะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายทักทายใน YouTube เนี่ยนะครับคุณ 3M คุณอนุกูลคุณระพีพี่วันบางรักคุณกระปุกแดงพี่อุทัยคุณจตุพลนะฮะคุณ AA คุณวิรัตคุณสุวรรณทองคุณ AB พี่พัชนีนะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับอ่ะมาเก็บเรื่องการจราจรกันในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนเย็นนี้แล้วนะฮะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรจุดวันนี้ที่สอบถามเข้ามาเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นมิตรภาพ มิตรภาพจะเป็นฝั่งขาออกนะครับอยู่ในส่วนของก่อนถึงเนินทับกวางนะอยู่ช่วงของมกเหล็กนะอยู่ช่วงของทับกวางบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17บวก707ปิดเบี่ยงการจราจรวันนี้วันแรกนะปิดเบี่ยงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร2เลนขวาวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายวันนี้วันแรกจะทำประมาณ3เดือนอันนี้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะที่ท่านบอกว่าจะทำเนี่ยประมาณ3เดือนเพราะว่าตอนแรกเขาให้ข้อมูลว่าจะทำจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะท้ายแถว8ถึง9กิโลเมตรสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันการจราจรคล่องตัวดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณยุวดีครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม7มีตะกร้าพลาสติกตกหล่นอยู่เลนขวาเลยมาเล็กน้อยมีกองผ้าตกหล่นอยู่เลนกลางเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณบัวจันทร์พหลโยธินปากซอย72มีกระบะกับแท็กซี่ชนกันเราประสานงานสภ.คูคตให้เมื่อตอนนั้นเนี่ยอยู่เลนกลางด้วยนะครับการจราจรเนี่ยชะลอตัวตอนที่แจ้งเข้ามาคุณหนุ่มร่มเก้าเสรีไทยขาเข้าหมู่บ้านสหกรณ์มุ่งหน้านิด้าเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสิครสายเอเชียถนนหมายเลข32ฝั่งขาเข้ากม5รถติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์วุฒากาศช่วงราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปจอมทองการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณประสงค์คุณเอมิเตอร์แจ้งเป็นอุบัติเหตุเข้ามาจุดเดียวกันเลยบอกว่ายื้องๆกับตลาดสำเพ็ง2กาลประพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าชนกันหลายคันเลยนะเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 4-5 คันได้แล้วก็1ในนั้นมีเหตุไฟไหม้ด้วยนะมีพลเมืองดีช่วยกันดับอยู่นะครับอยู่เลนขวานะคุณจตุพลนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึง BTS บางว่าเล็กน้อยชนกัน3คันอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับอยู่2เลนซ้ายช่องทางหลักสน.ภาษีเจริญบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยการจราจรก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเด็กวัดป่านะครับการจราจรแถวราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับชนกัน4คันเลยต่างระดับบางรักน้อยมาเล็กน้อยราชพฤกษ์ฝั่งขาออกชนกัน4คันกีดขวางช่องทางซ้ายกับขวาของคู่ขนานคือวิ่งได้เลนกลางนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์นะครับมิตรภาพเป็นช่วงฝั่งขาเข้านะครับแถวขอนแก่นอำเภอเมืองแถวบ้านไผ่นะก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณบุญโชตนะครับบอกว่าทางหลวงทางพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 นะฮะมอเตอร์เวย์ M81 ช่วงนครชัยศรีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่บริเวณช่วงก่อนถึงด่านนครชัยศรีเล็กน้อยอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบรายละเอียดนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับ M81 นะที่คุณบุญโชติแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ทางชลบุรีคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าพัทยาก่อนถึงไฟแดงหนองใยบู่นะครับในช่องทางคู่ขนานเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบรายละเอียดนะฮะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการในที่จุดเกิดเหตุแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณบันเจิดฮะบอกว่าทางหลวง1095กม72อยู่ที่ปลายแม่ฮ่องสอนรถกระบะตู้ทึบตกข้างทางสภ.ปลายบอกว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งเป็นรถกระบะของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเสียหลักตกเขาคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนตัวรถรอรถเคลนมาดำเนินการเคลื่อนย้ายขอบคุณทางสภ.ปลายนะครับส่วนการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเดือนน้อยสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลุงถึงบ้านปลอดภัยเน
2: าะถึงบ้านแล้วปลอดภัยขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับ
2: ชอบเดินออกไปอย่างนี้หลายฝนแล้วก็หลงอย่างนี้เป็นประจำเลยค่ะ
1: แ
2: ล้วก็เป็นโรคลมชักด้วย
1: อ๋อเป็นโรคลมชักด้วย
2: แล้วก็ชอบออกไปคนเดียวอย่างนี้เป็นประจำ
1: อ๋อคุณลุงท่านอายุเท่าไหร่แล้วอะครับ
2: เกิดปีว่าปี2477ค่ะเกิด13พฤศจิกายนชอบออกเดินไปคนเดียว
1: แล้วเรียกไม่ฟัง
2: ก็ชอบจน
1: แล้วเรียกไม่ฟังเหรอครับ
2: ก็ไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
1: แล้วไม่ให้ไปแล้วพอไม่ให้ไปนี่คุณลุงเป็นยังไงอ่ะถ้าเราบอกไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ายังไงอ่ะเขาก็ดื้อไปอย่าง
2: น
1: ี้หรอ
2: นั่งเฉยอยู่นะคะตอนนี้มันนั่งอยู่ในบ้านแล้ว
1: แล้วไม่ได้พกอะไรติดตัวไปด้วย
2: ไม่มีโทรศัพท์ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่แน่นแล้วก่อนมีแล้วก็ใช้ก็บอกว่าแค่สัญญาณโทรศัพท์ก็เลยไม่ใช้โทรศัพท์ค่ะ
1: แล้วคุณเดือนน้อยนี่ตามหาไหมอ่ะเวลาคุณลุงเขาหายไปเราต้องตามหายังไงบ้างครับเนี่ย
2: ต้องตามหาก็แบบเรียกถามคนนู้นคนนี้ถามยามถามใครต่อใครบ้านก็ตอนนี้แบบรู้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: บ
2: ้านอยู่กันสาม1 2 3หลัง
1: แล้วปกตินี่อยู่กับใครครับมีลูกๆหลานๆอยู่ด้วยกันไหมฮะ
2: มีแต่น้องค่ะมีแต่น้องสาวน้องสาวของคุณพิสูจน์นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะไม่มีลูก
1: อ๋อครับค่ะ
2: ไม่มีลูกแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกรักเหมือนกันลูกอยู่แล้ว
1: หายไปตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยวันนี
2: ้เป็นอย่างนี้เป็นประจำหายชอบหายไปอย่างนี้เป็นประจำเรื่อยเลยหลายฝนแล้วเป็นตาฝนหมดฝนแล้วค่ะ
1: หายไปตั้งแต่กี่โมงครับ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วเขาบอกเขาแพ้สัญญาณโทรศัพท
1: ์อ๋อเขาหายไปตั้งแต่กี่โมงครับวันนี
2: ้น่าจะตั้งแต่4 โมงเช้าแต่ที่ขันมีกี่โมงคะ
1: คุณแม่
3: เขาโทรแจ้งประมาณนั้นแต่4 โมงเกือบแก่4 โมงอ่ะ
2: 4 โมง
3: จะติดต่อโดยโทร
2: 4 โมงเช้าใช่ไหมคะ
3: 4 โมงเย็น
2: อ๋อ4 โมงเย็น
3: จะติดต่อ
2: ค่ะ
1: คุณแม่เดี๋ยวแนะนำให้ทางคุณลุงวิสุทธ์เนี่ยเข้าโครงการกับจสร้อยดีกว่าเรามีโครงการ Forget Me Not เนี่ยช่วยเหลือเรื่องหลงลืมเรื่องพัดหลงเนี่ย
2: Forget Me Not
1: เดี๋ยวให้หลังไปเอาไหมเข้าโครงการไหมเวลาหลงไปไหนเราจะมีสติ๊กเกอร์มีเข็มกัดให้มันจะได้ติดตาม
2: คุณลุงก็ไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวของคุณป้าของป้าต้องของป้าแล้วมั้งคะ
1: ใช่ให้ทางคุณเดือนน้อยได้ลงทะเบียนไว้กับทาง Forget Me Not ของเราดีกว่า
2: Forget Me Not ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เดี๋ยวเราส่งไปให้เข็มกัดกับสติ๊กเกอร์อ่ะจะได้ให้คุณลุงเขาติดเสื้อไว้เผื่อเขาหลงไปอีกเนาะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลย
1: ยินดีครับยินดีฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์นะโครงการนี้ไม่ต้องเสียตังค์บอกก่อนนะไม่ต
2: ้
1: องเส
2: ีย
1: ต
2: ังค์ขอบคุณค่ะ
1: ครับอ่ะมีอะไรอยากจะบอกพลเมืองดีหน่อยไหมฮะพอดีที่เขาไปเจอแล้วเขาช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่เขาชื่อคุณดวงเดือนนะครับชื่อก็ใกล้เคียงกัน
2: เลยดวง
1: ใช
2: ่ชื่อดวงเดือนชื่อเหมือนป้าป้าชื่อเดือนน้อย
1: อ่าฮะเหมือนกันเลย
2: ไม่ต้องโกรธค่ะ
1: เขาไป
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณดวงเดือน
1: ใช่ครับ
2: ก็
1: เป็นเจ้าของร้านโชคจรัญน่ะอยู่ปากซอยเจริญกรุง84ใช่ตรงข้ามกับตลาดสดบางคอแหลม
2: จ
1: ับไปเห็นแม่น้าหน่อยเอายังไงขอบคุณมากนะครับคุณเดือนน้อย
2: ใช่ขอบคุณมาก
1: ยินดีครับ
2: คุณนี่ต้องมีตำรวจทั้งสองท่านด้วยนะแม่เลยอ่ะ
1: ใช่
2: ค่ะแล้วถามเลยถามชวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไปเจอยังไงนะคะ
3: มีพลเมืองดีสร้อย
2: เขาจะสร้อย
3: ผมเข้าเวรอยู่น้องที่เขาไปอยู่เขาเลยประสานมาผมก็เลยเช็คจากบัตรว่าญาติชื่ออะไรยังไง
2: แล้วขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะ
3: ได้ครับผม
2: ถ่ายยังไงร
3: ูปวางสายอะไรของน้องเลย
1: ได้เอางั้นขอบคุณดาบประธานด้วยนะฮะสอนอวัดพญาไกขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้
1: สวัสดีครับ
2: ถ่ายยังไงคะ
1: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สายตรวจดาบตำรวจประธานด้วยนะฮะ สน.วัดพญาไกส่งคุณลุงวิสุทธิ์ที่พัดหลงเนี่ยถึงบ้านเลย2รอบแล้วรอบที่แล้วก็มีพลเมืองดีไปเจออันนั้นรู้สึกจะเป็นเจริญกรุง107แต่ครั้งนี้จะเป็นเจริญกรุง84ก็พัดหลงครับพัดหลงอย่างที่บอกว่าอาศัยอยู่กัน103ขออภัยคราวที่แล้วเป็นเจริญกรุง103ใช่ไหมก็อาศัยอยู่2ท่านอายุก็เยอะแล้วด้วยนะทั้งคู่นะครับแล้วก็เดินออกมาจากบ้านคนเดียวนะแล้วก็หลงทิศหลงทางกลับไม่ถูกนะครับก็ยังดีอ่ะที่พลเมืองดีเขาแจ้งมากับทางจสร้อยนะพอดีเรามีข้อมูลอยู่แล้วใครที่หลงบ่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บข้อมูลไว้เลยนะฮะโดยเฉพาะถ้ามีชื่อมีนามสกุลเนี่ยโอ้เราจะมีเรคคอร์ดไว้เลยว่าหายบ่อยนะเราก็จะมีบันทึกเอาไว้ในข้อมูลเราเผื่อว่าโอกาสหน้าเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยเคยหายเราก็จะบันทึกไว้เพราะเขามีชื่อจริงมีนามสกุลใช่ไหมเราก็บันทึกไว้พอวันหนึ่งเขาหายอีกวันนี้เขาหายอีกเดือนที่แล้วหายเดือนนี้หายอีกเราก็ไปดูฐานข้อมูลเก่าเลยทีนี้มันก็จะขึ้นมาเลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ท้องที่อะไรแจ้งอะไรมันสะดวกมันง่ายต่อการทำงานนะฮะทั้งพลเมืองดีที่แจ้งมาด้วยมันจะได้เร็วด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือเป็นพลเมืองดีแต่เขาก็มีธุระที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตไปทำงานไปอะไรของเขาต่อนะฮะก็เข้าใจเขาก็ไม่สะดวกที่จะดูแลแต่พอดีทางคุณดวงเดือนเขาเป็นเจ้าของร้านพอดีก็เลยหาข้าวหาน้ำเอาผลไม้ให้ทานเอากล้วยให้ทานเอาน้ำให้ทานก่อนให้นั่งพักก่อนนะระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ไปพาตัวส่งที่บ้านเนี่ยนะครับก็สำหรับท่านใดที่พบเห็นเข็มกลัดนะฮะหรือว่าสติ๊กเกอร์ Forget Me Not นะครับก็สามารถติดต่อแจ้งกลับมาได้ที่จสร้อยส่วนท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุนะที่มีอาการของอัลไซเมอร์หลงลืมเนี่ยติดต่อเข้ามาเลยนะอย่างที่ผมบอกคุณเดือนน้อยไปเมื่อสักครู่บอกว่าให้คุณลุงเข้าโครงการเถอะเพราะมันฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราส่งไปให้ก็ไม่ต้องเดินทางมารับเนี่ยเราเข้าใจกรณีอย่างเงี้ยคุณวิสุทธ์ผู้พัดหลงอยู่กับคุณเดือนน้อย2ท่านอย่างเงี้ยแล้วอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วทั้งคู่ถ้าจะให้เขาเดินทางมารับมันก็ไม่สะดวกเขาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะครับให้ทั้ง2แบบเลยให้ทั้งแบบสติ๊กเกอร์ด้วยรีดติดเสื้อไปเลยแล้วก็ให้ทั้งแบบเข็มกลัดด้วยจะได้ถอดเข้าถอดออกได้นะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาร่วมลงทะเบียนบอกหลังไมค์เลยเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not นะฮะบอกหลังไมค์ได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณอัธวัฒน์บอกว่ามีท่อแตกบางกรวยจงถนอมนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยละประปามหาสวัสดิ์รับแจ้งละนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าดำเนินการให้การจราจรชะลอตัวหน้าอู่เบนเป้บางกรวยนะมีท่อประปาแตกนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้เราประสานงานต่อให้ละคุณสินอู่ทองจรัญสนิทวงขาออกปากซอยจรัญ 7/1 ชนกันประมาณ4คันอยู่เลนกลางเราประสานงานสน.บางกอกใหญ่รับทราบแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองทางด่วนขั้นที่1เลียบแม่น้ำที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเรื่องของมิตรภาพยังติดอยู่นะกม17นะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่บริเวณจุดที่มีการทำถนนวันนี้วันแรกนะรับแจ้งว่าท้ายแถวเนี่ยประมาณ 8-9 กิโลเมตรนะฮะสำหรับจุดนั้นมิตรภาพบริเวณช่วงฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่ 17+707 ปิดเบี่ยง1กิโลนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากจริงๆนะสำหรับหลังไมค์สำหรับจุดนี้เนี่ยท้ายแถว 8-9 กิโลเมตรหลีกเลี่ยงใช้ทางหลวง3224ไปออกโป๊กเหล็กก่อนนะฮะเป็นคำแนะนำจากสภ.แก่งคอยด้วยนะเขาบอกว่าจะทำกัน24ชั่วโมง3เดือนเลยสำหรับบริเวณจุดนี้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันในช่วงกรมทางหลวงกันดีกว่าได้สายจากทางด้านของท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยมาพอดีเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ไปติดตามรายละเอียดโครงการดังกล่าวกันนะครับกับทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีหัวหน้าเผ่าเทพทางมนตรีหัวหน้าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าจุดดังกล่าวรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าเชิญเลยครับ
3: เพราะตอนเบื้องต้นนะครับพอเริ่มดำเนินการก็มีฝนตกครับ
1: ครับ
3: ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงซึ่งหยุดได้ประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามแล้วครับ
1: ครับ
3: ครับฝนตกหนักทำให้รถเกิดการติดสะสมมากครับ
1: อืมฮะครับ
3: ครับปกติตอนแรกอ่ะรถซ้ายแถวประมาณแค่2กิโลพอฝนตกหนักก็เลยทำให้เกิดการ
1: ถ
3: นนยาวหน่อยครับครับ
1: แล้วตรงนี้ต้องปิดอะไรยังไงบ้างครับ
3: เพราะช่วงนี้คือตอนนี้ปิดเลนขวา2เลนนะครับ
1: เลน
3: ซ้ายคือจากการจรได้2ช่องจราจรนะครับ
1: ก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับ
1: อ๋อระยะทางที่เราปิดประมาณเท่าไหร่ได้ครับหัวหน้า
3: ตัวนี้ปิดประมาณครึ่งกิโลครับ
1: 500เมตรเหรอครับ
3: ครับแต่ตัวคือปิดเฉียงเพื่อจัดการจราจรให้มันสมูทอะครับ
1: อืม
3: ใช่ตัวพื้นที่ทำงานอยู่แค่ประมาณ20เมตรอะครับ
1: พื้นที่ทำงาน20เมตรแต่ว่าปิด500เมตรใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะมันต้องให้รถเบียดจราจรให้ปลอดภัยด้วยครับ
1: อ๋อครับ
3: เพราะมีพื้นที่ต้องการการทำงานด้วยครับ
1: แล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับระยะเวลาครับ
3: คือการทำงานจะปิดทีตอนนี้จะปิดขาออกประมาณน่าจะตามแผนที่วางไว้ประมาณ10วันนะครับ
1: ขาออก
3: แล้วก็จะไปเริ่มปิดขาเข้าก็คือแยกสะพานแล้วเดี๋ยวตัวแผงคานสะพานนะครับเอามาวางแล้วทำการผูกเหล็กตามแบบก่อสร้างครับแล้วก็เร่งเทผิวจราจรซึ่งจะใช้คอนกรีตไฮสเต็งครับประมาณ3วันก็เปิดจราจรได้เลยครับก็คือระยะทำตรงกลางนี่ก็กลับประมาณ10กว่าวันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยอุปสรรคเรื่องฝนเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ทางทีมงานก็เล่นเต็มที่ครับฝนตกอะไรก็ไม่ได้หยุดกัน
1: ก็คือเดี๋ยวเรามีงานที่จะต้องมาทำฝั่งตรงข้ามก็คือขาเข้าด้วยแหละครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้เวลาเหมือนกันไหมประมาณ10วันเหมือนกันไหม
3: ประมาณนี้ครับแล้วก็พอทำขาเข้าเสร็จก็เริ่มวางแผงปูเหล็กเทพื้นพอเปิดอาจารย์ได้ก็เปิดแล้วก็ย้ายมาทำฝั่งไหลทางกับเลนซ้ายกันครับ
1: เท่ากับว่าตอนนี้คือเราทำขาออกก่อนเราทำสองเลนขวาก่อนแล้วพอสองเลนขวาขาออกเสร็จเราจะมาทำขาเข้า
3: ครับ
1: สองเลนขวาเหมือนกัน
3: ครับ
1: แล้วพอขาเข้า10วันเสร็จก็จะกลับไปทำสองเลนซ้ายของขาออกอีกทีนึง
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อเราจะใช้วิธีสลับกันอย่างนี้
3: สองเลนซ้ายของขาเข้า
1: ผมเข้าใจแล้ว
3: ไล่ตามสเต็ปงานนะครับ
1: ก็รวมระยะเวลาน่าจะ40วันน่าจะได้ใช่ไหมฮะโดยประมาณ
3: ก็ประมาณนี้ก็คือ ต่อเราขออนุญาตดำเนินการเผื่อไว้ครับแต่ว่าจะพยายามเร่งให้เสร็จเร็วที่สุดครับทางโครงการคือตอนนี้มาจากศูนย์สะพานปทุมธานีครับดำเนินการเองก็เป็นของกรมทางหลวงดำเนินการเองครับ
1: หาฝนตกนี่ถือเป็นอุปสรรคไหมถ้าฝนตกเราทำงานได้ไหมครับหัวหน้า
3: ก็บางส่วนอาจจะเรื่องผิวอะครับตอนเรียนผิดตอนผิวอะอาจจะทำดำเนินการไม่ได้ถ้าฝนตก
1: จะกระทบเน
3: า
1: ะ
3: มันมาก
1: อาจจะกระทบ
3: แต่ถ้าเรื่องทุบหรือสะพานเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะล่าช้านิดนึงเพราะอุปสรรคฝนว่าถ้าฝนตกมันมองสังเกตการณ์วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีครับแต่ก็พยายามทำให้มันได้ครับ ทำเท่าที่ทำอะไรทำได้ทำได้ครับต้องทำคร
1: ับ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานตรงจุดเนี้ยตลอด24ชั่วโมงเลยไหมครับสำหรับพื้นที่ตรงเนี้ย
3: พื้นช่วงนี้อาจจะแค่ทำแค่ถึงเวลาค่ำครับครับถึงไม่ถึงเราทำ24ชั่วโมงครับ
1: แต่การจราจรเนี่ยจะปิด
3: เราไม่เราดำเนินการเองเราไม่ได้จ้างเหมานะครับ
1: แต่การจราจรคือจะปิดไว้24ชั่วโมงใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับเพราะบางทีแสงสว่างมันกลางคืนมาอาจจะอันตรายครับต่อจาก
1: ครับอันนี้ถ้าดูจาก
3: ก็จะประเมินสถานการณ์ว่าทำได้ขนาดไหนก็จะทำไปเรื่อยครับ
1: ดูจากประเมินสถานการณ์วันนี้วันแรกด้วยใช่ไหมฮะหัวหน้าที
3: ่ใช่ครับวันนี้ก็ปิดจราจรแล้วเริ่มทำเลยครับ
1: เป็นไง
3: แยกทางแยกไกลออกเลยคร
1: ับ ประเมินจากวันแรกแล้วเป็นยังไงบ้างฮะมันจะล่าช้าไหมมันจะได้ตามกำหนดไหม40วัน
3: น่าจะรวดเร็วนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้สูญพันธุ์เขาไม่เกี่ยงเรื่องฝนตกเรื่องอะไรอันไหนที่เขาทำได้เขาก็ทำเลย
1: ครับ
3: แล้วก็คนก็มาช่วยกันค่อนข้างพอประมาณนะครับ
1: ฮะ
3: ได้หลายส่วนมาช่วยกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างหัวหน้าในพื้นที
3: ่ท้ายแถวหน้าเพราะผมตอนนี้ผมอยู่หน้างานครับใต้งานก็โฟดีนะครับ
1: แต่ถ้ามันเลยไปแล้วมันใช้ได้ดีใช่ไหมหัวหน้า
3: ครับครับก็จะถึงหน้างานก็โฟดีครับแต่ท้ายแถวเนี่ยตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ไปทาง324แล้วก็ต่างระดับแก่งคอยกมสเปียดด้วยครับ
1: หัวหน้าบอกเส้นทางเลี่ยงได้เลยนะหัวหน้าแนะนำหน่อยฮะ3224แล้วไงต่อ
3: สามต้องสี่ปันเลยไปจะวิ่งไปมกเหล็กครับจะมีป้ายบอกทางสะบัดเข้ามกเหล็กมีสภาพทีหนึ่งครับต่อไปเรื่อยสามต้องสี่มันจะมีป้ายบอกทางแล้วก็แต่สายบ้านนา
1: บ้านนาแก่งคอย
3: ต่างระดับบ้านนาคือโยทางเพจภาพกำลังทำแผนที่แนะนำให้อยู่ครับเพราะคนไม่รู้ทางจะไปแล้วจะหลงนะครับเพราะมีป้ายแนะนำเท่าไหร
1: ่
3: ครับข้ามทางท้องถิ่นด้วยครับ
1: คาดว่าน่าจะเสร็จทันตามกำหนดนะ40วันนะหัวหน้าจุดเนี้ย
3: คาดว่าจะทันนะครับ
1: น่าจะทันเนาะได้อ่ะยังไงเอา
3: ใ
1: จช่วย
3: ขออภัยในความไม่สะดวกเลยครับ
1: ครับครับ
3: เดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้พอดีวันไอ้ขาเข้ารถมันก็เยอะมันเลยไม่สามารถเปิดช่องทางพิเศษได้ครับรถมันจะไปยันขาเข้าด้วยครับ
1: ครับครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวมีเพิ่มเติมยังไงแจ้ง
3: วันถัดไปอ่ะจะวางแผนในการแก้ไขไว้ช่วงหน้านะครับ
1: ได้หัวหน้าถ้ามีแผนเพิ่มเติมยังไงแจ้งมากับทางจสร้อยได้นะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะ
3: ครับครับพอดีต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้มันพอดีฝนมันตกหนักจริงๆรถแทบไปไม่ได้เลยครับเพราะรถมันจอดที่หมวดหลายคันอยู
1: ่
3: ผมก็เลยกลับไปที่หมวดอยู่
1: แล้วตอนนี้ฝนมันดีขึ้นไหมครับ
3: ฝนหยุดแล้วครับ
1: หยุดแล้วนะ
3: หยุดสนิทแล้วครับ
1: พื้นยังเปียกลื่นอยู่ไหม
3: อะไรนะครับ
1: พื้นยังเปียกอยู่ไหมครับพื้นถนนเนี่ยครับ
3: พื้นเริ่มแห้งแล้วครับ
1: เริ่มแห้งแล้วเน
3: า
1: ะ
3: หยุดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครับ
1: โอ้ได้หัวหน้าเอ้าสุดท้ายหัวหน้าอยากจะบอกอะไรผู้ใช้เส้นทางเอ้า
3: ก็ทางกรมทางหลวงขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวก
1: ครับ
3: ทางกรมทางหลวงบางทางเราก็จะพยายามเร่งมือให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาการจราจรในวันถัดไปนะครับ
1: ครับ
3: ครับตอนนี้มันไม่สะดวกจริงๆครับในการเปิดช่องทางพิเศษเพราะมีรถขาเข้าค่อนข้างปริมาณมากเพราะจังหวะเลิกงานพอดีครับ
1: ฮะได้ครับ
3: ก็วันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพและยอมน้อมรับครับความตำหนิติชมติ
1: เยอะไหมครับเยอะไหม
3: ครับก็ต้องยอมรับแหละครับ
1: ครับเอาใจช่วยขอบคุณมากหัวหน้าถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งมาได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก่อนนะฮะ
3: ครับครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณหัวหน้าเผ่าเทพธามนตรีนะฮะหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานซ่อมผิวจราจรนะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นสะพานอ่ะจุดเนี้ยนะครับก็กม17+707นะระยะทางที่ปิดเนี่ย500เมตรนะเมื่อสักครู่หัวหน้าบอกว่า500เมตรจุดที่ทำงานประมาณ20เมตรแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยหลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่ามัน 8-9 กิโลเมตรนะครับก็จะสรุปประมาณนี้นะตอนนี้ที่เขาปิดอยู่คือเขาปิดในส่วนของ2เลนขวาวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายอันนี้จะปิด10วันหลังจาก10วันขาออกใช้ได้ฮะจะมาปิดขาเข้าก็เหมือนเดิมก็จะปิด2เลนขวาก่อนนะก็จะวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายอีก10วันพอขาเข้าทำ2เลนขวาเสร็จ10วัน20วันแล้วนะแล้วก็จะกลับมาทำขาออกใหม่คราวนี้ก็จะไปทำ2เลนซ้ายก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายก็อีก10วัน ยังไม่จบนะอันนี้เดือนนึงแล้วนะ30วันละสุดท้ายเลยก็จะกลับมาขาเข้าอีก10วันก็มาเก็บไอ้2เลนซ้ายนั่นแหละถึงจะจบงานจริงๆทั้งหมดเนี่ยมัน40วันโดยประมาณนะฮะก็หลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงไปต่างระดับบ้านนาแก่งคอยไปทางหลวง3224นะฮะไปโมกเหล็กไปอะไรจุดนู้นจะดีกว่านะฮะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับติดตามจะสลอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณพันธ์บอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้ากม8จะมุ่งหน้าไปตึกเนชั่นนะครับบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกราบคุณสุวิทย์เพชรเกษมฝั่งขาออกมีรถจอดเสียนะครับก่อนถึงแยกคลองขวางเล็กน้อยมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับการคุณสุวิทย์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้พี่ชัยรัตน์มีซ่อมผิวนะครับมิตรภาพฝั่งขาเข้ากม321ถึง229มีงานซ่อมผิวอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเรื่องของประกาศปิดเบี่ยงการจราจรปากทางเข้าสาย1นะครับจากพานกพุทธมณฑลสาย4ตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้นะจนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครมีงานก่อสร้างขยายผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1จากถนนเพชรเกษมถึงพรานกสาย4ดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงพรานกพุทธมณฑลสาย4เลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมณฑลสาย1เพื่อขยายผิวจราจรผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้นะครับจากพรานกพุทธมณฑลสาย4กับรถใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1จากนั้นชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพานบางริมและขึ้นสะพานข้ามแยกครับท่านใดที่มาจากพรานกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยและสะพานลัดตาเหนียวจากนั้นชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยปางเชือกหนังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานเขตภาษีเจริญฝากประชาสัมพันธ์มานะครับแล้วก็วันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ11ถึง17พฤษภาคม2569รับแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ5และซอยช่างอากาศอุทิศ8เพื่อดำเนินการเทคอนกรีตนะครับก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าจันทร์ที่18พฤษภาคม2569แล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับข้อมูลจากสำนักงานเขตดอนเมืองนะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มามิตรภาพฝั่งขาออกวันนี้ติดมากเลยนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17+707ระยะทางนะครับประมาณ500เมตรที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรกันก่อนขึ้นเนินทับกวางนะครับสำหรับจุดนี้ก็บอกว่าเป็นงานซ่อมผิวการจราจรนะครับบริเวณช่วงคอสะพานชำรุดนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็จะปิดตลอด24ชั่วโมงสำหรับบริเวณจุดนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เข้าหน้างานตลอด24ชั่วโมงนะฮะท้ายแถวเขาบอกว่า8ถึง9กิโลเมตรนะครับจุดที่ทำงานเนี่ยประมาณ20เมตรนะครับจะทำ2เลนขวาก่อนส่วนวิ่งได้ตอนนี้ก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายเป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของยางกั้น BRT มันกระเด็นออกมานะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการส่วนระบบขนส่งและทางน้ำสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ. อดิเทพสายสนิทท่านผอ.สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับมีความคืบหน้าเห็นบอกว่าทราบแล้วเหรอครับว่ามันกระเด็นออกมาได้ยังไงอะครับท่านผอ.
2: ครับก็คือจากการตรวจสอบไล่ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับ
1: ครับ
2: ก็พบว่าช่วงเวลาประมาณสัก6 โมง 59 นาทีนะครับก็จะมีรถ6ล้อรถ6ล้อที่วิ่งอยู่ในเลนเข้ามาในเลน BRT อ่ะครับแล้วก็ลักษณะล้อคงไปเหยียบแล้วก็เฉี่ยวชนทำให้ไอ้คันกั้นสีดำนะครับมันกระเด็นออกมาตรงบริเวณเลนรถปกติครับก็เหตุเกิดตั้งประมาณเป็นช่วงสั้นๆนะครับประมาณช่วง6 โมง 59 นาทีจนถึงประมาณสัก20:00 นแล้วรถ
1: สายหลุดไปนะฮะโอ้นะฮะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าทราบกรณีดังกล่าวแล้วเป็นรถบรรทุก6ล้อคือลักษณะนะครับชนให้มันกระเด็นออกมานะครับแล้วก็มีรถกระบะนะฮะเป็นที่สัญญาณเราใช่ไหมโอ้ต้องขออภัยท่านผอ.เป็นอย่างสูงเลยนะฮะขออภัยท่านผู้อำนวยการส่วนระบบขนส่งและทางน้ำสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครท่านผอ.อดิเทพสายสนิทด้วยนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะฮะพอดีเป็นที่ระบบเรานะนะฮะสัญญาณหลุดไปอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่น่าจะทันแล้วเนาะเวลาไม่น่าจะทันต้องขออภัยท่านด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวบอกหลังไมค์ว่าถ้าท่านสะดวกหลัง5 โมงนะครับจะมาคุยกันต่อหรือว่าเอาที่ท่านสะดวกแล้วกันถ้าท่านไม่สะดวกเราก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะมาติดตามทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรเมื่อสักครู่เห็นมีทางด้านของใน YouTube รับแจ้งบอกว่าปักเกร็ดมีแดดไม่มีฝนถ้าแยกปักเกร็ดมุ่งหน้าไปกรมชลประทานมีรถสะสมรอเลี้ยวเข้าวัดชลประทานแล้วก็เลี้ยวเข้าโรงเรียนไปรับลูกหลานช่วงโรงเรียนเลิกปกติจุดนี้เนี่ยจะวิ่งได้ดีนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนะคุณแมงป่องแจ้งเข้ามานะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณแมงป่องแล้วกันคุณ 3M สวัสดีครับนะฮะคุณก๊อฟสวัสดีครับเดี๋ยวคุยใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวท่านผอ.คุยให้ใหม่หลัง17 นาฬิกาเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะใครที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวอยู่สวัสดีคุณก๊อฟด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณอนุกูลสอบถามรัฐเทวีเข้ามาก่อนหน้านี้พี่วันแจ้งบนสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินโอ้พี่วันไล่มาตั้งแต่บรมมาให้เลยนะบรมราชพฤกษ์สะพานตากสินรถยังเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวแค่จังหวะสัญญาณไฟตรงแยกสาทรสุรศักดิ์แล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลบางรักเจริญกรุงคล่องตัวค่ะขอบคุณพี่วันด้วยนะครับคุณอนุกูลสอบถามราชเทวีเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะการจราจรพญาไทฝั่งขาที่มาจาก3 ย่านปทุมวันดูจะท้ายจะยาวกว่าส่วนฝั่งที่มาจากรางน้ำด้านนี้ท้ายก็จะสั้นกว่าเพชรบุรีถ้าจากอุรุพงศ์ไปลาดเทวีก็ติดต่อเนื่องไปประตูน้ำส่วนถ้าเป็นฝั่งกลับกันท้ายอย่างสั้นมีชะลอตัวตรงบริเวณช่วงแยกราชเทวีบริเวณใกล้เคียงกันศรีอยุธยาเข้าออกใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ได้ช้านะครับแล้วก็บริเวณช่วงเพลินจิตชิดลมพระราม1ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีหนาแน่นนะครับฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพักกันมีทางคุณธวัฒน์นะบอกว่า M81 นะครับมาจากกาญจนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งของบางใหญ่บริเวณช่วงแถวต่างระดับการที่จะมุ่งหน้าไปกม95ยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณพี่ธวัฒน์ด้วยนะบอกว่ายังไม่มีปัญหานะทั้งสองฝั่งการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: แดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: 243วันราชทัณฑ์ปล่อยตัวทักษิณพักโทษครอบครัวชินวัตรพร้อมด้วยมวลชนเสื้อแดงปักหลักรอรับกลับบ้านกรมคุมประพฤติแจงขั้นตอนบังคับโทษทักษิณติดกำไร EM ทันทีพร้อมกลาง11เงื่อนไขปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษถึง9กันยายน69นัดรายงานตัว25พฤษภาคมนี้คนร้ายป่วนนราธิวาสระเบิดรถทหารพรานขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจบาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1นายเตรียมส่งหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงกลับไปศาลจังหวัดพัทยาส่งนักจิตวิทยาคอยประกบหลังพบสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่ยอมกินข้าวมา2วันซดแต่น้ำด้านตำรวจแจ้งข้อหาทหารเรือและพลเรือนรวม5คนโยงขาปืนไรเฟิลจู่โจม M4 ให้หนุ่มจีนยังให้การปฏิเสธขอต่อสู้แสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลขณะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองขยายผลบุกค้นบ้านพักในอำเภอเชียงดาวหลังพบเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสวมบัตรในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวซึ่งมีปลัดอำเภอเกี่ยวข้องสถานทูตจีนในไทยเร่งตอบปมคนจีนพกอาวุธเถื่อนย้ำไม่ปกป้องคนผิดสั่งเคารพกฎหมายไทยนายกรัฐมนตรีย้ำออกพรก.กู้เงิน400 ล้านเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนพร้อมขออย่าเปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสอภิสิทธิ์ยืนยันฝ่ายค้านยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400 ล้านชี้เหตุผลขอกู้ฟังไม่ขึ้นมีทางเลือกอื่นที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญสวนเอกนิติจากเงิน30 ล้านคนมุ่งเป้าตรงไหนด้านผลิตรัฐบาลฉวยโอกาสมัดรวมเงิน2ก้อนในพรก.กู้เงินชี้เอาเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันลักไก่สอดไส้โครงการด้านพลังงานล่าสุดพรรคประชาชนเตรียมเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินคณะรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนกระตุ้นรัฐบาลแก้ปุ๋ยแพงคุมสินค้านำเข้าขีดเส้นตายครม.นำร่างกฎหมายและร่างแก้รัฐธรรมนูญกลับเข้าสภาอภิสิทธิ์เผยประชาธิปัตย์พร้อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้คนกรุงนำทีมว่าที่ผู้สมัครสก.ชูความพร้อมนโยบายและทีมงานเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร16พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นผู้ชายอายุไม่ถึง60ปีบุคลิกดีดียืนยันข่าวจริงพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวไทยยังไม่พบติดเชื้อในคนสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจงแค่ข่าวลือไทยตกลงใช้อันคลอสประนอมข้อพิพาททางทะเลมองเป็นสไตล์กัมพูชาชิงให้ความเห็นก่อนเจรจาขอคนไทยมั่นใจไม่ทำประเทศเสียเปรียบแน่นอนย้ำเป้าหมายหลักฟื้นฟูความสัมพันธ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเผยไทยเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงลงทุนดิจิทัลพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตหลัง BOI ไฟเขียว6โครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 9.5 แสนล้านกองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีย้ำดำเนินการบนเขตอธิปไตยมุ่งยกระดับความมั่นคงสร้างรั้วกม 52-54 รวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปิดท้ายกันที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งเป็นประเทศตัวกลางวานนี้10พฤษภาคม69ขณะที่สื่ออิหร่านเปิดเผยว่าข้อเสนอที่อิหร่านส่งกลับไปนั้นครอบคลุมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลด้วย
3: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21 นาฬิกาปวาริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลัง ก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีหลายโรงเรียนนี่เรื่องของผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานตั้งแต่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับอย่างที่คุณแมงป่องผิดก็บอกมาก็แจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube เนี่ยก็บอกว่าปักเกร็ดที่จะไปกรมชลประทานเนี่ยมีรถผู้ปกครองเลี้ยวเข้าออกโรงเรียนมารับลูกหลานกันแล้วก็เป็นช่วงเลิกเรียนหลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับแต่ว่าหลายโรงเรียนนี่ก็เป็นปลายสัปดาห์นี้บางโรงเรียนก็เป็นต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ทยอยกันเริ่มเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้เห็นว่ารถในช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยจะเริ่มแบบแน่นๆขึ้นแล้วนะนะครับก็จะมีชะลอตัวหนาแน่นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีโรงเรียนต่างๆนะครับสถานศึกษาคุณเจรทีบอกว่าเมื่อครู่ใช้ราชพฤกษ์ขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ช่องทางหลักด้านซ้ายหน้าศูนย์โตโยต้ามีรถกระบะจอดเสียอยู่เคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณจิรทีพด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้แล้วก็พี่พันธ์อยู่สุนทรโกษาฝั่งขาออก5แยกนรนองที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของกรมศุลการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อถ่ายชั่วโมงที่แล้วต้องขออภัยนะครับต้องขอโทษท่านผู้อำนวยการส่วนระบบขนส่งและทางน้ำนะครับสำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยพอดีสายสัญญาณเรามีปัญหาเองนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันต่อนะครับท่านผอ.อดิเทพสายสนิทท่านผอ.ครับ

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีอีกรอบนึงครับเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผอ.
1: ครับครับ
0: ครับท่านผอ.ครับเมื่อสักครู่เล่าถึงตอนที่ว่าไปตรวจสอบย้อนกล้องแล้วปรากฏว่าเห็นเป็นรถบรรทุกใช่ไหมฮะเมื่อตอนเมื่อคืนวันศุกร์เป็นรถบรรทุกเขาขับมาปกตินี่รถบรรทุกนี่เขาใช้ช่องเลน BRT ได้ไหมครับ
1: ก็สามารถใช้ได้ครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราให้ใช้เป็นเลนร่วมได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรนะครับในช่วงพระราม3นะครับก็เนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอยู่ในแนวถนนพระราม3บริเวณหน้าวัดดอกไม้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จากเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เราดูข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับ
0: คร
1: ับ ก็คือประมาณเวลา 6:59 นาทีเนี่ยมีรถบรรทุกเป็นรถ6ล้อนะครับสีขาวไม่ทราบทะเบียนนะครับก็คือเขามีการเฉี่ยวชนกับไอ้แท่นสีดำที่เป็นกันขอบของเลน BRT อ่ะครับทำให้มันหลุดออกไปอยู่ในเลนปกติแล้วต่อมาเนี่ยประมาณสักห่างกันไม่นานครับประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยก็จะมีรถกระบะมาวิ่งเกี่ยวทำให้ไอ้แท่นเนี้ยมันออกมากลางถนนจนทำให้รถฮอนด้าของคุณที่ประสบเหตุนะครับทำให้มันไป
0: โดนอีกทีนึง
1: ทางด้านหน้ารถเขา
0: อย่างนี้เราตามเขาได้ไหมครับเห็นทะเบียนอะไรชัดไหมครับ6ล้อสีขาวคันนั้น
1: คือตามที่เราดูจากข้อมูลข้อมูลจอนปิดอะครับเราเห็นทะเบียนไม่ชัดอะครับแต่เรารักรู้แค่ในเรื่องของกายภาพของรถอะครับยังไงก็จะลองติดตามดูอีกทีครับแต่ข้อมูลเราไปติดตามดูอีกทีครับ
0: มันเห็นว่าเป็นของบริษัทเป็นของที่ไหนยังไงไหมฮะมันเห็นถึงขนาดนั้นเลยไหมฮะ
1: จากที่ดูข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับทราบแต่ว่ามันเป็นรถ6ล้อครับ
0: ครับ
1: ในส่วนผู้เสียหายเราก็ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราก็ประสานช่วยเหลือเรื่องความรับผิดชอบไปอะครับเรื่องช่วยเหลือค่าเสียหายไปอะครับ
0: ครับตรงนี้นี่คือถ้าสามารถตามได้นี่จะต้องมีการแบบชดเชยชดใช้หรือว่ามีความผิดยังไงไหมฮะ
1: ก็คงต้องดูในรายละเอียดนะครับว่าในความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือมันทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบของรถยังไงนะครับหรือคงอันนั้นผมขออนุญาตไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันครับ
0: ครับนอกจากไอตัวยางที่มันกระเด็นออกมาแล้วมันมีชิ้นส่วนอื่นๆในช่องเลน BRT ที่ได้รับความเสียหายด้วยไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อครับปกติอนุญาตให้รถประเภทไหนใช้ได้ไม่ได้แล้วก็ช่วงเวลาไหนยังไงบ้างอะครับตรงเนี้ยครับ
1: ถ้าเป็นช่วงของถนนพระราม3เนี่ยครับเราก็ให้เป็นลักษณะของเลนร่วมได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรนะครับ
0: ครับก็คือรถประเภทอื่นก็สามารถเข้าไปใช้ได้ใช่ไหมครับมีช่วงเวลากำหนดไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อครับตลอดเส้นทางเลยเนาะยาวๆเลยพระรามสามทั้งสองฝั่งด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางบ้างไหมครับจุดดังกล่าวกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
1: ก็ต้องฝากให้เรื่องของการใช้รถนะครับให้ระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราก็พยายามติดสัญลักษณ์ติดป้ายเตือนแล้วก็ติดขอบกั้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังมีอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะฝ่าฝืนเงี้ยนะครับที่ทำให้ตัดเลนเข้าไปในเลน BRT แล้วมันเกิดความเสียหายต่อเลนหรือต่อรถที่วิ่งทางตรงอะไรเงี้ยครับ
0: ครับลักษณะนี้เกิดบ่อยไหมครับไม่ค่อยได้รับแจ้งไหมครับ
1: ก็มีครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเราก็กำชับให้ไปตรวจตานะครับเพราะในเจ้าอุปกรณ์บางทีเราจะมีป้ายไอ้เสาล้มลุกแล้วก็ตัวขอบกั้นเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันก็มีรถที่เฉียวชนแล้วก็ทำให้ไอ้เสาล้มลุกที่เราเคยไปติดตั้งไว้มันหลุดร่อนไปก็มีครับ
0: ครับอย่างกรณีนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาแก้ไขด้วยไหมครับหน้างาน
1: มีครับมีครับตอนนี้เราให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวลงไปจัดซ่อมนะครับเอาตัวขอบกั้นไปติดตามแนวเดิมนะครับ
0: ครับก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมั้งครับใช่ไหม
1: ไม่นานครับก็ที่ผมติดตามดูเดี๋ยวคืนนี้ครับคืนนี้ก็จะมีไปไล่ซ่อมอีกชุดหนึ่งครับ
0: อ๋อก็ถ้ามีรายละเอียดหรือว่าต้องปิดเบี่ยงหรือว่าจะฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางแจ้งมาได้นะครับท่านผอ.
1: ครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากครับท่านผอ.
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะฮะท่านผอ.ด้วยนะที่มาเพิ่มเติมให้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อสักครู่ที่สัญญาณของเรามันดับไปนะครับก็ต้องรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณท่านผู้อำนวยการส่วนระบบขนส่งและทางน้ำสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะท่านผอ.อดิเทพสายสนิทนะฮะก็ รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าทำไมอยู่ดีๆมันถึงกระเด็นออกมาด้านนอกได้คือถ้าดูจากช่วงเวลาที่เขาไปย้อนกล้องดูเนี่ย 18:59 แล้วก็จังหวะรถที่คุณสุดยอดก็คือผู้เสียหายเนี่ยที่เขาแจ้งมากับทางเราเนี่ยเขาตามหลังมาเนี่ยคือเวลามันห่างกันไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยนะคือเวลามันเหลื่อมเหมือนแค่นิดเดียวงานแสดงว่าคันนั้นน่ะต้องอยู่หน้าเขาเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะคือแบบไม่กี่ช่วงคันน่ะเพราะว่าดูจากเวลาหน้ากล้องของเขาแล้วก็ดูจากเวลาในกล้องวงจรปิดคือมันห่างกันไม่เยอะเลยนะนะครับก็คือมันมีรถบรรทุก6ล้อที่บอกว่าสีขาวได้แหละคือเป็นลักษณะไปชนก่อนไปชนแล้วมันก็เผยออกมานะมันก็เผยออกมาพอมันเผยออกมาเสร็จรถของคุณสุดยอดเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ไปทับเพราะว่าคันหน้าเขาเบี่ยงหลบทันนะครับแต่ว่าคันหลังตามมาเบี่ยงหลบไม่ทันแล้วมันก็มีคันหลังที่ตามมาอีกนะคือถ้าเขาไม่ทับเนี่ยถ้าเขาหักหลบเนี่ยเขาอาจจะโดนแจ๊สสีขาวคันนี้ชนท้ายนะครับเพราะว่ามันกระชั้นชิดกันมากนะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาเบี่ยงหลบไปเนี่ยถ้าเขาไม่ทับเนี่ยอาจจะโดนคันนี้ชนท้ายอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะครับก็ได้รับความเสียหายนะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวแต่ว่าท่านผอ.บอกแล้วบอกว่าให้ทางศูนย์นะประเมินค่าเสียหายมาแล้วก็สามารถนำมาเบิกได้นะก็เดี๋ยวเรื่องของผู้กระทำความผิดยังไงก็มีการตามกันต่อนะครับสำหรับเบื้องต้นนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะกรณีต้นไม้ล้มนะตามกันตั้งแต่ช่วงสายๆที่พัทยานะครับเทศกิจเมืองพัทยานะครับที่ซอยอรุโนไทยนี่ตัดเสร็จแล้วแล้วก็เปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยละนะนี่ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาก็เห็นบอกว่าจะดำเนินการกันถึงช่วงเย็นเลยก็เย็นจริงฮะ5:30นะก็บอกว่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดการจราจรที่ซอยอรุโนไทยที่พัทยาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดในช่วงเวลานี้นะครับว่าดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นละสำหรับจุดนั้นนะครับมีเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4ที่บอกว่ามีชะลอตัวแถว3ย่านไปใต้ด่วนแล้วก็ได้ตามรอบไฟนะตั้งแต่ช่วงผ่านพ้นตัดรัชดาโค้งอัฐกวีแยกเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยหญิงเคลื่อนตัวได้พระขนงไทยไม่ยาวถ้าเป็นด้านพระราม4ที่ยาวจะเป็นด้านของสุขุมวิทโดยเฉพาะฝั่งขาออกนะครับก็ดูจะหนาแน่นแล้วก็มีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนทางฝั่งของพัฒนาการไปศรีพัฒน์ได้ช้านะศรีนครินทร์เข้ามาข้ามทางรถไฟชะลอตัวมากกว่านะกลับกันออกไปจะมีปัญหาช่วงสีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาซานแล้วก็สุขุมวิทแถวสำโรงปู่เจ้ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนทางด้านของบางนายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกสิเดชสุรารักษ์เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้ตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าล่าสุดจุดดังกล่าวเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับตัดเสร็จเรียบร้อย
1: ครับไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
2: ไม่มีครับผม
1: อ๋อใช้ดำเนินการยังไงอะครับเห็นใช้เวลาเยอะเลยพอสมควรเหมือนกันเนาะสำหรับจุดนี้มันยากง่ายยังไงครับหน้างานมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือไม่ยากอะครับจะต้นไม้เขาใหญ่มากต้องค่อยๆทอนลงมาเรื่อยๆครับ
1: อ๋อเป็นต้นอะไรฮะเนี่ย
2: ต้นไทรครับ
1: ต้นไทรเนาะโอ้
2: ใช่ครับ
1: แล้วนอกจากต้นนี้แล้วมีต้นอื่นที่มีปัญหาอีกไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีแล้วครับม
1: ี
2: แค่ต้นนี้ต้นใหญ่มาก
1: อ
2: สอบถามชาวบ้านแล้วถึงเขาว่าต้นมีอายุประมาณ20ปีได้ครับ
1: โหเหรอฮะแล้วแสดงว่าลมแรงมากเลยสิเนี่ยมันถึงล้มลงมาได
2: ้
1: เหรอ
2: ใช่ครับเมื่อคืนลมแรงมากครับ
1: หรอคือต้นมันไม่ได้แห้งใช่ไหมครับ
2: มันไม่แห้งครับมีใบมีปกติเลยครับ
1: โอ้นี่มันขนาดประมาณเท่าไหร่ได้ครับต้นนี้ที่มันล้ม
2: 2-3คนโอบครับ
1: 2-3คนโอบเน
2: า
1: ะโอ้ก็อยู่ตรงนี้มานานแล้ว
2: ใช่ครับผม
1: ฮะแล้วพอเปิดการจราจรแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันมีสัญจรมันมีติดขัดไหมฮะในพื้นที่จุดดังกล่าวเนี่ยครับจุดนี
2: ้ตอนนี้ไม่ติดขัดแล้วนะครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้
2: ที่ติดขัดเฉพาะต้นไม้เนี่ยแหละครับ ขวางถนน
1: ครับแล้วก่อนหน้านี้ต้องเลี่ยงไปเส้นทางไหนอะไรยังไงบ้างครับมันกระทบมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนในพื้นที่ครับ
2: ก็ต้องปิดซอยครับ
1: ปิดซอย
2: ให้ใช่ครับให้ใช้ทะลุผ่านซอยเอาครับไม่ได้ให้วิ่งทางลัด
1: นี่
2: เพราะว่าจะรบกวนช่างแล้วตอนตัดต้นไม้ครับ
1: แล้วข้างในมันก็ไม่ได้ล้มใช่ไหมครับเห็นข้างในมันก็เหมือนเป็นลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: อีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่ได้ล้มใช่ไหมอีกฝั่งนึง
2: ไม่ครับก็คือกิ่งไม้เนี่ยครับกิ่งไม้ของต้นไทรคร
1: ับ อ๋อนี่คือกิ่งของมันเหรอที่พาดไปอีกฝั่งนึงเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหครับแล้วเดี๋ยวพวกเศษปูนนี่ทำยังไงกับมันต่อฮะเนี่ยเป็นกำแพงหรอตรงนั้น
2: เขาเก็บไปหมดแล้วครับ
1: อืมครับมันเป็นที่ของใครครับตรงนี้
2: เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับ
1: หรออ
2: ยู่หน้าร้านเช่าซักอบรีดนะครับ
1: ก็ยังเคาะดีเนาะที่ไม่มีใครเป็นอะไรในเหตุการณ์นั้น
2: ครับใช่คร
1: ับ แล้วระหว่างที่ตัดนี่ก็คือให้มันพิงอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัดกันท่านี้เลยนะใช่ไหม
2: ใช่พี
1: ่โอ้ครับยังไงก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเปิดการจราจรเป็นปกตินะอากาศเป็นไงบ้างครับวันนี้ตลอดตั้งแต่ทำงานกันมา
2: ก็อบอ้าวครับ
1: ร้อนเนาะ
2: ใช่ครับมีทั้งแดดทั้งฝนเลยคร
1: ับ เอาหรอฝนมีตอนไหนฮะ
2: ช่วงบ่ายครับฝนลงเม็ด
1: อ๋อแต่เราก็ยังไปตัดกันต่อ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากครับคุณกสิเดชที่เพิ่มเติมให้
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยานะครับขอบคุณคุณกสิเดชสุรารักษ์ด้วยนะฮะเป็นอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นก็บอกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นต้นไทรเนี่ยลักษณะดูจากภาพเนี่ยคือมันพิงอยู่นะมันก็พิงไปนะแล้วมันก็มีตัวเหมือนเป็นกำแพงที่มันล้มตามลงมาด้วยนะฮะแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดำเนินการแล้วเสร็จนะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าน่าจะเสร็จถึงเย็นนี่แหละก็จะเปิดการจราจรภายในซอยอรุณไทยเป็นปกติด้านของพัทยานะตอนนี้ก็เป็นปกติละก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรตรงไหนนะครับตัวต้นไม้ก็เห็นบอกว่าอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีแล้วนะนะครับเกิดลมแรงนะฮะแล้วก็ล้มลงมานะก็ตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าช่วงสายนะจนที่ผ่านมาดำเนินการเรียบร้อยละมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรสัตหอนใต้นะก็บอกว่าลดมากขึ้นแล้วก็สัตหอนเหนือยังเคลื่อนตัวได้พระราม3จะมีปัญหาตรงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็โค้งวัดด่านเนี่ยใช้ได้นะก็บอกจะมาติดอีกทีก็คือใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนนะที่จะมุ่งหน้าไปเจริญราษฎร์ส่วนด้านบนสะพานพระราม3ก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณ AA นะบอกว่ามีรถแท็กซี่มาจอดตรงตลาดหัวตะเข้นะครับกับรถไม่สะดวกจอดแช่รอลูกค้านะฮะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาช่วยจัดการหน่อยนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
3: คุณสุนาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: มาเลยแม่น
1: ครับ
3: 321นะจากด้านทางตะเข้แสนเข้ามา ถนนพลเนี่ยตอนนี้เข้าสุดแยกพลแล้วก็สองสัญญาณไฟตรงวันตะปู
4: ครับ
3: ตรงราชพัฒน์ก็หนึ่งสัญญาณไฟจะผ่านได้ทั้งสองสัญญาณไฟ
4: ครับ
3: ช่องทางออกก็ยังใช้ได้อยู
4: ่
3: คร
4: ับ
3: เข้ามาตรงนี้รถเยอะนิดนึงนะครับถนนตรงพลมีรถเยอะนิดนึงยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่พอดีมันถ้ามาเลี้ยวเบียดรถสองคนนี้รถใหญ่รถพ่วงรถอะไรมันก็เยอะนะก็เลยขอให้แลหนาตาแล้วบางทีก็มีรถจอดอยู่คันเลยก
4: ็
3: เข้ามาตรงนี้ต้องใจเย็นหน่อยแลหนาตาเลยล่ะครับก็ไม่มีฝนนะ
4: ไม่มีแล้ววันนี้ลง
3: ตอนบ่ายมีตกนิดๆหน่อยๆแต่แถวไอ้วัดหนองปลาไหลช่วงเลยวัดตาน้อยไปก็คือตกนิดๆหน่อยๆให้ถนนเลื่อนเลื่อนไปเพราะนั่นมีจุดบางจุดเดียวจุดอื่นจะไม่มีอะไรสามต้นใจสักคู่บอกสามคนออกโอ้มันไม่ใช่20ปีแล้วคุณไปมา
4: ทำไมอ่ะ
3: มันอย่างน้อยมันต้องตั้ง50ปีขึ้นไปถึงได้ต้นขนาดนั้น
4: หรอเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มา20กว่าปี
3: 20กว่าปีไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกผมสัมผัสกับต้นไม้มาเพราะต้นใจนี่นะเขาบางทีก็จะปอกอะไรต่ออะไรไว้โอ้ยบางต้นเนี่ยเขาปอกตัวกันใหญ่มากแต่ว่าถ้า20ปีไม่ใหญ่ขนาดนั้น
4: อ
3: ่ะคือพวกนี้เขาจะค่อยแตกค่อยแตกแล้วถ้าเขาไปเจออะไรเขาเกาะบางครั้งกำแพงเขา
4: ใช่ใช่มันก็เป็นล้มแบบทับกำแพงไปด้วยนะเหมือนพิงอยู
3: ่ใช่ใช่แล้วเขาเกาะไปทั่วหมดอ่ะต้นใจเลยนะ
4: เขาลากเนี่ยเนาะไปเรื่อย
3: ลากแล้วก็ไปถึงกลางสาขานั่นแหละถ้าต้นสามคนโอบนี่น่าจะถึง30
4: 30บวกใช่ไหม
3: อายุเยอะอายุเยอะถ้าอายุ20นี่ไม่เยอะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้ก็แตกอำนาจ
4: พอดีคนที่อยู่นานน่าจะไม่อยู่แถวนั้นไงก็เลยเห็นกันก็เลยน่าจะรุ่นยี่สิบ
3: คือเราเห็นว่าประมาณนี้แต่จริงๆพวกนี้น่าจะอายุเยอะกว่า
4: ครับ
3: คิดว่าแต่ว่ามันเยอะแต่ดูตอนบุรียักษ์มาแถวการจนบุรี
4: ครับครับผม
3: ระหว่างไปดูขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่หนุ่มล้มเก้าสวัสดีครับพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับคุณเจมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
1: เชิญเลยครับพี่หนุ่มครับ
2: รามอินทราขาเข้านะครับมาจากศรีหบุรานุกิจเมื่อกี
1: ้ครับผม
2: ยังคล่องตัวอยู่นะครับในศรีหบุรานุกิจก็ไม่แน่นหนานะครับ
1: ครับ
2: รถหลวมๆนะฮะวิ่งมาถึงตอนนี้มาชะลอตัวอยู่ตรงใต้สะพานอะไรรัชดารามอินทรา
1: ครับ
2: ที
1: ่
2: มันมาจากรัชดารามอินทราชะลอตัวนิดเล็กน้อยติดไฟเขียวไฟแดงนะครับกับการขาออกไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆจะชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วนอกผ่านไปแล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะครับวันนี้รถมองดูแล้วมันก็ยังไม่แน่นหนาเท่าไหร่นะครับมันก็ยังไปได้เรื่อยๆกันนะครับ
1: เขายังเปิดเทอมไม่เต็มที่ไงพี่หนุ่มน่าจะสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะโอ้โหแน่นเลย
2: ปลายอาทิตย์นี้เขาคงจะเกือบครบแล้วครับ
1: ใช่
2: ต้นอาทิตย์หน้าเต็มร้อย
1: ใช่ถ้าต้นอาทิตย์หน้าอะไรโอ้มาเต็มเลยครับเนี้ย
2: นั่นเองครับ
1: ครับ
2: พอดีเราก็ฝนก็เตรียมตัวมาเป็นฤดูฝนต่อนะครับ
1: ครับ
2: ก็คงคลายร้อนคลายหมดกิจกันไม่ได้บ้างละ
1: แล้วก็จะเปียกกันทั่วหน้าเลยครับนี่เลิกงานไหนจะเลิกเรียนไหนจะเลิกงานไหนจะฝนตกอีก
2: โอ้โหแต่นี่แบบอุดอะไรลุงตุงนัง
1: ครับผม
2: ก็สำหรับคุณใจมาก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะ
1: เปลี่ยนเป็น
2: รถเป็นล้อเป็นรางได้แล้วหรือจะเป็นเรือแหละ
1: เอาอะไรก็ได้ที่มันถึงบ้านนะ
2: โอเค
1: ครับขอบคุณครับพี่นุ่ม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับใช้รามอินทรามานะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าแถวแฟชั่นแถวกม8ยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็เมื่อสักครู่คุณหัวโต99นะครับมาลายแมนเพชรเกษมนครปฐมนครชัยศรียังเคลื่อนตัวได้นะครับฝนไม่มีนะคุณบวรปากเกร็ดนะฮะ บอกว่ามิตรภาพฝั่งขาออกแถวแก่งคอยทับกวางก็ยังติดอยู่นะจุดที่วันนี้วันแรกนะกม17+707เนี่ยที่บอกว่ามีการทำงานนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังส่งผลกระทบการจราจรยังคงติดขัดหนาแน่นกันอยู่นะครับมีรับแจ้งมาเป็นช่วงๆท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ 8-9 กิโลเมตรสำหรับจุดนี้นะเป็นช่วงก่อนถึงเนินทับกวางมิตรภาพฝั่งขาออกช่วงแถวแก่งคอยแถวทับกวางนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณบวรปักเกร็ดบอกว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรวันนี้วันแรกนะเขาทำทั้งหมดเนี่ย40วันทำ2เลนขวาเสร็จก็จะมาทำฝั่งขาเข้ามาทำฝั่งตรงข้ามนะขาเข้าเตรียมตัวไว้เลยนะทำฝั่งละ10วันนะตอนนี้ทำ10วันเสร็จก็จะไปทำฝั่งตรงข้าม2เลนขวา10วันหลังจากนั้นกลับมาทำฝั่งขาออกใหม่คราวนี้มาทำ2เลนซ้ายก็คือไหลทางซ้ายกับเลนซ้ายอีก10วันแล้วก็จะไปจบ10วันสุดท้ายคือจะข้ามไปทำฝั่งขาเข้า2เลนซ้ายนั่นคือจบนะอย่างละ10ทั้งหมดก็40วันพอดีนะฮะหลีกเลี่ยงไปใช้บ้านนาแก่งคอยหลีกเลี่ยงไปใช้ทางหลวง3224นะไปมกเหล็กไปอะไรตรงนู้นได้ตามที่สภ.แก่งคอยเขาแนะนำมานะครับสำหรับจุดนี้จะปิดตลอด24ชั่วโมงสำหรับไอ้จุดที่เขาเบี่ยงกันเนี่ยพื้นที่ทำงานเนี่ย20เมตรก็ปิดระยะทางยาวประมาณ500เมตรจะวางกลวยยางลักษณะแบบจะขยับให้มันเป็นทางเบี่ยงไปเรื่อยๆก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงแล้วตกลงมาหนักถนนมันก็เลยเปียกลื่นมันก็เลยยิ่งส่งผลการจราจรเนี่ยมีปัญหานะฮะท้ายแถวก็รับแจ้งว่ายาวตลอดนะฮะหลายท่านก็โอ้โหถามกันมาจุดนี้เยอะมากๆสำหรับวันนี้นะฮะมิตรภาพฝั่งขาออกฝากไว้ด้วยนะแถวแก่งคอยแถวทับกวางเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะคุณต้องขอแสดงความยินดีถึงกับกลืนน้ำลายเลยต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะกับว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะล่วงหน้าเลยผมล่วงหน้าให้เลยจริงๆยังไม่จบหรอกเลยอีก2นัดสวัสดีครับพี่พัน
3: สวัสดีครับพี่เจมาสวัสดีตอนนี้พี่ครับผมพี่ดูมุ่งหน้าแยกเลนติด
1: ครับ
3: ตอนเพชรบุรีครับเลี้ยวขวาครับมาใจเพชรบุรี
1: เป็นไงบ้าง
3: เพชรบุรีไม่มีปัญหาแล้วพี่เจมา
1: ครับผม
3: มีปัญหาแน่แต่ตอนนี้พี่นี่แหละครับวิทยุตัวรถเยอะมาก
1: วิทยุรถเยอะนะแต่ไม่คุยใช่ไห
3: มรถเนี่ยมีความมากระดับนะครับผม
1: ครับผม
3: การจราจรก็ยังใช้การไม่มีครับเพราะว่ายางมาต่อยใหม่เล็บเลยครับเนี่ยไม่มีจะเรียนเลย
1: คลิปเลยเขาเตรียมนี่ไงเตรียมเส้นทางแห่แชมป์ของอาร์เซนอล
3: ดีแล้ว
1: แชมป์อยู่แล้วด
3: ี
1: ใจด้วยนะดีใจด้วยนะ
3: ยิงเขามาเล่นยังมาเลยเมื่อคืนยิงแล้วไม่ได้เมื่อเดียว
1: เกือบโดนตีเสมอเอา
3: ก้าวได้เกือบแล้ว
1: อ้าวไม่เป็นไรดีใจด้วย
3: พี่ทำไม่ได้จะเล็บหน้าดูเลยยิงไม่ได้ยังเหลว
1: เอาหน้าแชมป์อยู่แล้วเออแชมป์อยู่แล้วแชมป์อยู่แล้วยังไงปีนี้อาร์เซนอลไม่พลาดหรอก
3: เล่นไอ้เล่นสองแมตช์เล่นสองแมตช์
1: ยังไงก็แชมป์พี่เชื่อผม
3: สองแชมป์เดี๋ยวจะไปไอ้นั่นแก้แค่ไหนปารีส
1: ได้เลยครับฝากจัดการปารีสด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับพี่บานสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะเมื่อตอน 14:45 นรับแจ้งจากคุณบุญโชตนะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุที่บัตเตอร์เวย์ M81 นะฮะกาญจนบุรีบางใหญ่ก่อนถึงด่านนครชัยศรีเล็กน้อยมีชนกันแต่ตอนนั้นเขาบอกเขาไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าดูลักษณะมันเหมือนมันมีอุบัติเหตุค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรจุดนี้เนี่ยเราก็เลยสอบถามไปทางท่านสารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวง M81 นะครับท่านพันตำรวจโทมนสิทธิ์ชุนดีนะครับท่านสารวัตรใหญ่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอน14:20มีรถกระบะคอกแบบมีหลังคาแล้วก็มีคนงานอยู่ท้ายรถ2คนตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะพาคนงานกลับไปที่ที่พักแต่ปรากฏว่ามีรถเบนซ์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วมาชนท้ายรถกระบะทำให้รถกระบะเนี่ยเสียหลักหมุนพอหมุนเสร็จคนที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยเป็นชาย2รายก็เลยตกลงมาจากรถศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนคนขับรถเบนซ์กับรถกระบะเนี่ยบาดเจ็บแต่ไม่มากทางกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วหลังจากเกิดเหตุใช้เวลาเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตประมาณ40นาทีหลังจากนั้นเปิดการจราจรได้เป็นปกติต้องขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
4: นี่มาเยือนถิ่นเอมิเรตส์หน่อย
1: อยู่แถวบ้านพี่พันเหรออยู่แถวสามพันเหรอ
4: ใช่
1: อ๋อเป็นไงบ้างครับสามพัน
4: ก็มืดนะ
1: มืดนะ
4: มืดแต่ไม่ตก
1: แต่ก็
4: ใช่แต่ก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพัน
1: ธ์ครับ
4: รถมากจนตัวเรื่อยๆนะครับ
1: ครับผมแล้วดูท่าทีว่าจะมีฝนไหมแถวนู้น
4: ไม่แน
1: ่ไม่แน่เนาะ
4: คร
1: ับ ครับ
4: ครับก็ผมขออวยพรให้พี่พันธ์ครับ
1: ครับ
4: อวยพรให้พี่พันธ์เอาถ้าชนะปารีสได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ
1: ได้สองแชมป์อ่ะปีนี้อาร์เซนอลได้สองแชมป์อยู่แล้ว
4: เอา
1: เนาะ
4: ผมว่าแชมป์เดียวก็พอแล้วมั
1: ้งให้เขาไปเถอะให้เขาดับเบิ้ลแชมป์ไปเถอะปีนี้
4: อ
1: ๋
4: อได้
1: ส่วนเราก็ไปว่ากันใหม่ปีหน้านะ
4: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
5: สวัสดีครับหล่อเล็ก
1: สวัสดีครับอยู่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่ M81
1: อ๋อเป็นไงบ้างครับการจราจร
5: สบายเลยเนี่ยเปิดคุกคอนโทนขับด้วยโอ
1: ้โอยชิลนะ
5: ชิลเลยล็อกกันเลยไป
1: มีฝนมีอะไร
5: ร้อยเดียว
1: มีฝนมีอะไรไหมครับแถวนั้น
5: มีแต่น้องฝนนั่นเ
1: องอืมแต่ฝนไม่ตกใช่ไหม
5: ฝนไม่ตก
1: อันนี้เป็นขาไปไหนขาเข้าหรือขาออก
5: เข้าแล้วเมื่อเช้านี่ออกไปกาญจนบุรีไปตรงแม่น้ำแควมาหน่อยนึง
1: อันนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
5: ถึงอะไรนะ
1: นครศรี
5: เดี๋ยวนะ
1: นครปฐมศรีสัตย์ทอง
5: เลยมาแล้วเลยนครปฐมศรีสัตย์ทองก็เลยมาแล้ว
1: บางใหญ
5: ่ยังไม่ถึงเนี่ย
1: ไปอีกอัน
5: หนึ่งต้องมีก่อนบางใหญ่จะมีอะไรอย่างเนี่ย
1: ก่อนถึงบางใหญ่เหรอก็เลยศรีสัตย์ทองมาแล้วไม่ใช่เหรอมหิดลเนาะแถวมหิดลศาลายาอะไรตรงนั้นเนาะ
5: ไม่ใช่นะ
1: พุทธมณฑล
5: กำแพงแสน
1: กำแพงแสน
5: ก็จะเตือนพี่น้องเพื่อนสมาชิกหน่อยนะว่า M81เนี่ยต้องเงินสดอย่างเดียวเลยนะอย่าลืมพกเงินกันนะM พัด Easy พัดใช้ไม่ได้ทั้งอย่างเลยอ่ะหรือไม่งั้นก็ต้องวิ่งเข้า M4 เลย
1: ครับ
5: ถ้าไม่เตรียมตังค์ขึ้นมานี่หน้าแตกเลยนะครับเนี่ยโดนไปรอบเลยเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โห
1: แต่ M81 เขาไม่ค่อยมีปัญหานะเขาดูแบบโล่งๆตลอดนะ
5: ใช่มันโล่งๆ
1: นะมันดูโล่งๆตลอดอ่ะ
5: เขาบางที่ก็มี2เลนบางที่ก็3เลนบางช่วงนะก็สบายๆครับ
1: ใช่ใช่
5: คิวเลยเปิดคุกคอนโทรลแล้วก็ขับให้เขาขับไปแล้วก็นั่งคุยกับเสมาไป
1: เดินทางปลอดภัยพี่ธวัชขอบคุณมาก
5: ครับผมมาส่งแล้วนะวันนี
1: ้ครับ
5: เดี๋ยวดีว่าไม่มานะ
1: ครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าท้ายจะสั้นกว่านะครับก็จะมีปัญหาช่วงหลัก4ต่อเนื่องไปพหลนะครับส่วนฝั่งรามอินทรานี่ก็ต่อเนื่องแจ้งวัฒนะไปเลยนะผ่านพลลาดประเขาไปถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีช่วงแถวเลียบด่วนแถวกม6กม8แล้วก็หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนของรามอินทราขาออกส่วนขาเข้าเนี่ยถ้าผ่านพ้นช่วงตัดรัชดารามอินทราเข้ามาก็ไม่ค่อยติดนะครับก็ใช้ได้นะก็จะมีมายาลาบนิดหน่อยท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวโดยรวมก็ถือว่าขาเข้าดีกว่านะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็เกษตรนวมินทร์ขาออกนะครับก็จะเป็นช่วงลาดประเขากับช่วงอเวนิวนะครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวนิดเดียวนะตรงเลียบด่วนท้ายไม่ยาวงามวงวานขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะครับแต่ขาออกในรถเยอะนะไปพงเพชรได้ด่วนไปแคลายติวานนท์สองฝั่งมุ่งหน้าแคลายชะลอตัวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพิบูลสงครามที่จะไปแยกพิบูลสงครามเนี่ยใช้ได้นะส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวไปทางด้านของสะพานพระราม5ท้ายแถวอย่างไม่ยาวครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับกับคุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสอท่านครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับผมมาแล้วที่สายเฉลิมนครครับตินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือไทยรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างหลับท่าเรือครับทางออกตัวเมตาออกพระราม4ไม่เป็นปัญหาครับตัวรถทางตรงมุ่งหน้าต่างหลับท่าเรือก็ชะลอจนถึงบริเวณทางลงอ่างนาดงครับผ่านพ้นหมอกกรุงเทพและถึงจะเคลื่อนตัวที่ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการจากด่านบางนามุ่งหน้าเข้าต่างหลับท่าเรือรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณหมอกกรุงเทพครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นต่างหลับท่าเรือมุ่งหน้าออกตินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณหน้าบนไก่เช่นเดียวกันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงดินแดงนะครับลดมากต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับผมส่วนทางด้านนครนอมุ่งหน้าเข้าต่างหลับท่าเรือตอนนี้จะรออยู่ช่วงเลนเหนือด่านด้วยแม่น้ำครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างหลับท่าเรือลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันลดมากอยู่ช่วงเลนลาดกระลำสามต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์แล้วเคลื่อนตัวที่จะออกพระราม2ครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นลดน้อยของตัวครับแล้วก็จากด่านประชาชื่นมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกำแพงเพชรและชะลออีกครั้งช่วงบริเวณด่านประชาชื่นต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับโค้งมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับแล้วก็ฝั่งกับกันจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับลดมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนลงพระราม4ครับหัวลำโพงผ่านพ้นจุดดังกล่าวครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับบางโค้งครับลดมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโค้งครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้ามาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้น้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับฝั่งกับกันลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงพหลโยธินครับต่อเนื่องจนถึงหน้าด่านอโศกผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าออกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณนครแสนแสบครับผ่านพ้นเป็นนายแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จะมอเตอร์เวย์ครับมาทางด้านสายฉลองวัดครับอนุรมมุ่งหน้าจะได้ช่วงลดมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแดนแสบครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านพ้นทางโมโนทีนแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางออกจะได้ช่วงประมาณ1กมครับผมฝั่งกับกันขยันคล่องตัวมาทางด้านสายกัญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้หน้าหนาบางแก้วลดมากครับเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องทางลงบางเมืองมีไทรเดลสะสมจนถึงบริเวณพื้นที่ด้านบนครับประมาณ200เมตรครับบริเวณกลางป่าผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าสะพานเกียรนาอย่างเคลื่อนตัวได้ออกทางด้านบางขุนเทียนไทรเดลประมาณ200เมตรครับส่วนทางด้าน N82 ตอนนี้ลดมากครับถ้าแถวอยู่บริเวณจุดถึงกลางป่าครับแล้วก็ฝั่งขาเข้ามาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางหลวงปู่เจ้าต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านปากน้ำแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ลดมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านบางใหม่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกชลบุรียังคล่องตัวฝั่งกับกันก็ชะลออยู่ช่วงบริเวณแถวบางใหม่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้และก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าวงแหวนชะลออีกครั้งช่วงบริเวณด่านบางพีครับต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนครับลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนายังคล่องตัวแล้วก็ส่วนทางด้านสายอุดรพัทยาแล้วก็ประจินพัทยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: การน้ำพิเศษของประชารัฐมันเพิ่มเติมครับพบเป็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณวิชากรครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษนะครับพหลโยธินถ้าแยกมุ่งหน้าไปเสนาเกษตรชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันดีกว่าลาดพร้าวจะมีแถวพวนารัชดาลาดพร้าวโชคชัย4เรียบทางด่วนที่ลดมาก101แฮปปี้แลนด์มากะปิใช้ได้นะครับ ลัดวิถีวันนี้ใช้การได้นะจะมีก็แถวช่วงตึกชัยต่อเนื่องไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ด้านของแยกสังฮีท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวตามรอบไฟนะสำหรับจุดนี้ด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้นะครับสามเสนแยกเกียรติกายยังใช้ได้นะครับสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ครับสะพานพระราม7ขึ้นลงวงสว่างจรัญสนิทวงไม่มีปัญหาการจราจรรัชดาภิเษกที่แน่นอยู่จะเป็นช่วงรัชโยธินรัชวิภามุ่งหน้าไปประชานุกูลหัวแถวอยู่ประมาณวงสว่างผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัว2จุดนะครับบริเวณช่วงประชานุกูล1จุดแล้วก็บริเวณช่วงรัชโยธิน1จุดหลังจากนั้นใช้ได้นะครับลาดพร้าวมาสุทธิสารสุทธิสารไปอ๋อจะมาติดตรงแถวห้วยขวางมาทางด้านของเทียมร่มมิตรนะครับเนี่ยที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบไฟครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับทักทายคุณชยานิดด้วยนะนะมีการไปข่มพี่ธวัชก็ด้วยนะพี่ธวัชถ้าพี่ฟังอยู่นะคุณชยานิดก็ข่มพี่เขาบอกว่าพี่ธวัชขาคนจองแอร์ไทม์ทักคุณเสมาคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็ขำมาด้วยนะพี่ธวัชห้าห้าห้าเป็นไงเราหาเรื่องให้เธอชยานิดคนดินแดงครับดินแดงมุ่งหน้าไปบทแม่พัชชะลอตัวดาแล้วก็ทางฝั่งของแยกพระราม9ขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนด้านของเพชรบุรีนะครับคลองตันเอกมัยทองหล่อรวมไปถึงเพชรอุทัยแยกอโศกเพชรยังชะลอตัวกันอยู่นะครับอโศกมนตรีฝั่งที่จะไปอโศกเพชรดูรถจะเยอะกว่านะท้ายเขาเหมือนจะยาวกว่าแล้วก็ด้านของรัชดาหน้าสวนเพชรกิติที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมยังชะลอตัวกันอยู่แต่ฝั่งกลับกันนะท้ายจะสั้นกว่านะครับถ้าผ่านพ้นส่วนของอโศกสุขุมวิทมาก็ไม่ติดนะครับเนี่ยไปพระราม3เนี่ยไปได้นะพระราม3จะมีรถมากก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมแถวโคกวัดด่านเนี่ยใช้ได้ก็จะมาแน่นอีกทีนึงก็คือตรงใต้สะพานพระราม9หรือว่าตรงใต้สะพานแขวนนี่แหละที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ดูจะชะลอตัวนะครับสะพานกรุงเทพดูดีกว่านะแต่สะพานกรุงเทพเขาก็จะมาเจอสัญญาณไฟตรงบุคคลโลตรงมหาสวรรค์ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อกันครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยังไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
8: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได้
12: ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
15: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
1: จะคะสบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: ดีมาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงแดง
3: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาลที่ไหนคะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณพระ
0: จ้า

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัชครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นการคาดการณ์นะก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับค่าดัชนีความร้อนวันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์อันตรายนะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงตอนนี้นะคือส่วนใหญ่จะตกแถวหนองจอกแถวทางโซนฝั่งตะวันออกแต่ว่าตกแบบไม่ได้แรงไม่ได้หนักนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มฝนหนักๆเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็บริเวณโดยรอบแถวปริมณฑลด้วยนะครับมีประกาศปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบริเวณช่วงปากทางเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1จากพลันนกพุทธมณฑลสาย4นะครับตั้งแต่วันที่11ก็คือวันนี้วันแรกจนถึงวันที่20พฤษภาคม69ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1ช่วงถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ก็มีการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรทางด้านของสาย1ช่วงพรานนกสาย4เลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมณฑลสาย1เพื่อเป็นการขยายผิวจราจรนะครับเส้นทางหลีกเลี่ยงถ้าจากพรานนกสาย4เนี่ยให้กับรถใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าเมืองแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่สาย1จากนั้นก็ชิดซ้ายเพื่อกับรถใต้สะพานบางลิ่มแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกไปได้ส่วนท่านใดที่มาจากพรานนกสาย4ข้ามสะพานบางน้อยแล้วก็สะพานลัดตันเหนียวจากนั้นเนี่ยชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังมุ่งหน้าไปสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกอีกเหมือนกันสำหรับช่างอากาศอุทิศ11ถึง17พฤษภาคม2569เรื่องของแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวซอยช่างอากาศอุทิศ5และซอยช่างอากาศอุทิศ8จะมีการดำเนินการเทคอนกรีตนะครับสามารถใช้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์เลย18พฤษภาคม69แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับวันนี้1จุดสอบถามเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปดูให้ก่อนที่จะเข้าช่วงรายการนะครับปรากฏว่าท้ายแถวยาวขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเย็นเนี่ยท้ายแถวจะอยู่ที่8ถึง9กิโลเมตรแต่ว่าล่าสุดมิตรภาพฝั่งขาออกก่อนถึงเนินทับกวางจุดที่มีซ่อมผิวจราจรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวไป10ถึง11กิโลเมตรแล้วนะสำหรับจุดเนี้ยใครไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางไปใช้บ้านนาแก่งคอยไปใช้ทางหลวง3224นะครับหรือว่าชะลอการเดินทางถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงๆต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วล่ะครับเพราะว่าท้ายแถวมันยาวขึ้นเยอะเลยเขาบอกว่าทำทั้งหมดเนี่ยอย่างละ10วันนะครับก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับช่วงกม17บวก707มีการปิดการจราจรเบี่ยง500เมตรนะครับแล้วก็จุดที่เขาทำงานเนี่ยมีการทำงานกันอยู่ที่ราวๆประมาณ20เมตรที่เขามีการวางเครื่องไม้เครื่องมือมีคนเข้าทำงานนะครับแต่ว่าเขาจะทำงานไม่ตลอด24ชั่วโมงแต่เรื่องของการเบี่ยงจราจรอันนี้ปิดเบี่ยงไว้ตลอด24ชั่วโมงจะเริ่มวันนี้วันแรกก็คือจะปิด2เลนขวาก่อนวิ่งได้เนี่ยเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนับไป10วันหลังจากนี้พอเสร็จ2เลนขวาฝั่งขาออกเขาจะไปทำฝั่งตรงข้ามนะจะไปทำฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งขาเข้า2เลนขวาแล้วก็นับไป10วันนะครับหลังจากนั้นจะกลับมาทำมิตรภาพขาออกวันเนี้ยแต่เป็น2เลนซ้ายแทนก
2: ็
1: คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายแล้วสุดท้ายก็จะไปจบที่มิตรภาพฝั่งขาเข้า2เลนซ้ายนะครับก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายก็อย่างละ10 10 10ทั้งหมดเนี่ย4จุดที่เขาทำสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยขาออกขาเข้าขาออกขาเข้า4รอบใช่40วันนะครับสำหรับไหลทางซ้ายแล้วสุดท้ายก็จะไปจบที่มิตรภาพฝั่งขาเข้า2เลนซ้ายนะครับก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายก็อย่างละ10 10 10ทั้งหมดเนี่ย4จุดที่เขาทำสลับไปสลับมาอย่าง

สะสมแค่ช่วงลงจากทางด้านของวงเวียนเล็กเข้ามาเนี่ยนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับแยกบ้านแขกนะครับก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับก็มีแนวเปลี่ยนการก่อสร้างด้วยนะครับส่วนฝั่งที่ออกมาจากทางวงเวียนใหญ่มาทางแยกบ้านแขกเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจะมีติดสัญญาณไฟเล็กน้อยเท่านั้นที่แยกบ้านแขกเลยมาแล้วเนี่ยขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าข้ามไปฝั่งพระนครไม่ติดการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับสะพานอื่นๆก็ดูไม่มีปัญหานะครับทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งเข้าและออกถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับอาจจะมีขาออกนิดนึงช่วงบริเวณเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระรามแปดนี่คล่องตัวทั้ง2ด้านนะครับเช่นเดียวกับสะพานสังฮีทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชวิถีนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกการเรือนจะมีปริมาณรถนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงซอยพิชัยนะครับส่วนทางด้านของราชสีมาเข้าไปทางด้านของแยกการเรือนทั้ง2ด้านเนี่ยถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับณตอนนี้นะจุดที่อาจจะยังมีปริมาณรถกันอยู่ก็ดูจากทางด้านของราชปารภเนี่ยดูยังแน่นๆอยู่นะครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ท้ายนะครับก็อยู่ทางด้านของหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้ก็ขยับสั้นลงนิดเดียวนะครับในด้านฝั่งที่มาจากทางแยกทางด้านของราชประสงค์เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มชะลอก่อนเข้าแยกประตูน้ำนะครับต่อเนื่องราชปารภไปทางแยกมักกะสันยังแน่นกันอยู่ทั้งสองด้านนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะส่วนทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้รถแน่นเหมือนกันนะจากทางด้านของแยกประตูน้ำเข้าไปทางราชปารภเต็มๆนะครับจากก่อนเข้าแยกประตูน้ำเนี่ยก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับช่วงประมาณตรงข้ามกับเนี่ยแถวๆโรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มติดนะส่วนด้านฝั่งกับการขาออกถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับราชเทวีอาจจะมีปริมาณรถก่อนเข้าแยกนิดนึงนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้มาตั้งแต่ด้านของแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำประตูน้ำไปใต้ทางด่วนนะครับต่อเนื่องทางด้านของแยกมิสัมพันธ์นะครับไปอโศกเพชรจะมีชะลอช่วงก่อนข้ามแยกอโศกเพชรนะครับลงจากแยกมาเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับขาออกนะฮะรถยังเยอะนะจากทางด้านของเพชรอุทัยพร้อมพงเข้าทองหล่อไปคลองตันนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับส่วนทางด้านของฝั่งสุขุมวิทในด้านขาออกนะฮะดูการเคลื่อนตัวจากทางแยกอโศกมาทางด้านของพร้อมพงไปทองหล่อจะมีชะลอตัวก่อนเข้าแยกทองหล่อนะครับมีท้ายแถวสะสมอยู่นะฮะแถวๆตรงข้ามกับซอย30นะครับหลุดจากทองหล่อมาเข้าเอกมัยก็จะมีชะลอช่วงหน้าวัดทัดทองเข้ามาทางด้านของ BTS พระโขนงตรงนี้ก็เป็นจุดประจำนะครับที่รถก็จะหนาแน่นหน่อยถ้าเลยตัดกับทางพระราม4มาทางปรีดีพนมยงข้ามคลองข้ามคลองพระโขนงยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมาชะลอนิดนึงช่วงอ่อนนุชเข้ามาทางด้านของแยกสุขุมวิท81นะครับถ้าเลยจุดตรงนี้มาเนี่ยผ่านซังซอยพึ่งมีมาทางด้านของซอยวชิรธรรมสาธิตเข้าอุดมสุขตอนนี้เริ่มดีขึ้นเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับนะแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์ก็ยังแน่นอยู่นะช่วงศรีเอี่ยมนะครับตั้งแต่ก่อนข้ามแยกศรีเอี่ยมลงมาทางลาซาเนี่ยรถยังมากเคลื่อนตัวช้าในด้านฝั่งขาออกนะครับส่วนกลับกันฝั่งขาเข้าถือว่าคล่องตัวก็จะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกพัฒนาการข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็ช่วงศรีกรีฑาเข้าแยกลำสาลีก็ยังมีท้ายสะสมนะครับช่วงใต้ต่างระดับศรีกรีฑานะครับยังดูแน่นอยู่นะสำหรับศรีนครินทร์ในด้านฝั่งขาเข้านั่นเองลาดพร้าวฝั่งขาเข้าดีนะครับจากบางกะปิไป101นะครับต่อเนื่องมหาดไทยใต้เลียบทางด่วนไปซอยจันทิมาลาดพร้าว80ดีตลอดเลยนะครับจะไปช้าอีกทีช่วงรอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาพระราม4นะครับแต่ท้ายก็ไม่ยาวเท่าไหร่ด้านกลับกันฝั่งขาออกจาก5แยกมาถึงด้านของรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวตามได้นะครับนะแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางใต้เลียบทางด่วนคล่องตัวดีจะมาชะลออีกทีช่วงแถวๆหน้าห้างบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับต้องเลยทางด้านของซอย87เข้ามาก่อนนะครับต่อเนื่องลาดพร้าว101ไปทางแฮปปี้แลนด์เข้าบางกะปิเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับส่วนรัชดาพระราม9นะครับในด้านขาเข้า
นะห้วยขวางปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับลงอุโมงค์ยังพอได้นะครับแต่ว่าซ้ายที่จะเข้าไปทางด้านของประชาราษฎร์บำเพ็ญเริ่มเห็นท้ายในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญที่มาจากทางประชาอุทิศนะครับจากทางเหม่งจ่ายเนี่ยรถเยอะนะครับนะส่วนทางด้านของห้วยขวางที่จะต่อเนื่องมาทางเทียมร่ม

0: ยังมีปริมาณรถมากนะครับเลยจากแยกเทียมร่วมมิตรเข้าพระราม9เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะครับปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับรัชดาจากทางแยกพระราม9วงสว่างประชานุกูลดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าดีนะครับไม่มีติดเลยจะมาชะลอช่วงเข้าแยกรัชโยธินเท่านั้นเองฝั่งกลับกันก็จะมีปริมาณรถเยอะหน่อยช่วงรัชวิภาเข้าแยกประชานุกูลนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินนะครับจาก5แยกลาดพร้าวมาทางด้านของรัชโยธินจะมีปริมาณรถนะครับสะสมก่อนเข้าแยกมีท้ายอยู่ประมาณแถวๆสุภาลัยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางเสนาเข้าแยกเกษตรเคลื่อนตัวตามได้นะครับมีชะลอช่วงแยกเสนาเข้าเกษตรปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องไปทางกรมป่าไม้เข้าวงเวียนบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
1: ตรงนี้เส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าขาออกรถเคลื่อนตัวได้ดีครับได้ตลอดครับไม่มีหยุดนะครับ
0: ครับ
1: เส้นพระราม9อโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระราม9ก็รถหนาแน่นอยู่แต่เคลื่อนตัวได้ไม่มีท้ายครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: พระราม9ขาออกมุ่งหน้าไปรามคำแหงรถปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีท้ายสะสมแล้วก็พระราม9ขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวดีอยู่ครับจตุรทิศก็ดีแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูแล้วภาพรวมแต่ละพื้นที่ก็รถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ติดนะครับ
1: ครับ
0: ครับมีอุบัติเหตุมีรถเสียมาบ้างไหมครับตั้งแต่ช่วงเย็น
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ครับนะก็คลี่คลายไว้นะครับ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณนะครับรองสารวัตร
1: ครับครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับนะก็ดูด้านขาออกโดยเฉพาะเพชรบุรีเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับขาเข้าก็ใกล้จะหมดปัญหาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม9นี่ก็ดีนะครับในพื้นที่ของมักกะสันณเวลานี้นะครับก็คลายขึ้นนะครับกว่าเมื่อช่วงเร่งด่วนเย็นที่ผ่านมานะฮะหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้เด็กๆยังไม่เปิดเทอมก็แน่นอนการจราจรยังไม่ค่อยมีปัญหาผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าคุณผู้ฟังต้องวางแผนนะเดี๋ยววันที่14ก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเริ่มมีทยอยเปิดแล้วนะครับนะแล้วก็อาจจะต้องวางแผนมากๆเลยก็คือวันจันทร์ที่18นะครับพฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะว่าก็น่าจะเปิดแบบเต็มระบบในวันจันทร์นี้ด้วยนะครับนะก็ให้เผื่อเวลาออกจากบ้านนะครับนะชิวๆกันมาในช่วงปิดเทอมก็เดือนกว่าๆได้มั้งนะประมาณเดือนครึ่งนะครับหลายๆคนก็ค่อนข้างมีความสุขกับการเดินทางแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับออกให้เช้าหน่อยนะผมเชื่อเหลือเกินว่าก็จะช่วยทำให้การเดินทางนะครับไม่น่าจะเจอผลกระทบมากมายนะครับสำหรับการจราจรนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องของภาพรวมการเดินทางในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยมีคุณประสิทธิ์แจ้งมานะครับถนนสุขสวัสดิ์ด้านขาออกมีอุบัติเหตุนะครับช่วงระหว่างแยกบางประแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชพัฒนาจุดกลับรถโรงพยาบาลบางประกอบ1มีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับขาเข้าขวางไป1ช่องทางนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับสุขสวัสดิ์ขาออกจุดกลับรถโรงพยาบาลบางประกอบ1นะครับช่องทางด้านขวามีรถเก๋งชนกัน2คันการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าด้านกลับการเหนี่ยวรถก็ยังเยอะนะครับส่วนทางด้านของคุณชัยรัตน์ที่เพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้นะครับมิตรภาพด้านขาเข้าที่คุณชัยรัตน์ใช้มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเคลื่อนตัวได้แต่ด้านกลับกันที่เขามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ช่วงบริเวณทับกวางทำให้รถติดขัดสะสมนะครับจาก5ช่องทางเหลือ2ช่องทางก็ยังย้ำนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นการทำงานที่เริ่มต้นวันนี้วันแรกนะครับด้านขาออกมิตรภาพก่อนขึ้นเนินทับกวางมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับนะก็ระยะทางตรงนั้นเนี่ยกิโลเมตรที่17บวก707วันนี้วันแรกแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับคุณผู้ฟังก็ไปเข้าเส้นบ้านนาแก่งคอยก่อนนะครับเลี่ยงได้หรือว่าจะเข้าทางหลวงหมายเลข3224นะเข้าทางวัดท่าใหม่มาออกทางมวกเหล็กได้ก็จะทำให้การจราจรนะครับคล่องตัวกว่านะ ใช้เวลาเร็วกว่านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยเขาทำงานวันนี้วันแรกนะครับขาออกเนี่ยทำ10วันแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำขาเข้าอีก10วันหลังจากนั้นก็จะโยกมาทำในฝั่งขาออกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะเป็น2ช่องทางด้านซ้ายนะครับอีก10วันระยะเวลาของโครงการเนี่ยตั้งไว้ประมาณ40วันนะครับในการทำงานทั้ง2ฝั่งด้วยก็ฝากให้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางเนื่องจากวันนี้มีฝนตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นก็เลยทำให้มีผลกระทบมีปัญหาการจราจรตอนนี้ล่าสุดเนี่ยท้ายแถวก็ยังมีสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวขอวัดนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับณเวลานี้มีท้ายยังสะสมอยู่นะครับประมาณ9กิโลเศษนะครับก็เกือบ10กิโลเมตรได้ยังไม่ได้สั้นลงมากน้อยเท่าไหร่นะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเดินทางให้คุณผู้ฟังแนะนำเลี่ยงก่อนถ้าใครบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องทำเวลาคุณผู้ฟังก็ใช้เส้นบ้านนาแก่งคอยเลี่ยงไปได้เลยนะครับหรือว่าใช้ทางหลวงหมายเลข3224ตรงนั้นก็จะเข้าวัดท่าใหม่ก็จะสามารถตัดมาออกทางอำเภอมวกเหล็กได้ก็จะทำให้คล่องตัวกว่านะครับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับก็จะนำเอาป้ายเลี่ยงนะครับการจราจรไปติดให้กับผู้ใช้เส้นทางเป็นการแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับณเวลานี้ด้วยฝนเท่าที่ดูยังไม่มีนะในกรุงเทพเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำล่าสุดตอนนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัทธ์ 77% แต่ทางด้านของสุพรรณบุรีเนี่ยมีฝนนะครับแถวๆอำเภอเมืองมีฝนตกอยู่ทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือแล้วก็ทางด้านของสุพรรณบุรีแถวๆดอนเจดีนี่ก็มีฝนตกเล็กน้อยเหมือนกันนครนายกอำเภอเมืองนี่ก็ฝนกำลังตกอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของแก่งคอยสระบุรีก็ยังมีตกเล็กน้อยนะเนี่ยนะครับล่าสุดณตอนนี้นะฮะท่านใดเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับฝนตกลงมาถนนก็เปียกลื่นก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ช่วยเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังการจราจรเริ่มดีขึ้นคลี่คลายหรือยังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราสลับไปติดตามรับฟังข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัชค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะมีเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงเรื่องกรณีที่พรรคประชาชนยื่นศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ว่าเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งอยู่ในพรกองเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยนะคะไม่เข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตนะคะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถคาดการถึงจุดสิ้นสุดได้นะคะโดยต้นเหตุจากวิกฤตมาจากต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเร่งที่สำคัญเนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงโดยในการประชุมอาเซียนก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้และประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่นำเข้าพลังงานและพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกสูงนะคะการพึ่งพิงพลังงานสูงของประเทศไทยส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นโดยเงินเฟ้อในเดือนล่าสุดอยู่ที่ 2.9 และก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยสูงสุดเนี่ยจะขยับขึ้นไปถึง 4-5% เนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากต้นทุนราคาสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพและก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 10% แล้วในขณะนี้นะคะซึ่งรัฐบาลต้องเตรียมการรับวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกในขณะนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องเงินเฟ้อสูงเนี่ยได้มีการประสานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการใช้มาตรการทางการเงินเข้ามาดูแลเรื่องเงินเฟ้อหรือไม่นะคะเพราะตัวเลข 4-5% เกินกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงินทั้งปีนะคะ ซึ่งมีอยู่ 1-3% นะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยยังใกล้เคียงกับกรอบที่วางไว้ไม่เกิน 3% แต่เรื่องนี้ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการประชุมร่วม4หน่วยงานเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะซึ่งการออกพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตที่อาจจะลุกลามโดยวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากปี2540นะคะที่เป็นวิกฤตการสถาบันการเงินหรือว่าช่วงแผนไทยเข้มแข็งที่เป็นวิกฤตจากภายนอกนะคะแต่ครั้งนี้คือวิกฤตปากท้องและค่าครองชีพของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างนะคะสำหรับเรื่องของการใช้จ่ายเงินกู้นั้นรัฐบาลได้วางกรอบการทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 5T ค่ะคุณพัฒน
0: ์ครับ
3: คือเพื่อคัดกรองโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ target นะคะก็คือมุ่งเป้าเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง transition ก็คือการเปลี่ยนผ่านลดภาระประชาชนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านโครงการพลังโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาว transform นะคะคือการปฏิรูปปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมหลังจบวิกฤตนะคะแล้วก็ transparency นะคะความโปร่งใสเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเปิดนะคะเปิดเผยเกณฑ์การคัดกรองและก็รายละเอียดทุกโครงการต่อสาธารณะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ Together นะคะคือการมีส่วนร่วมโดยจะมีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมโดยจะเชิญประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้วยค่ะ
0: ครับ
3: นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าซึ่งเป็นเรื่องที่พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้นะคะทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยว่าการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าอยู่ในขั้นตอนการทำงานและก็เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งก็จะเป็นการลดวันพำนักในประเทศลงให้เหมาะกับแต่ละประเทศค่ะจากเดิมที่มีการกำหนดฟรีวีซ่าพำนักในประเทศไทยได้ถึง60วันนะคะสำหรับชาวต่างชาติ93ประเทศโดยเชื่อมั่นว่าการปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเนี่ยจะแก้ไขการเข้ามาของอาชญากรหรือว่าแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบของนักท่องเที่ยวได้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังบอกด้วยว่าจากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยระยะของการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยนะคะทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลและก็นักท่องเที่ยวระยะใกล้จะอยู่ที่ไทยประมาณนะคะ9วันเศษๆเท่านั้นค่ะ
0: ครับ
3: โดยประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดนะคะคือนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์นะคะคือจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่21วันทำให้การกำหนดระยะเวลาวีซ่าเนี่ยจะกำหนดไว้ที่30วันนะคะก็จะคือก็พูดง่ายๆคือจาก60ก็น่าจะลดเหลือสัก30วันนะคะจึงถือว่าครอบคลุมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเพียงพอแล้วนะคะส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นเข้ามาฝึกงานหรือมารักษาพยาบาลรักษาตัวเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกประเภทของวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้นะคะเช่นกันการปรับลดวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดท่องเที่ยวไทยในภาพรวมแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตราเบื้องต้น300บาทต่อคนต่อครั้งโดยเน้นเก็บเฉพาะผู้เดินทางเข้ามาทางอากาศเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะนำเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยยืนยันว่าดำเนินการแน่นอนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะนำเงินไปจัดซื้อประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวและนำมาพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของประเทศนะคะแต่ก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเป็นหลักค่ะโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่อไปรับฟังความกังวลรวมถึงปัญหาต่างๆและก็ข้อเสนอแนะทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะมาจัดทำแผนพัฒนาการภาคการท่องเที่ยวไทยค่ะ ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนไทยก็คือพูดง่ายคือถ้าคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะเก็บคนละพันที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะคะก็ทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านะคะเรื่องนี้เป็นไปตามกับพระราชกำหนดนะคะภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2526ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วในปัจจุบันเพียงแต่ที่ผ่านมามีการงดเว้นการบังคับใช้นะคะโดยอำนาจในการพิจารณาจัดเก็บเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องของอัตราภาษีว่าจะจัดเก็บในอัตรา 1,000 บาทตามที่เป็นข่าวหรือเปล่านะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็เตรียมเชิญหน่วยงานที่และก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะเขาบอกว่าแนวความคิดในการจัดเก็บภาษีขาออกเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำเงินภาษีจากคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง10ล้านคนต่อปีเข้ามาสมทบกับกองทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงและจะนำมาใช้ในรูปแบบของโครงการร่วมจ่ายหรือว่าโคเปเพื่อที่จะจูงใจให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นนะคะหลักการก็คือต้องการนำเงินจากผู้ที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมาส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งก็จะช่วยลดภาระการใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียวในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเท่านั้นนะคะหากพบว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียก็จะมีการพิจารณาจัดเก็บจริงในลำดับต่อไปค
0: ่
3: ะนะคะก็อย่าเพิ่งกังวล
0: ใช่ครับ
3: อีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้นี้คือเรื่องของที่จะมีการลดวันพำนักในประเทศไทยนะอีกเรื่องนึงคือเรื่องนอมินีค่ะทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะคุณภูนพงษ์ภูนพงษ์นายนาภากรค่ะทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้ประชุมร่วมกับทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะคุณพัฒน์หาลือเรื่องของนอมินีในประเทศไทยหลังจากพบว่าธุรกิจที่ชาวต่างชาติเนี่ยประกอบในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแหล่งเนี่ยเข้าข่ายเป็นนอมินีค่ะหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่เป็นจำนวนมากและมีหลายหลากรูปแบบด้วยค่ะนอกจากนี้ยังก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะคะเป้าหมายเนี่ยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบอกว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มตั้งเป็นก๊กแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สังคมนะคะเป็นที่เอื้อมละอาของชาวบ้านในพื้นที่นะคะทั้ง2หน่วยงานก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริษัทนอมินีอย่างเข้มข้นโดยเห็นพ้องต้องกันว่าที่แรกเนี่ยลำดับแรกจะโฟกัสไปที่เกาะพะงันและเกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีก่อนนะคะเป็นลำดับแรกเลยโดยนำข้อมูลบริษัทที่ได้สแกนอย่างละเอียดจำนวน 11,426 บริษัทมาจำแนกโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นบริษัทนอมินีค่ะในระดับสูงกลางต่ำนะคะเพื่อที่จะกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบโดยจะเริ่มจากบริษัทที่มีโอกาสสูงก่อนที่จะเป็นนอมินีก่อนนะคะแล้วก็ไล่ระดับลงไปถ้าเกิดหากมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของนอมินีอย่างชัดเจนก็อาจจะรีบเข้าไปตรวจสอบทันทีนะคะซึ่งก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมกันตรวจสอบมีการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้นซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเนี่ยมีความรัดกุมและก็สามารถดำเนินคดีกับบริษัทนอมินีได้หลากหลายมิตินะคะหลากหลายความผิดค่ะซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติการตรวจสอบนะคะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเน้นว่าจะจับจริงนะคะแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดตามที่กฎหมายกำหนดโดยหวังว่าสถานการณ์นอมินีในประเทศไทยจะดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็จะนำความปกติสุขมาสู่ประชาชนในพื้นที่นะคะทาง2หน่วยงานก็คือทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ DSI เนี่ยนะคะเขาบอกว่า นอกจากทั้ง2ที่แล้วคือเกาะพังงานกับเกาะสมุยแล้วนะคะยังจะไปตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาหัวหินนะคะโดยเร็วค่ะโดยที่จะใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบบริษัทที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีนะคะแล้วก็นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างจริงจังเพราะว่านอมินีเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะเพราะว่าการดำเนินธุรกิจผ่านนอมินีเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาครอบครองธุรกิจที่กฎหมายสงวนไว้โดยไม่เป็นธรรมกับนะคะชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคุณพัฒน
0: ์
3: รวมถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันด้านเงินทุนและก็เทคโนโลยีและก็ต้นทุนได้อย่างเท่าเทียมนะคะก็จะทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการของคนไทยคนไทยสู้ไม่ไหว
0: ใน
3: ระยะยาวนะคะ
0: คอ
3: ันนี้ก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของช่องทางการเลี่ยงภาษีนะคะปกปิดที่มาของเงินทุนแล้วก็ทำธุรกรรมการเงินที่ไม่โปร่งใสเชื่อมโยงการฟอกเงินโอปายใหญ่เลยนะคะธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆก็ส่งผลกระทบในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เขาต้องการที่จะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยค่ะเขาก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วเพราะว่าสู้ไม่ไหวนะคะอันนี้ก็จะทำอย่างจริงจังนะคะให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างนะคะคุณพัชหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,489.29 จุดนะคะปรับลดหลุด 1,500 จุดไปนะคะลดลงไป 11.07 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่61,489.40 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะค่อยๆลดระดับปรับตัวลงมาหลุด 1,500 จุดนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,483.95 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,509.86 จุดนะคะแต่ว่าปิดที่ 1,489.29 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากปัจจัยกดดันความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะที่ยังคงยืดเยื้อต่อหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะปฏิเสธข้อเสนอยุติสงครามกับอิหร่านและก็ทำให้ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นนะคะส่งผลให้เป็นปัจจัยกลับมากดดันต่อทรัพย์สินเสี่ยงทำให้มีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาแล้วก็หนุนหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งของจีนนะคะขณะที่นักลงทุนก็จับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีผู้นำจีนนะคะที่กรุงปักกิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,225.02 จุดเพิ่มขึ้น 45.07 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะคะวันนี้ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งของอิหร่านกับอเมริกาอาจจะยืดเยื้อต่อไปหลังจากที่มีการปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงครามนะคะทำให้หางเสงปิดที่ 26,406.84 จุดเพิ่มขึ้น 13.13 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดตลาดปรับตัวลงในวันนี้ค่ะแม้ว่าดัชนีจะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นของการซื้อขายวันนี้นะคะแต่ว่าแรงเทขายทำกำไรจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นไปนี่นะคะกลับมาหักล้างแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้ทำให้นิเคอิเนี่ยปิดไปที่62,417.88 จุดลดลงไป 295.77 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศค่ะวันนี้ปรับไปทั้งหมด20ครั้งนะคะโดยเป็นปรับบวกไป8ครั้งแล้วก็ปรับลบไป12ครั้งค่ะคุณพัช
0: ครับ
3: ปิดตลาดนะคะวันนี้ทองคำในประเทศยังลบอยู่350บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,400 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,600 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,978.56 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,400 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกนะคะตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,663เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่ค่าเงินบาท 32.44 บาทค่ะ
0: ครับ
3: หลังจากที่ความหวังเรื่องข้อตกลงสันติภาพยุติลงเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศผ่านโซเชียลนะคะบอกว่าข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงขณะที่อิหร่านเสนอเพียงการย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงสุดไปยังประเทศที่3แต่ปฏิเสธที่จะรื้อถอนฐานผลิตนิวเคลียร์นะคะซึ่งก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสหรัฐค่ะนอกจากนี้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะออกมาย้ำว่าสงครามครั้งนี้ยังไม่จบและจะต้องทำลายขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเสียก่อนนะคะจากปัจจัยนี้ก็ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดลงอีกแล้วนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ยังคงตึงเครียดความตึงเครียดเนี่ยก็ยังคุกรุ่นอยู่ต่อไปค่ะนะคะราคาน้ำมันก็พุ่งเลยทันทีนะคะก็เดี๋ยวฉันดูให้ล่าสุดก่อนนะคะราคาน้ำมันล่าสุดตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีกเหรียญโชคดีนี่ลดไปหน่อยนะคะบวกเพิ่มไปเหรียญอีก1เหรียญ77เซนต์นะคะราคาอยู่ที่ 97.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์บวกไปอีก2เหรียญ4เซนต์นะคะ2เหรียญ4เซนต์ราคาอยู่ที่ 103.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ครับ
3: นะคะก็พุ่งขึ้นทันทีหลังจากที่ข้อตกลงไม่สำเร็จนะคะมาดูเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดวันนี้ที่ 32.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้าตอนเปิดตลาดที่ 32.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.28 ถึง 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าสอดคล้องกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคเนื่องจากว่าตลาดยังคงมีความกังวลต่อภาวะของน้ำมันในตลาดโลกนะคะรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่ใจว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะประสบผลสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวยังไงนะคะวันนี้เงินบาทแกว่งอยู่ประมาณ20สตางค์นะคะตลาดก็ยังคงกังวลเรื่องของราคาน้ำมันและก็สถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะนะคะคืนพรุ่งนี้นะคะตลาดติดตามดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI หรืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนเมษายนและปลายสัปดาห์ก็จะรอดูการพบปะกันกับของ2ผู้นำก็คือประธานาธิบดีทรัมป์กับทางประธานาธิบดีสีนะคะที่จะประชุมสุดยอดกันที่ปักกิ่งค่ะมีการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบ 32.30 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะพูดถึงการพบปะกันของสองผู้นำนะคะ
0: ครับ
3: ทางโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกัวเจียคุนค่ะก็เปิดเผยในวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีและก็ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะจะแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตลอดจนถึงสันติภาพและการพัฒนาการของโลกค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยนะคะพูดเรื่องนี้ระหว่างการแถลงสรุปข่าวประจำวันค่ะหลังจากถูกถามถึงการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในรอบ9ปีนะคะจีนพร้อมบอกว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเท่าเทียมการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างและก็เสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญความผันผวนกับและการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปิดเผยของจีนเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าผู้นำสหรัฐจะเดินทางถึงปักกิ่งในช่วงเย็นวันพุธที่13พฤษภาคมเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดเป็นระยะเวลา2วันกับผู้นำจีนนะคะโดยจะหารือครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจความมั่นคงภายใต้หลักการต่างตอบแทนและเป็นธรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันชัดเจนไหมคะหลังจากเตรียมการมานานหลายสัปดาห์นับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยกำหนดการบางส่วนออกมานะคะอุบไว้อยู่ตั้งนานรวมทั้งประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองครอบคลุมไปถึงเรื่องของการค้าปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงเรื่องของประเด็นอิหร่านและก็ไต้หวันนะคะ แอนนาเคลลี่โฆษกทำเนียบขาวก็แถลงบอกว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปรับความสัมพันธ์กับจีนให้มุ่งไปยังเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความปลอดภัยความมั่นคงนะคะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของชาวอเมริกันขึ้นมาใหม่และก็เสริมว่าประธานาธิบดีจะผลักดันเป้าหมายเหล่านี้ให้สะท้อนความจริงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะเขาบอกว่าสหรัฐและจีนจะมีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอวกาศเกษตรกรรมพลังงานโดยไม่ได้ให้รายละเอียดที่มากไปกว่านี้นะคะกำหนดการของทำเนียบขาวนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำจะเริ่มขึ้นเช้าวันพฤหัสบดีที่14หลังจากพิธีต้อนรับโดยผู้นำทั้งสองจะพบปะกันเนี่ยนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยคือที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะร่วมนะคะทางประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยี่ยมชมหอสการะฟ้าเทียนฐานของจีนในช่วงบ่ายก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งบอกว่านับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดเยือนจีนครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2560นะคะส่วนประเด็นเรื่องของไต้หวันมีเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีต่อไต้หวันนะคะและเขาคิดว่าก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตนะคะซึ่งบอกว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของประธานาธิบดีสีในการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้คือการผลักดันให้สหรัฐเปลี่ยนท่าทีต่อไต้หวันโดยความเห็นจากเจ้าที่จีนหลายรายเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าประธานาธิบดีสีอาจจะเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยุติการขายอาวุธให้กับไต้หวันนะคะ
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าพอพบกันจริงแล้วจะเป็นยังไงค่ะ
0: ใช่ครับ
3: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพร
3: สวัสดีค่ะ
0: คร
3: ับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: ประตูรถกำลังจะ
11: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
12: เขามีแต่ inter เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับ inter ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

19:53 นะครับมาติดตามมาต่อกับจอสร้อยครับในช่วงนี้มีข้อมูลแจ้งมาจากคุณผู้ฟังนะครับมีทางคุณเบสบอกว่าวิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกรัชวิภาการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับทั้งเข้าและออกแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือขาเข้าก่อนจะออกรัชโยธินประมาณ1กิโลเมตรมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งเขาเดินอยู่ช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับอันตรายมากนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกใครตามหลังมาให้ระมัดระวังด้วยนะแจ้งประสานไปกับทางสน.วิภาวดีให้แล้วนะครับนะบริเวณจุดที่คุณเบสเห็นเนี่ยก็คือวิภาวดีนะครับด้านขาเข้าก่อนจะออกรัชโยธินประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็แถวๆทางด้านของรัชวิภาที่จะออกรัชโยธินนั่นแหละนะครับก็ดูแล้วอันตรายมากนะครับส่วนทางด้านของคุณชัยรัตน์นะครับใช้เส้นทางพหลโยธินแล้วนะตอนนี้ด้านฝั่งขาเข้านะครับเพิ่มเติมมานะบอกว่าตรงบริเวณตรงข้ามกับตลาดพระอินทราชามีแนวก่อสร้างเห็นมีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางนะครับระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรการจราจรตรงนั้นก็ติดสะสมอยู่ประมาณ1กิโลนะครับส่วนฝั่งขาออกกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะเป็นการทำงานนะครับช่วงตรงข้ามกับตลาดพระอินทราชามีสะสมประมาณ1กิโลเมตรในช่องทางด่วนเลนกลางด้วยนะครับรถเคลื่อนตัวช้าครับคุณณัฐวุฒิครับแจ้งว่ามีของหล่นบนถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับทิศทางจากสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าทางลงสุขสวัสดิ์นะฮะการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับบริเวณช่วงทางโค้งนะครับเหนือสวนสุขภาพลัดโพมีของหล่นเป็นกองสีดำคล้ายๆกับผ้าใบนะคุณผู้ฟังอยู่ช่องทางขวานะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกับกองผ้านะครับผ้าใบหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างนั้นหล่นอยู่นะครับนะเป็นกองอยู่นะก็เป็นทิศทางของวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับจากสะพานภูมิพล1มุ่งหน้ามาทางลงสุขสวัสดิ์นะครับด้านขาออกนะตรงนี้นะครับให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับลมน่าจะแรงด้วยนะด้านบนของวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นลักษณะของเป็นผ้าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนก็คือจุดหรือเปล่าอาจจะแบบปลิวได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ผืนเห็นบอกเป็นกองอยู่นะครับใครตามหลังมาเพิ่มความระมัดระวังนะด้านขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าจากทางด้านของพระราม3ขึ้นมาวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1ต่อเนื่องมาก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์นะครับการจราจรในหลายๆจุดนะครับก็เรียกได้ว่าคลี่คลายขึ้นนะครับแต่ว่าบางจุดก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับรัชดาขาออกตอนนี้ดูเหมือนรถจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับจากแยกพระราม9ต่อเนื่องมาทางเทียมร่มมิตรเนี่ยนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวที่อยู่ช่วงหน้าตลาดนัดจอร์จแฟร์รัชดานะครับผ่านตรงนี้ไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปติดตามรอบแสงเลนไฟที่แยกห้วยขวางแต่ลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงค์ห้วยขวางสุดที่สารคล่องตัวดีนะครับนะแล้วก็ถ้าเลยไปทางด้านของรัชดารัชโยธินนะรัชวิภาเนี่ยไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วนะครับพหลโยธินอาจจะมีติดหน่อยนะครับชะลอช้าเข้าแยกรัชโยธินในฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงเสนาเข้าแยกเกษตรก็ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางก็ช่วยรายงานช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137กับจอส.100เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรกุณาธานทองดีอเนโควันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรกุณาธานทองดีอเนโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพระราชวชิรกุณาธานมีนามเดิมว่าทองดีเพชรวิจิตรเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินทร์เพชรวิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยตำบลเนินปออำเภอสามงามอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรหลังอุปสมบทได้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้รับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรกุณาธานมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นจนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549ต่อมาได้ริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพร้อมพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้จัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่ทองดีอเนโคเมื่อปี2563เพื่อเป็นองค์กรหลักในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณะศาสนสถานและสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่พระภิกษุสามเณรรวมถึงประชาชนผู้ยากไร้โดยมุ่งเน้นการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมตามหลักเมตตาธรรมและมีโครงการบ้านปันสุขเพื่อสาธารณกุศลเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและปัจจัยในเขตจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงตลอดจนบริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรกุณาธานเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35แม้จะลาสังขารไปแล้วแต่คณะศิษยานุศิษย์ยังคงดำเนินงานตามปณิธานเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมสืบไปอย่างยั่งยืน
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระเสสวังควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยในเวลาเดียวกันนี้มีโรงเรียนผู้รู้ย.ศ.ส.80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนต์โจเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเสนาสนารามวัดโพทองและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสำหรับการสวดพระพุทธมนต์นั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้วิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนการสดับปกรณ์คำนี้กร่อนมาจากคำว่าสดับปกรณ์ซึ่งหมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมทั้ง7ในพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสำหรับใช้ในพิธีกรรมเรียกกิริยาพระภิกษุกล่าวคำพิจารณาสังขารเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งตรงกับที่เรียกในพิธีศพสามัญชนทั่วไปว่าบังสุกุลองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ณที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดวาตภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆ

0: ที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ชุดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไปจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและมีผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์ทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ To Be Number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภานีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นศูนย์

การกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆอาทิการแกะสลักไม้ด้วยมือและงานโมเดลรถโบราณการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR และการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินจากกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ห้องสมุดยานสัมปันโนเป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพและผลิตเบเกอรี่จัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกรวมทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการดูดวงไพ่ยิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีมีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นจำนวน29คนเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรมซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางดิจิทัลให้แก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566จากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Love ภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จมาทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมโดยเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความ

0: ร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะและการให้คำปรึกษาทางสังคมการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างการยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำเอาทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่คิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังคนอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมอีกด้วยคณะบุคคลสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลทั้งสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลา 14:30 นมีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอก้าโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาลสินจำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติหรือวัดทองบนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสะแกวัดบึงวัดป่าน้องบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกามีประชาชนและคณะบุคคลทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิเทศบาลนครสงขลากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร้านอภรณ์พิศวาสผ้าไทยจำกัดและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น5ช่วงเวลาซึ่งต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20:28 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหัวค่ำนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับการจราจรในแต่ละจุดอาจจะยังมีบ้างนะครับผลกระทบของการเดินทางเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่กรณีของถนนมิตรภาพนะครับด้านขาออกที่มีการทำงานช่วงแก่งคอยทับกวางเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยขาออกก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ9 กิโลเป๊ะเลยที่ผมวัดล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นผลกระทบมาจากการทำงานนะครับซ่อมผิวการจราจรนะคุณผู้ฟังครับมิตรภาพด้านขาออกก่อนขึ้นเนินทับกวางนะครับก็มีจุดซ่อมสร้างผิวการจราจรดำเนินงานตลอด24 ชั่วโมงนะครับนะฮะก็มีการทำงานในฝั่งขาออกนะครับจาก5 ช่องทางนะครับก็จะปิดเปลี่ยงเหลือ2 ช่องจราจรนะครับทำให้รถยังมีสะสมกันอยู่ยังเห็นท้ายแถวนะฮะณเวลานี้นะครับส่วนแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางคุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์นี่บอกว่าผลโยธินด้านขาเข้าบริเวณช่วงแยกวังน้อยนะครับมุ่งหน้าตัดกับวงแหวนกาญจนาตะวันออกเยื้องๆกับบุญถาวรนะครับมีรถเก๋ง2 คันชนกันนะครับช่องทางที่2จากซ้ายนะครับของช่องทางหลักสาเหตุที่บอกว่าเกิดจากช่องทางซ้ายของช่องทางหลักเนี่ยมีการซ่อมผิวการจราจรรถเก๋งก็เลยเบี่ยงหลบกลวยยางเลยมาเนี่ยก็เลยชนกับรถที่วิ่งมานะครับจากช่องทางที่2นะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับส่งผลกระทบให้มีการจราจรเคลื่อนตัวช้าคุณชัยรัตน์แจ้งมาเมื่อช่วง10 นาทีที่ผ่านมานะครับถนนพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าช่วงจากแยกวังน้อยนะครับมุ่งหน้าตัดกับทางพิเศษการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะครับเยื้องๆกับบุญถาวร นะคุณผู้ฟังช่องทางหลักมีรถเก๋งชนกันนะครับก็คือช่องทางที่2จากซ้ายรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของวิภาวดีรังสิตด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงแยกหลัก4มุ่งหน้าดอนเมืองมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงร้านเจ๊เล้งก่อนถึงตรงข้ามกับร้านเจ๊เล้งนะครับรถชนกัน2 คันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวายังไม่ทราบว่าเป็นชนิดรถอะไรนะครับเหตุเกิดเมื่อสักประมาณช่วง 19:58 ครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับย้ำนะครับขาออกวิภาวดีก่อนถึงตรงข้ามกับร้านเจ๊เล้งเล็กน้อยมีรถชนกันขวางช่องทางด่วนเลนขวา2 คันนะครับส่วนทางคุณวีรภพแจ้งมานะบอกว่าวิภาวดีด้านขาออกเลยคลังน้ำมันมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็บริเวณตรงสถานีรถไฟดอนเมืองมีรถเก๋งกับรถแท็กซี่นะครับจอดอยู่ใช่ไหมมาจอดในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะครับน่าจะมาจอดรอรับคนนะตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับแต่ว่าดูแล้วเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาการจราจรได้นะครับก็เลยแจ้งเข้ามาคุณแม่น้องปลายครับแจ้งมาบอกว่ามีการซ่อมผิวจราจรกาญจนาภิเษกด้านขาออกช่วงระหว่างคลองถนนนะครับมุ่งหน้าซอยวัดลาดปลาดุกมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับบริเวณ MRT คลองไผ่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายครับมีการทำงานรถติดมากเขาบอกว่าเพราะวันนี้โรงเรียนกสิณธรเปิดเทอมเป็นวันแรกด้วยรวมถึงฝั่งตรงข้ามมีการจัดงานกาชาดของอำเภอบางบัวทองด้วยนะครับทำให้ต้องไปกลับรถเลยรถเลยก็เลยติดเข้าไปเพิ่มขึ้นด้วยคือติดมากกว่าปกติด้วยนะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมาซ่อมผิวการจราจรเวลานี้ว่าอย่างนั้นก็ที่สำคัญก็คือมีงานด้วยนะฝั่งตรงข้ามนะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับเราประสานไปกับทางสนภาษีเจริญให้แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็แจ้งว่าเดี๋ยวยังไงไปตรวจสอบให้นะครับเพิ่มเติมให้ในตรงนี้ก็ขอบคุณผู้แจ้งด้วยนะครับคุณแม่น้องปลายนะแล้วขอบคุณทางด้านของสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับส่วนรับแจ้งเข้ามาราชประรบนะครับก่อนหน้านี้ขาออกรถเยอะนะครับช่วงประตูน้ำไปแยกมักกะสันการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝากกลำกันก็ยังหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเช่นกันทั้ง2 ด้านเลยนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วงก่อน2 ทุ่มนะครับ การจราจรยังมีผลกระทบนะเพราะว่าตรงราชปรารภเนี่ยก็มีแนวก่อสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนะล่าสุดนี้ก็ยังหนาแน่นนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งจากประตูน้ำไปแยกมักกะสันเนี่ยจะติดกว่าฝั่งจากนิคมมักกะสันแยกมักกะสันมาทางด้านของประตูน้ำยังพอเคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะครับแต่รถก็ยังค่อนข้างเยอะส่วนรถที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงราชปรารภนะในฝั่งทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางมักกะสันนี่ก็ปริมาณรถเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็มีการเบี่ยงแนวก่อสร้างทางด้านของพญาไทนะครับจากหน้า MBK ต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันมีปริมาณรถมากนะครับเลยจากแยกปทุมวันเข้าแยกราชเทวีก็จะมีชะลอนะครับช่วงข้ามแม่น้ำขออภัยข้ามคลองแสนแสบตรงนี้นะครับตรงท่าเรือสะพานหัวช้างตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าช่วงจากแยกราชเทวีนะครับมาทางประตูน้ำยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับถ้าเลยแยกประตูน้ำมาทางใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์นะอโศกเพชรอุทัยเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้เลยนะครับเพชรบุรีตอนนี้เริ่มจะหมดปัญหาในด้านขาออกนะส่วนกับการขาเข้าจะมีชะลอช้าเข้าแยกอโศกเพชรเท่านั้นครับในซอยอโศกมนตรีฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงกลางซอยต่อเนื่องไปถึงแยกอโศกเพชรนั่นเองกลับกันในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวตามได้นะครับมุ่งหน้าเข้าซอยอโศกต่อเนื่องมาทางอโศกสุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทด้านขาเข้าจากทางด้านของทองหล่อมาพร้อมพงดีแล้วนะครับเข้าแยกอโศกก็ตามกันได้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็ด้านขาออกช่วงผ่าน BTSปุณณวิถีมาทางซอยวชิรธรรมเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังอยู่ที่ BTS ปุณณวิถีด้านขาออกสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางอุดมสุขรถมากเคลื่อนตัวช้าครับเลยอุดมสุขเข้าบางนาคล่องตัวจะมาชะลอตัวอีกทีช่วงหน้ากรมอุตุมาทางด้านของลาซานต่อเนื่องแบริ่งรถยังเยอะนะหน้ากรมอุตุสุขุมวิทฝั่งขาออกมาทางลาซานแบริ่งนะครับเลยจากแบริ่งเข้าสำโรงคล่องตัวดีทั้งสองด้านนะครับศรีนครินทร์หมดปัญหาแล้วนะครับช่วงศรีอุดมต่อเนื่องศรีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานคล่องตัวดีครับไม่มีปัญหาละแล้วก็ที่จะเข้าไปทางด้านของแยกลำสาลีในฝั่งขาออกตอนนี้ท้ายก็รอสัญญาณไฟที่แยกลำสาลีอยู่ประมาณ500เมตรนะครับดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายยาวไปถึงใต้ต่างระดับศรีกรีฑานะครับก็เดี๋ยวใกล้จะหมดปัญหาแล้วนะครับตรงช่วงศรีพัฒน์ลงอุโมงค์ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับนะแต่ว่าพอขึ้นอุโมงค์ข้ามทางรถไฟหัวหมากตรงนั้นจะไม่มีปัญหาแล้วทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้หนมมอเตอร์เวย์สาย7นะครับขาเข้าคล่องตัวขาออกก็ยังเคลื่อนตัวดีนะครับเท่าที่เห็นนะตอนนี้ก็ไม่มีอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์เวย์สาย7รวมไปถึงสาย9ด้วยนะครับวงแหวนตะวันออกทั้งเข้าและออกคล่องตัวดีนะครับช่วงนี้20นาฬิกากับ37นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มทั้งทางวิทยุ FM 100และทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับแล้วก็ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับแม้ตอนแรกนี่ก่อนหน้านี้นึกว่าทางซอยอโศกมนตรีน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะเห็นแนวโน้มจากทางอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะเห็นมีท้ายอยู่ช่วงกลางซอยแต่ว่าณเวลานี้นะครับท้ายเนี่ยนะครับมีคือดูมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังท้ายเริ่มเข้าใกล้แยกอโศกสุขุมวิทนะครับก็จะมีช่วงชะลอตั้งแต่สถานี MRT สุขุมวิทนะครับในซอยด้านในซอยนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงท้ายซอยอโศกเพชรแล้วก็ต่อเนื่องข้ามทางรถไฟนี่ก็ยังได้ช้านะครับยาวไปถึงแยกพระราม9เลยนะครับยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับคือด้านกลับกันเนี่ยฝั่งที่มาจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้าอโศกสุขุมวิทตอนนี้ดีแล้วนะครับจะมีชะลอเข้าแยกท้ายอยู่ประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับก็เริ่มหมดปัญหาแต่ด้านขาออกมุ่งหน้าอโศกเพชรเนี่ยรถยังเยอะนะครับก็ต่อเนื่องไปจนถึงแยกพระราม9เลยนะฮะส่วนเพชรบุรีนะครับก็ท้ายยาวขึ้นอีกแล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะช่วงจากพร้อมพงต่อเนื่องเข้าแยกเพชรอุทัยมีท้ายนะครับก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยนะครับก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นณเวลานี้นะณเวลานี้นะครับส่วนขาออกเนี่ยหมดปัญหาไปแล้วนะครับจะมีสะสมช่วงก่อนเข้าแยกประตูน้ำเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงแยกราชเทวีส่วนทางด้านของพระราม1นะครับแยกปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางเพลินจิตเนี่ยยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับโดยเฉพาะทางด้านของชิดลมเพลินจิตเข้าใต้ทางด่วนยังหนาแน่นนะครับมุ่งหน้าเข้าแยกอโศกท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับด้านกลับการขาเข้าดีนะครับคล่องตัวทางด้านของสาทรใต้เนี่ยยังโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนรถจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงแยกนรินทรนะครับช่วงที่จะเข้าตัดกับทางนราธิวาสเนี่ยมีท้ายอยู่สะสมประมาณ 4-500 เมตรนะครับเลยมาผ่านทางด้านของ BTS หลุยเนี่ยรถยังหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้ามาต่อเนื่องเลยจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนะก็คือต้องผ่านช่วงกลางสะพานไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ด้านฝั่งขาออกขาเข้าดีแล้วนะครับลงจากสะพานตากสินไม่ติดมาทางด้านของสาทรเหนือเนี่ยนะช่วงเข้าแยกวิทยุก็เคลื่อนตัวตามได้สีลมทั้งสองด้านหมดปัญหานะครับคล่องตัวดีตอนนี้ดูเหมือนจะเหลือทางฝั่งของสาทรใต้เท่านั้นเองนะที่รถยังค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเข้าแยกสุรศักดิ์ยังมีท้ายเกือบถึงแยกนรินทรนะส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกหมดปัญหาแล้วนะครับจะมีรถสะสมเข้าแยกบ้านแขกนะครับก็มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ 1-200 เมตรเท่านั้นสะพานอื่นๆหมดปัญหาไม่มีนะปัญหาการจราจรแล้วนะครับราชพฤกษ์ด้านขาออกคล่องตัวดีนะครับเช่นเดียวกันกับทางวงแหวนต้นตกกาญจนาภิเษกก็ไม่มีปัญหาแล้วพระราม2นะครับยังมีปริมาณรถช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณช่วงกลางสะพานลงมาทางด้านของตลาดทะเลไทยพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ส่วนด้านกลับกันจะมีชะลอตัวช่วงผ่านหน้าโปโตชิโน่นะครับในช่องทางคู่ขนานฝั่งขออภัยในช่องทางหลักฝั่งขาออกนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ขาเข้าเนี่ยถ้าเลยทางด้านของแสมดำมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนถึงต่างระดับพระราม2ช่วงแสมดำเนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวช้านะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานด้วยก็ยังมีบางจุดนะครับที่ยังมีปัญหาการจราจรกันอยู่บ้างแล้วก็เน้นย้ำทางด้านของพหลโยธินให้นิดนึงด้านขาออกเนี่ยนะครับผ่านบุญถาวรรังสิตยังมีปริมาณรถมากนะครับหนาแน่นในช่องทางหลักนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าก็มีท้ายสะสมอยู่นะครับอยู่ช่วงหน้าไทยวัสดุรังสิตแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาออกนะที่มีแนวการทำงานซ่อมผิวการจราจรช่วงบริเวณก่อนถึงเนินทับกวางนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับณเวลานี้ก็ประมาณ8กิโลกว่าๆนะครับสั้นลงเล็กน้อยนะท้ายแถว ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับก็ย้ำกันหน่อยนะครับเรื่องของการทำงานวันนี้มีหลายจุดมิตรภาพก็เป็นวันแรกด้วยขาออกนะครับก่อนขึ้นเนินทับกวางมีการซ่อมผิวจราจรดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับฝั่งขาออกก็จะทำก่อนนะครับจาก5ช่องทางจะเหลือ2
1: สถานการณ์การฝึกทหารใหม่และเครื่องช่วยฝึกชมการสาธิตการป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคลมร้อนตลอดจนเยี่ยมชมอาคารสถานที่ในการดำรงชีวิตของทหารใหม่แม่ทัพภาคที่1ได้กำชับหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำรงและยึดถือตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนดคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของทหารใหม่เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนในห้วงการฝึกการดูแลและประเมินสุขภาพจิตของทหารใหม่ซึ่งอยู่ในห้วงของการปรับตัวตลอดจนสื่อสารกับครอบครัวได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการฝึกเป็นระยะลดความกังวลใจ
2: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21:10 นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับทราบสาเหตุแล้วครับที่กรณีของถนนอโศกมนตรีในซอยอโศกจากอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องไปแยกพระราม9รถติดเพิ่มมากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเมื่อสักช่วง20:00แต่ว่าตอนนี้ครับมีเพิ่มเติมมานะฮะจากคุณเสกสิทธิ์นะครับแจ้งมาบอกว่าอโศกมนตรีเนี่ยนะครับก่อนถึงแยกพระราม9ประมาณ100 เมตรบอกว่ามีรถชนกันหลายคันซึ่งเบื้องต้นที่คุณเสกสิทธิ์แจ้งมาเนี่ยมีรถบรรทุกรถเก๋งรถจักรยานยนต์ขวางอยู่2ช่องทางขวาเลยทำให้รถติดมากนะเบื้องต้นเนี่ยเราสอบถามไปกับทางสน.ดินแดงก็ทราบนะครับว่าเป็นเหตุของรถบรรทุกปูนเนี่ยเกิดเบรกแตกแล้วมาชนรถนะครับมาชนรถบนถนนอีกประมาณนับ10 คันครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 รายนะครับการจราจรติดขัดมากครับณตอนนี้ดูการเคลื่อนตัวของถนนอโศกมนตรีนะครับท้ายเนี่ยมีผลกระทบมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทแล้วก็ท้ายมีผลกระทบมาทางสุขุมวิทด้านฝั่งขาออกนะครับรถที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอโศกมนตรีเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับส่วนรถที่มาจากทางรัชดาพระราม4ต่อเนื่องเข้าแยกอโศกก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีท้ายรอเข้าสัญญาณไฟเช่นเดียวกันสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านั้นเริ่มดีแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาติดชะลอตัวอีกทีนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้กับทางคุณเสกสิทธิ์นะฮะอยู่ทางอโศกมนตรีนะครับล่าสุดเลยคุณเสกสิทธิ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเสกสิทธิ์ผ่านจุดเกิดเหตุไปหรือยัง
1: เสกสิทธิ์นะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมุ่งหน้าผ่านระหว่างสี่แยกถนนอโศกมนตรีตัดกับเพชรบุรีไปหาสี่แยกอโศกมนตรีตัดกับพระราม9นะฮะก็ตรงช่วงนี้มันมีฝั่งขวาก่อนถึงสี่แยกพระราม9ทางขวา2ช่องทางน่ะมันปิดเนื่องจากว่ารถมันชนกันหลายคันชนกันหลายคันนะรถใหญ่บรรทุกใหญ่คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็รถเหมือนรถเก๋ง2คันเบียดกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนาะก็เลยว่าฝั่งขวาของเลนเนี่ยมันติดกันเยอะถ้าใครฟังอยู่ก็อยากจะถ้าคุณมาถึงสี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกเพชรบุรีกับอโศกตัดกันเนี่ยค
0: ุ
1: ณจะตรงไปเลยคุณก็ออกซ้ายไปหรือออกขวาไปอย่างนี้น่าจะดีกว่า
0: ครับ
1: พอดีมันติดแล้วมันไปได้แค่เลนซ้ายเลนซ้ายแล้ว

0: รถผ่านแอปอยู่พอดีตรงนี้เนาะครับผม
1: ครับเลยมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผ่านมาแล้วเนาะ
0: ผมผ่านไปรอบนึงแล้วผมก็ผ่านไปรอบสองแล้วฮะแต่ว่ารอบสองผมเลี้ยวซ้ายออกตรงเพชรบุรีละผมไม่ตรงไปละ
1: คร
0: ับ เพราะที่จะตรงไปเนี่ยบางทีไปก็จะติดตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันจัดมันจะติดสองเลนยังไม่สองเลนด้านขวานะฮะก่อนถึงคือแยกพระรามเก้าหนึ่งนะฮะ
1: ครับตรงนั้นน่าจะเป็นช่วงเลยใต้ทางด่วนไปนิดนึงใช่ไหมตรงนั้นนะครับ
0: ใช่ถูกต้องฮะ
1: เลยใต้ทางด่วนไปนิดนึง
0: ตรงครับใช่
1: เออครับล่าสุดเนี่ยทางสนดินแดงทราบแล้วนะครับเดี๋ยวดำเนินการให้นะรถติดหนักเลยนะตอนนี้
0: ก็ลองมาถามดูว่ามีใครแรงงานหรือเปล่าเนาะ
1: ครับก็นี่แหละเพราะว่าตอนนี้
0: ก็เลยคิดว่าเผื่อคนไม่รู้เขาก็จะได้หลีกเลี่ยงเนาะเพื่อจะหลีกเลี่ยงไปมันก็จะได้เป็นน
1: ั้นได้ครับขอบคุณคุณเสกสิทธิ์มากๆเลยนะครับ
0: มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็เชิญเลยนะคร
1: ับ ได้ครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันกับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวขึ้นเรื่อยๆมากระทบทางอโศกสุข
0: เลยคือไปได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวหรือสองเลนนี่แหละฮะไปได้แค่นี้เองนะมันติดเยอะเลย
1: ครับ
0: ติดเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็บางทีผมเห็นคนมุ่งหน้าไปเลี้ยวซ้ายไปมุ่งหน้าเพราะว่าคนเสื้อปิดปกติ
1: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณเสกสิทธิ
0: ์หรือได้ละก็หลีกเลี่ยงคือถ้ารู้ตอนนี้ใครจะมุ่งหน้าผ่านเส้นอโศกมนตรีเพื่อไปทางรัชดาภิเษกตรงผ่านแยกสี่แยกพระรามเก้านะฮะตรงนั้นนะก็อย่าไปเลยหาทางเส้นทางอื่นไป
1: ได้ครับ
0: จะดีกว่าเพราะว่าประเด็นมันก็ไปสะสมแล้วก็โอแออัดเลยแหละครับผมดูแล้ว
1: ใช้เวลานานด้วย
0: ก็เลยคิดว่าเขาไปเห็นว่ามีรถบรรทุกใหญ่คันหนึ่งเสร
1: ็
0: จแล้วมีรถแท็กซี่ชนท้ายรถบรรทุกใหญ่เป๋ออกด้านขวาเสร็จแล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นด้านขวาของแท็กซี
1: ่
0: แล้วมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งอยู่ขนาบท่อนมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางรถเก๋งสองคันเสร็จแล้วมันเกิดซ้ำซ้อน
1: ม
0: ันไม่ซ้ำซ้อนหรอกคงเกิดหลายคันพร้อมกันนะฮะตรงนั้นนะฮะ
1: คือเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางสนดินแดงนะครับเพราะว่าเป็นกรณีของรถบรรทุกปูนเขาเบรกแตกแล้วรถไปชนรถอีก10คันน่ะคุณเสกสิทธิ์ไปชนรถอีก10ประมาณ10คันบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ4รายเนี่ยตรงนี้น่าจะต้องใช้เวลาด้วยนะครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะฮะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เห็นคุณเขารายงานผ่านแอปมาแล้วก็ดูพอดูโอ้มาดูเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสวยขึ้นมาเพราะว่าจอสวยเนี่ยเขาจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่กำลังวางแผนน่ะจะใช้เส้นทางนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเป็นเส้นทางอื่นเลย
1: ครับ
0: ก็จะได้ไม่มาเชื่อกันติดตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ก็คิดว่าจสรนี่เป็นหน่วยกลางที่เกิดประโยชน์มากเพราะว่าทำให้ประชาชนถ้าใครฟังอ่ะเขาก็จะรู้ว่าออกสิทธิ์นี้ก็หลีกเลี่ยงซะอย่าไปเส้นอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปรัชดาไปพระรามเก้าตรงนั้นสี่แยกพระรามเก้าน่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณคุณเสกสิทธิ์ด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งข้อมูลมาให้กับพวกเราได้ทราบแล้วก็ได้เพิ่มเติมแบบทางเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณมากๆเลยคุณเสกสิทธิ์ถ้ามีอะไรก็แจ้งเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับ
0: ส่วนตัวก็คิดว่ามันน่าจะเคลียร์ออกอีกนานนะฮะเพราะว่าปกติมันก็ติดอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะ
1: ครับผม
0: คนอื่นใครฟังถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายแหละได้ฟังผมเห็นว่าคุณจะหลีกเลี่ยงเส้นนี้ไปก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้
0: เข้าเพชรบุรีไปเลยหรือเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีไปเลยหรืออย่าพยายามมาเส้นอโศกไปเส้นอื่นเลย
1: ขอบคุณคุณเสกสิทธิ์มากๆเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องรออัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เพิ่มเติมมาก็คือชนกันประมาณเป็น10คันนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเบื้องต้นนะเบื้องต้นไว้ก่อนจุดเกิดเหตุก็คืออโศกมนตรีก่อนถึงแยกพระราม9ในด้านขาออกนะครับตอนนี้มีผลกระทบในซอยอโศกมนตรีเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก็เริ่มที่จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วง BTS พร้อมพงษ์เข้ามาเนี่ยนะครับนานาเข้าอโศกยังพอเคลื่อนตัวได้เพราะว่ารถเนี่ยตรงได้นะครับขาออกของสุขุมวิทถ้าผ่านแยกอโศกไปเนี่ยไม่มีปัญหาทำให้รถที่จะตรงผ่านแยกอโศกสุขุมวิทในฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีผลกระทบแต่รถที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอโศกมนตรีมีผลกระทบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับในการเคลื่อนย้ายด้วยท่านใดที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงอาจจะเลี่ยงใช้เพชรบุรีด้านฝั่งขาเข้าต่อเนื่องไปทางมิตรสัมพันธ์ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเลี่ยงไปทางด้านของกำแพงเพชร7

0: อนนี้กำแพงเพชร7ที่มาจากมักกะสันเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันท้ายแถวยาวนะครับก่อนถึงอโศกเนี่ยมีท้ายแถวประมาณ 7-800 เมตรแล้วสำหรับกำแพงเพชร7หรือว่าเรียบทางรถไฟนะครับส่วนรถที่มาจากทางด้านของห้วยขวางเนี่ยก็จะมีสะสมช่วงหน้าเซ็นทรัลในฝั่งขาเข้าของพระราม9นะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรน่าจะมีปัญหาจากปริมาณรถที่ยังเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงหน้าห้างนะครับท่านใดที่อยู่เส้นทางณเวลานี้นะครับอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ใครที่ใช้อโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพระราม9นะครับมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันตอนนี้เนี่ยรอบในทางด้านของพระราม1นะครับรถก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะชิดลมมาทางด้านของเพลินจิตนะครับตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่มาทางด้านของแยกวิทยุนะเพลินจิตเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของประตูน้ำเพชรบุรีตอนนี้เริ่มหมดปัญหาทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับที่ยังเหลือตกค้างก็คือทางด้านของราชปรบจากประตูน้ำไปทางมักกะสันมีผลกระทบทำให้ท้ายแถวเนี่ยสะสมมาบนถนนราชดำรินะครับบริเวณช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนอโศกมนตรีด้านขาออกมุ่งหน้าแยกพระราม9ก่อนถึงแยกพระราม9 100เมตรนะครับส่วนทางคุณชัยครับแจ้งมาบอกว่าถนนราชปรบฝั่งขาเข้านะครับช่วงจากสามเหลี่ยมดินแดงมาทางด้านของแยกป๋อเหล็งเนี่ยรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณปากซอยราชปรบ14นะครับตรงนั้นรถเยอะก็เลยทำให้ยังมีผลกระทบกับการจราจรด้วยนะครับนะมีท้ายเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมเข้าไปดูท้ายสะสมอยู่ราชปรบซอย22นะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะพ้นทางด้านของแยกวิธีแยกมักกะสันมาแล้วเนี่ยก็ยังมีชะลอช้านะครับหัวแถวอยู่ประมาณสักซอยราชปรบซอย4ถ้าเลยมาจากตรงนั้นเนี่ยนะครับผ่านซอยหัสดินก็พอเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของแยกประตูน้ำนะครับก็เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่อโศกมนตรีนะครับก่อนถึงแยกพระราม9กับทางด้านของร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงสวัสดีครับผู้กองครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมเขาชนกันกี่คันนะครับผู้กองตรงนั้นนะครับ
1: 8คันครับผม
0: โอ้ลักษณะเหตุเป็นยังไงอะครับ
1: รถปูนนะครับรถโม่รถโม่ปูนอะที่โม่หมุนนะครับ
0: ครับผม
1: มันเบรกแตกครับก็ถอยหลังถอยมาทับมอเตอร์ไซค์สามคันแท็กซี่แท็กซี่อัดก๊อปปี้กับรถนั่งบุคคลครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 รายครับผม
0: ทั้งหมดนี่น่าจะประมาณกี่คันครับเนี่ย
1: 8ครับ
0: 8คันนะอ๋อ
1: ครับ
0: จักรยานยนต์3คันใช่ไหมครับผู้กอง
1: ครับผม
0: มีแท็กซี่มีนั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถโม้ปูนครับ
1: แล้วก็นั่งบุคคล
0: กี่คันครับ
1: ไอ้ความรับความเสียหายอีกจำนวน3คันที่ว่าทะเลาะแล้วก็โดนเกี่ยวชนน่ะ
0: ผู้บาดเจ็บ
1: ได้ครับ
0: ผู้บาดเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างครับ
1: เขาบอกกระจุกแต่ไม่สาหัส
0: ครับ
1: โดดหลบทันนะ
0: รถจักรยานยนต์เนี่ยใช่ไหมครับผู้กอง
1: ครับ
0: อ๋อแล้วเขาขวางอยู่ช่องทางไหนบ้างครับทั้ง8คันเนี่ย
1: ขวามือเลยครับผม
0: ช่องขวาสุดเลย
1: ขวามือของบนสะพานนะครับสะพาน
0: ครับ
1: คลองแสนแสบอะครับ
0: ก่อนถึงแยกพระราม9อ่ะเนาะตรงนั้นน่ะ
1: ใช่ครับผม
0: วิ่งผ่านได้กี่ช่องทางอะครับ
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับผม
0: อ๋อ
1: ตอนนี้มาลงพักนะครับ
0: อ๋อไม่มีขวางบนถนนแล้วนะครับ
1: ไม่มีแล้วครับผม
0: คนเจ็บต้องนำส่งโรงพยาบาลไหมครับ
1: ส่งโรงพยาบาลครับ
0: อ๋อ
1: 4คนครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รถปูนอยู่ทางบนสะพานนะครับขับไม่ได้เพราะว่าไม่มีเบรกครับ
0: แสดงว่าตอนนี้รถปูนยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
1: ยังอยู่ครับ
0: อ๋ออยู่ช่องยังอยู่จุดเดิมไหมครับช่องทางขวา
1: ครับบนสะพานนะครับ
0: บนสะพานขวาสุดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่กี่ขวางมากครับผมรถเริ่มน้อย
0: อ๋อนอกนั้นเคลื่อนย้ายหมดแล้ว
1: ครับผม
0: เหตุเกิดสักกี่โมงได้ครับผู้กอง
1: แป๊บนึงครับ
0: เพราะว่าเพิ่งเห็นรถกลับมาติดประมาณสักช่วงก่อน3 ทุ่มเนี่ยนะตอนนี้เหลือแค่รถโม้ปูนนะครับที่ยังอยู่ด้านบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ
1: 2 ทุ่ม
0: เท่าไหร่นะครับ สองทุ่มกี่นาทีนะครับ
1: ประมาณสองทุ่มสิบสี่นาทีครับ
0: สิบสี่นาทีนะสองทุ่มสิบสี่นาท
1: ี
0: สิบสี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคตอนนี้การจราจรดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับ
0: ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายเนาะ
1: ครับผมยังมีคนกดไฟอยู่ครับ
0: อ๋อครับอ่ะแสดงว่าตอนนี้เหลือแค่รถโม้ปูนที่ยังขวางช่องทางขวาบนสะพานข้ามคลองแสนแสบ1คัน
1: ซ้ายครับ
0: ออดอยู่ซ้ายแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อย้ายมาด้านซ้ายครับ
1: เคลื่อนย้ายได้แต่ว่า
0: ไปต่อไม่ได้
1: ขับไปได้ครับไปต่อไม่ได้เพราะมีเบรกแตกครับ
0: แล้วจะดำเนินการยังไงต่อครับสำหรับรถโม้ปูนคันนี้ครับ
1: รอประกันเขามาลากไปครับแล้วก็ไปสน.ครับ
0: แล้วมีการประสานไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ครับผม
0: น่าจะประมาณสักกี่โมงครับที่จะดำเนินการตรงนี้พอทราบไหมครับ
1: เราประกันเขามาจัดการนะครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องรอ
1: ทางก็เอารถเล็กทั้งหมดครับไปสน.หมด
0: ครับคนเจ็บ4รายนี่เป็นชายเป็นหญิงกี่รายอะครับผู้กอง
1: ผู้ชายเนี่ย4คนครับ
0: ทั้ง4คนเลยใช่ไหมชายทั้ง4คนมากับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดเลยไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ในจำนวนนี้มีเด็กไหมครับ
1: แท็กซี่คนนะ
0: อ๋อมีเดี๋ยวก่อนนะเจ็บ4คนมี
1: แท็กซี่ด้วยครับ
0: มีแท็กซี่1คน
1: แท็กซี่นี่เกือบเละครับก๊อปปี้โดนก๊อปปี้อะถอยออกมา
0: คนขับใช่ไหมครับที่เจ็บ1คนเนาะมีผู้โดยสารไหมครับ
1: ผู้โดยสารโดนเขาบอกว่าโดนวิ่งหนีก็ไปขึ้นรถคันอื่นไปเลยครับ
0: ก็แสดงว่าเจ็บ4รายมีมอเตอร์ไซค์4มอเตอร์ไซค์3รายแล้วก็แท็กซี่1รายใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นะฮะเป็นผู้ชายทั้ง4คนเลยนะ
1: ครับ
0: ในจำนวนนี้มีเด็กไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะโอเค
1: คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับผู้กอง
1: ครับครับครับครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงด้วยนะครับก็ตอนนี้การจราจรเริ่มไหลตามได้แล้วนะครับเนี่ยในซอยอโศกตอนนี้ก็เริ่มดีกลางซอยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงปากซอยก็จะเริ่มตามมานะแต่สุขุมวิทด้านขาเข้าช่วงซอยสุขุมวิท22ยังมีชะลออยู่นะครับแล้วก็รอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาตัดกับทางด้านของอโศกสุขุมวิทเนี่ยยังมีท้ายสะสมอยู่เดี๋ยวน่าจะรอจังหวะสัญญาณไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเร่งระบายรถด้านหน้าอยู่ด้วยนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับยังเหลือรถโม้ปูนนะครับที่เขาย้ายมาฝั่งซ้ายแล้วนะครับแต่ยังอยู่ด้านบนของสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับก่อนถึงแยกพระราม9เล็กน้อยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็มีอุบัติเหตุสรุปแล้ว8คันนะ8คันก็จะมีทั้งรถโม้ปูนรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่รถนั่งส่วนบุคคลนะครับเคลื่อนย้ายรถทุกคันเรียบร้อยยกเว้นรถโม้ปูนคันที่เบรกแตกไปต่อไม่ได้นะครับก็ยังขวางการจราจรแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของสน.ดินแดงเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้เพราะฉะนั้นใครที่มาจากทางอโศกสุขุมวิทนะครับก็เดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในซอยอโศกดีขึ้นแล้วนะครับณเวลานี้นะก็จะมาชะลอช้านิดนึงช่วยใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนที่จะต่อเนื่องข้ามคลองแสนแสบไปยังแยกพระราม9เนี่ยนะครับมีท้ายอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับเดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับส่วนจุดอื่นๆสภาพการจราจรทางด้านของพหลโยธินด้านขาออกผ่านบุญถาวรรังสิตตรงเนี้ยมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในช่องทางหลักทำให้รถชะลอตัวช้านะครับในช่องทางหลักท้ายยังสะสมอยู่หน้าไทยวัสดุรังสิตนะครับก็มีเคลื่อนตัวช้าหัวแถวอยู่ช่วงหน้าบุญถาวรรังสิตนะครับแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังที่มีการปิด2ช่องทางด้านขวานะครับนะก่อนขึ้นเนินทับกวางนะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณกิโลเมตรที่11+707สะพานห้วยทับกวางนะครับตรงนั้นเพื่อดำเนินงานซ่อมโครงสร้างสะพานเริ่มวันนี้วันแรกเลยส่งผลกระทบนะครับตอนนี้ยังมีท้ายแถวนะครับสะสมอยู่ในฝั่งขาออกประมาณ8-9 กิโลโหยังยาวนะ8-9 กิโลนะครับก็ย้ำนะครับเส้นทางเลี่ยงนะแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นบ้านนาแข่งคอยก่อนหรือว่าเข้าทางหลวงหมายเลข3224 นะครับเข้าวัดท่าใหม่มาออกอำเภอโมกเหล็กได้นะครับตรงนี้ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะก็มีการทำงานนะครับในส่วนของการดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพานห้วยทับกวางนะครับวันนี้เริ่มต้นวันแรกก็เดี๋ยวต้องติดตามการจราจรในจุดเนี้ยมิตรภาพด้านขาออกทุกวันนะครับเพราะว่าดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงด้วยช่วงเย็นเนี่ยรถจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะผ่านทางด้านของโรงปูนมีคนงานมีพนักงานเยอะด้วยนะครับเป็นช่วงเย็นที่รถจะติดและประกอบกับเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกตั้งแต่เมื่อช่วงสักบ่ายๆด้วยก็เลยทำให้มีผลกระทบการจราจรมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้บางจุดเนี่ยอาจจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติมอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้มีผลกระทบกับการจราจรเข้ามาได้นะครับยังไงก็เพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้ที่จอสอร้อยดอกจัน1808และ1137นะครับนะตอนนี้ทางด้านของถนนเพชรบุรีด้านฝั่งขาเข้านะครับจากทางเพชรอุทัยเข้ามาทางอโศกเพชรก็ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของอโศกดินแดงจากใต้ทางด่วนเข้ามาด้านของท้ายซอยอโศกเพชรเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับนะส่วนด้านฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยได้แล้วนะครับเริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ในซอยอโศกไม่มีตกค้างแล้วนะครับยังเหลือแค่ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางด้านของคุณเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนะครับในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับกรณีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ลำน้ำแม่สึกนะครับสวัสดีครับในอำเภอครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: โอ้เกิดเหตุ
2: ม
0: า
2: ผมในอำเภอแม่แจ่มครับ
0: ครับผมท่านในอำเภอเกิดเหตุมาเมื่อช่วงเย็นใช่ไหมครับ
2: ครับน่าจะประมาณ3-4โมงเย็นประมาณนี้ครับ
0: โอ้ตั้งแต่
2: มันมีปริมาณน้ำฝนจากบนดอยตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าตกไม่ได้เยอะนะตกแล้วก็มันก็น้ำมันก็สะสมหลากมาห้วยแม่สึก
0: ครับ
2: ห้วยแม่สึกนี่ห่างจากอำเภอประมาณสัก7-8กิโลเมตรเองนะไม่ได้ไกลแล้วก็ทีนี้พอมันน้ำมันหลากมาปุ๊บเนี่ยการสื่อที่เราเห็นนี่คือหมายความว่าสะพานตรงนี้มันเป็นสะพานที่ต่ำมากครับ
0: ครับ
2: เป็นสะพานที่ไม่ได้ทำสูงทำมาน่าจะร่วม30ปีแล้วมั้งสะพานคอนกรีตเส้นนี้นะ
0: คร
2: ับ เป็นของกรมโยธาธิการนะแล้วก็มันต่ำทีนี้พอมีปริมาณน้ำสะสมมากขึ้นนี่มันเลยดูเหมือนน้ำมันทะลักท่วมอะไรเงี้ย
0: อ๋อครับ
2: แต่จริงมันก็ผ่านไปแป๊บเดียวฮะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อตอน2ทุ่มผมก็เข้าไปดูก็ไม่มีอะไรฮะก็น้ำแห้งหมดแล้วไม่ได้มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรอะไรครับ
0: แสดงว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมครับประมาณ
2: ใช่ครับสั้นๆ
0: เป็นชั่วโมง
2: คร
0: ับ
2: ลำห้วยตรงนี้มันตื้นมันไม่ลึกมากแล้วก็มันแคบครับ
0: เป็นชั่วโมงไหมครับช่วงเวลาที่น้ำป่าเกิดไหลหลากลงมาเนี่ย
2: ก็ประมาณสัก4-5โมงเย็นประมาณนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะประมาณนี้ครับ
0: ถึงประมาณ4-5โมงเย็นใช่ไหม
2: ครับประมาณ4-5โมงน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะเพราะว่าประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเมื่อตอน2ทุ่มเข้าไปดูก็ไม่มีน้ำแห้งหมดแล้ว
0: ครับผมคือฝนไม่ได้ตกลงมาหนักสาเหตุนี้มันเกิดจากฝนมันอาจจะมีการสะสมอยู่ด้านบน
2: สะสมของน้ำฝนที่ตกจากบนดอยฮะเพราะว่าห้วยของแม่แจ่มมันเป็นน้ำมันจะมาจากบนดอยทั้งหมดมันเป็นป่าต้นน้ำที่อำเภอแม่แจ่ม
0: ครับเห็นมีเศษของ
2: แต่ว่าแต่ว่าสะพานที่น้ำหลากมาที่เราเห็นในสื่อเนี่ยมันเป็นสะพานที่อยู่พื้นที่ด้านล่างของดอยแล้วอยู่เป็นพื้นราบแล้วไม่ใช่พื้นที่ดอยนะครับ
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าสะพานมันต่ำมันเลยเหมือนน้ำท่วมขึ้นมาบนสะพานอะจริงๆก็มันมีสะพานอยู่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับที่ว่าต่ำมากๆเลยฮะ
0: โอ้นอกนั้นนี่คือไม่ต่ำแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ไม่ต่ำแบบนี้มันเลยดูเหมือนว่าน้ำมันท่วมสะพานอะไรเงี้ย
0: ตรงนี้เป็นสะพานชาวบ้านเขาเรียกว่าสะพานอะไรครับแล้วมันเป็นถนนเส้นอะไรครับเส้นทางตรงนี
2: ้เป็นถนนสายรองที่ใช้สัญจรระหว่างตำบลหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่มนะครับสะพานบ้านกงกลางตำบลแม่สึกนะครับอำเภอแม่แจ่ม
0: สะพานบ้านกงกลางนะครับ
2: กอง
0: นะกองนะ
2: กอง
0: กลางนะครับ
2: กองการนะครับหมู่ที่7ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มนะครับ
0: ครับอย่างนี้
2: แต่ไม่มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรไม่มีนะคร
0: ับ ครับผมอย่างนี้นี่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขยังไงต่อไปไหมครับสำหรับเรื่องของโครงสร้างสะพาน
2: เรามีแผนที่จะทำการขุดลอกขยายลำห้วยตรงนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ระหว่างหน่วยงานของต่างๆที่ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้เช่นหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนะครับซึ่งการขยายลำห้วยนะก็จะช่วยให้ลำห้วยกว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วก็รับปริมาณน้ำฝนได้มาก
0: ได้มากขึ้นรู้เห็นมีเศษท่อนซุงที่ลอยมากับน้ำด้วยตรงนี้มีผลกระทบอะไรกับบ้านเรือนประชาชน
2: ไหม
0: คร
2: ับไม่ใช่ท่อนซุงมันเป็นกิ่งไม้เล็ก
0: ๆ
2: แต่ว่าทริปเมื่อกี้ที่ผมไปตอนดูตอนสองทุ่มก็ไม่มีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลอยไปตามน้ำหมดละ
0: ครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไหมครับในอำเภอ
2: ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็ณตอนนี้นี่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฝนหยุดตกหรือยังครับ
2: ตอนนี้ฝนหยุดตกตั้งแต่4โมงเย็นแล้วก็ยังถึงตอนนี้3ทุ่มครึ่งก็ยังไม่ตก
0: โอ้ครับ
2: ลมอาจจะมีบนดอยตกปลายบ้างก็ไม่เยอะครับ
0: ครับในช่วงที่ฝนตกนี่มีลมกันช่วงแรงบ้างไหมครับเนี่ย
2: มีครับแต่ว่าไม่แจ่มนี่โชคดีนิดนึงคือ
0: ครับ
2: ไม่ค่อยมีหลังคาบ้านบ้านเรือนเสียหายครับลมก็ยังเป็นลมปกติครับไม่ถึงกับแรงแม่เหมือนบางอำเภอครับเท่าที่ 4-5 วันที่ผ่านมานี้ก็มีบ้างฮะที่ว่าหลังคาบ้านเสียหายแต่ว่าเล็กน้อยฮะทางหน่วยงานอบต.ก็ไปซ่อมอะไรให้เงี้ยซ่อมแซมให
0: ้ครับยังก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะเอาเป็นว่าตลอดทั้งฤดูร้อนที่ผ่านมานี่มีผลกระทบหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ยังครับไม่แจ่มนี่ยังไม่มีผลกระทบหนักเลยครับส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่คือมีหลังคาบ้านพังบ้างแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะกลับภาย
0: ครับ
2: นี่เนี่ยอย่างงั้นก็ช่วยซ่อมแซมนะอบต.ช่วยซ่อมแซมให้ครับ
0: อย่างกรณีของสะพานบ้านกองการนี่เกิดเหตุแบบนี้ครั้งแรกมั้ยครับในอำเภอหรือว่าเคยเกิดขึ้นมาบ้างแล้ว
2: ก็ถ้าเป็นฤดูฝนเขาจะเกิดแบบนี้บ่อยครั้งนะแต่ว่าด้วยลักษณะของลำน้ำของอำเภอไม่แจ่มแล้วเรามีลำน้ำสาขาย่อยเยอะนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรานึกภาพออกเหมือนเราเป็นรากไม้ครับ
0: อ๋อมันมีสาข
2: าเรามีลำห้วยที่เป็นสาขาแตกย่อยไปหลายเส้นทีนี
0: ้
2: พอน้ำมามันก็จะหลากอยู่พักนึงหลากแล้วเหมือนน้ำป่าน้ำหลากน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยที่การที่มันมีลำน้ำที่เป็นสาขาเยอะมันทำให้ปริมาณของน้ำเนี่ยมันก็กระจายออกไปเร็วนะหลายไปเร็วนิดนึงแต่ถามว่ามีผลกระทบไหมก็อาจจะมีบ้างนะเพราะบริเวณอาจจะเป็นพวกส่วนไร่นาแถวริมห้วยครับอาจจะมีการเอ่อท่วมบ้างอะไรบ้างก็มี
0: ครับ
2: ปีที่แล้วที่น้ำท่วมหนักๆก็มีผลกระทบอยู่ครับปีที่แล้วนะที่น้ำท่วมไม่แจ่มหนักๆสองรอบครับ
0: ครับผมหลังจากวันนี้ไปอาจจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมครับในอำเภอ
2: ก็ผมก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทางฝ่ายปกครองอำเภอเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่พวกนี้ครับลงไปสำรวจแล้วก็วางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปครับผม
0: นะครับก็ให้กำลังใจชาวบ้านด้วยแล้วก็คนทำงานด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าปีนี้นี่หลายจังหวัดโดนผลกระทบของพายุฤดูร้อนด้วยฝนที่ตกกันหนักจริง
2: ๆเราเฝ้าระวังตลอดเต็มที่เพราะเรามีบทเรียนจากน้ำท่วมมาหลายรอบแล้วที่ไม่ใช
0: ่ครับผมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องของการดำเนินการแก้ไขเรื่องของการขุดลอกนะครับนะในส่วนของคลองให้ลึกขึ้นแม่น้ำยังไงก็เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันในโอกาสต่อไป
2: ย
0: ิน
2: ด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ยินดีครับคุณพัชครับยินดีมากเลยคร
0: ับ วันนี้จอสร้อยขอบพระคุณในอำเภอด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเกรงศักดิ์บุญตาปวนนะครับในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่ถ้าเราไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากนายอำเภอก็เราก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะว่ากระแสน้ำมันลงมาแรงมากนะครับแล้วก็สะพานนี่คือแบบท่วมหมดเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของเศษซากของกิ่งไม้อะไรต่างๆก็บางทีมีกิ่งใหญ่ๆด้วยนะเนี่ยนะครับที่ไหลมากับน้ำและน้ำนี่ขุ่นเลยนะครับฝนตกไม่หนักนายอำเภอบอกฝนตกไม่หนักแต่เนื่องจากมันมีฝนที่สะสมอยู่บนดอยแล้วลักษณะของการไหลลงมาจากที่สูงด้วยนะครับก็เลยทำให้มีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นสะพานของบ้านกองการตรงนี้เขาต่ำนะครับเขาอยู่ต่ำก็เลยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าก็ลดลงเร็วนะครับนะก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามเรื่องของผลกระทบว่าพื้นที่การเกษตรของประชาชนนะครับบริเวณโดยรอบของสะพานบ้านกองการตรงนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าเสียชีวิตนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะส่วนมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันที่ลพบุรีเขาเกิดเหตุพายุฤดูร้อนแล้วก็มีผลกระทบเห็นบอกว่าบ้านเรือนพังเสียหายหลาย 100หลังคาเรือนนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะเพิ่มเติมกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้10พฤษภาคมนะครับเกิดเหตุพายุฤดูร้อนถล่มที่จังหวัดลพบุรีนะครับส่งผลให้มีเสาไฟแรงสูงเนี่ยล้มกว่า70ต้นนะครับไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงนะครับก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนนะครับนะก็เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกันโชกแรงนะครับในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับทำให้ริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านหมี่และที่บ้านหนองเกวียนหักตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่เนี่ยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยโค่นล้มจำนวน73ต้นนะครับก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับประมาณกว่า 2,000 รายนะครับนอกจากนี้ที่บอกว่ากระแสลมยังพัดพาหลังคาแล้วก็ผนังบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลหนองเต่าตำบลหนองทรายขาวตำบลดอนตึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจำนวนประมาณ121หลังคาเรือนโดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน319รายเนี่ยครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก็มีการประสานการไฟฟ้านะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะส่งทีมกำลังเข้ามาเร่งดำเนินการนะครับก็เข้าพื้นที่กันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรเข้ามาทำงานเพื่อดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นนะครับที่ไปกีดขวางเส้นทางการจราจรด้วยพร้อมทั้งมีการตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการก่อสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวโดยมีการนำเอารถเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็เดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับสำหรับความเสียหายตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีทางด้านของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคานะครับก็นำทีมออกช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยตั้งจุดให้ความช่วยเหลือที่วัดพดุงธรรมแล้วก็มีการทำอาหารเลี้ยงประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาเร่งปฏิบัติงานในการกู้คืนระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนนะครับนอกจากนี้ทางด้านของปภ.ลพบุรีนะครับก็นำเต็นท์นะมามอบให้กับราษฎรที่หลังคาบ้านเสียหายจำนวน16รายนะครับเพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยจากการตรวจสอบในพื้นที่นะครับบอกว่านอกจากจะมีเสาไฟฟ้าโค่นล้มก็ยังพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุพัดเอาหลังคานะครับนะทำให้สิ่งของในบ้านนี่ก็ได้รับความเสียหายหลังคาปลิวนะฮะรวมทั้งยังพบว่ามีโดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมเนี่ยก็ทำให้หอบลอยข้ามบ้านเรือนประชาชนโดยปรากฏว่าลอยไปตกอยู่หลังหมู่บ้านนะครับห่างจากจุดที่ตั้งไปประมาณถึง300เมตรทีเดียวก็ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับนะซึ่งทางด้านของพระอธิการรักขิตตปัญโยเจ้าอาวาสวัดพดุงธรรมเปิดเผยนะครับบอกว่าเหตุพายุพัดมาอย่างรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางวัดได้รับความเสียหายหลายจุดมีทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันด้วยรวมถึงศาลาธรรมสังเวชส่วนด้านนอกก็มีการแจ้งนะได้รับแจ้งว่าประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่านอกจากนี้เนี่ยชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เห็นบอกว่าเป็นสมาชิกกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ที่ทางคณะสงฆ์ก็ต้องให้การช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็มีการลงพื้นที่กันนะครับในการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะมีทั้งเรื่องของการให้กำลังใจผู้ประสบนะครับประสบเหตุแล้วก็หาแนวทางนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการนำเอาอาหารปรุงสุกน้ำดื่มมามอบให้กับประชาชนนะครับที่เรียกได้ว่ายังไม่สะดวกในการประกอบอาหารเพราะว่าบ้านของประชาชนได้รับความเสียหาย
และทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เรียกได้ว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับได้รับความเดือดร้อนกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีทางด้านของกองพันจิตวิทยานำเอาน้ำดื่มมามอบในจุดที่มีการบริการประชาชนนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายเห็นภาพของหลังคาบ้านที่เป็นสังกะสีเนี่ยโอ้โหแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเหล็กของลานอเนกประสงค์นะครับที่มันปลิวมานี่คือพังเสียหายยับเยินมากๆนะครับคือหลังคานี่ขนาดใหญ่มากนะครับถูกพัดปลิวไปไกลถึง300เมตรเพราะฉะนั้นแม่แรงของลมเนี่ยมันมากมายมหาศาลขนาดไหนคุณผู้ฟังนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับส่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะที่เราได้ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนก็จะลดลงนะครับมีความก็เรียกได้ว่ามีปริมาณที่ลดลงอย่างวันนี้เองเนี่ยเราดูพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาช่วง 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่บอกว่าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับอ่าวไทยมีบริเวณที่มีคลื่นนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้นะครับมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสครับภาคกลางนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับตั้งแต่ช่วง 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับณเวลานี้นะครับกรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำนะครับ29องศาเซลเซียสครับความชื้นสัมพัทธ์ 80% นะครับโดยรอบเราเห็นหลายจังหวัดในส่วนของรอบข้างกรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนะครับนครปฐมเนี่ยโดยรอบเนี่ยไม่มีฝนเลยนะครับนนททางด้านของฉะเชิงเทราชลบุรีนี่ก็ยังไม่มีนะแต่อาจจะมีนิดหน่อยแถวๆทางด้านของแถวๆฉะเชิงเทราสนามชัยเขตตรงเนี้ยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับที่มีหย่อมเล็กๆเนี่ยมีฝนตกนะครับอยู่หย่อมเล็กๆเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็เท่าที่ดูภาพรวมฝนก็เรียกได้ว่าไม่มีนะโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามมาต่อไปอะไรก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเข้ามาเยือนหรือเปล่าในช่วงค่ำนี้นะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะปปท.ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่เขตบางแคตรวจสอบสัญญาขออภัยค่ะตรวจสอบสัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวูครอบครองอาวุธสงครามหลังโลกออนไลน์เผยภาพแบบประชาชนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปปท.ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่เขตบางแคตรวจสอบสัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวูครอบครองอาวุธสงครามหลังโลกออนไลน์เผยภาพแบบประชาชนไทยย้ำหากพบผิดจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำโดยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมการปกครองลงพื้นที่สำนักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพบัตรประจำตัวประชาชนไทยของชายชื่อเฉินเจ้าวูซึ่งมีลักษณะเป็นบุคคลเชื้อสายจีนพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและผู้อำนวยการเขตบางแคร่วมให้ข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายเฉินเจ้าวูมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตบางแคจริงและได้รับสัญชาติไทยผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติตามบิดาที่มีสัญชาติไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของบิดาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวนี้มีพี่น้อง5คนโดยมี4คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลกรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมหลังตำรวจบุกจับนายเฉินเจ้าวูหรือหมิงเฉินซันพร้อมตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนที่ต่อมาจะมีการเผยแพร่บัตรประชาชนไทยของนายเฉินเจ้าวูในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสตั้งคำถามเรื่องการถือสัญชาติไทยและการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้งนี้ปปท.ยืนยันว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบในการออกเอกสารราชการจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดตัวแคมเปญ T-Beauty ยกระดับสมุนไพรพรีเมียมสู่เคาน์เตอร์แบรนด์ชูเสน่ห์ดอกบัวใบบัวบกขมิ้นชันบุกตลาดคลีนบิวตี้ระดับโลกพร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจสุขภาพยั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: ดร.นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ T Beauty Official Launch เพื่อประกาศยุทธศาสตร์การยกระดับสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกชูความโดดเด่นของดอกบัวใบบัวและขมิ้นชันขยายฐานเศรษฐกิจสุขภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยดร.นายแพทย์พงศธรเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สมุนไพรไทยมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ยถึง 14% ต่อปีทำให้ประเทศไทยครองตำแหน่งอันดับ1ในอาเซียนและอันดับ4ของเอเชียในการส่งออกสมุนไพรทั้งนี้ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพไทยประจำปี2568ทางกรมตั้งเป้าหมายสำคัญในการผลักดันสมุนไพรไทยให้ติดท็อป3ของเอเชีย โดยเน้นการยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมเพื่อสร้างมาตรฐานที่สากลยอมรับควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรไทยสำหรับโครงการ T-Beauty ถือเป็นความสำเร็จของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยให้เข้ากับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยคัดเลือกสมุนไพรอัตลักษณ์ในประเทศไทยได้แก่ดอกบัวช่วยบำรุงผิวให้อ่อนโยนใบบัวบกช่วยฟื้นฟูผิวและขมิ้นชันช่วยให้ผิวกระจ่างใสเพื่อเป็นการตอบโจทย์เทรนด์ Clean and Green Beauty ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกขณะนี้โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยและศูนย์การค้าเกษรอมรินทร์ในการจัดสรรพื้นที่ชั้น G ของห้างเป็นพื้นที่จำหน่ายและจัดแสดงสินค้า SME ของประเทศไทยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกทั้งยังเป็นการสร้างเส้นทางตลาดที่มั่นคงให้กับแบรนด์ของประเทศไทยต่อไปอีกด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียวเพชรยังกันป้าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

4:14 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งจากทางคุณสาธิตนะครับบอกว่าพหลโยธินด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างหมู่บ้านไวท์เฮาส์มุ่งหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับมีการทำงานนะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลาดยางมาต่อยแล้วก็ลอกผิวถนนด้วยนะครับจุดนั้นก็เลยทำให้รถชะลอตัวบริเวณบุญถาวรรังสิตนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ติดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการจราจรตรงจุดดังกล่าวนะพหลโยธินด้านขาออกแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับช่วงผ่านทางด้านของบุญถาวรรังสิตนะครับส่วนฝั่งกลับการขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพนะครับในด้านขาออกนะกรณีการซ่อมผิวการจราจรนะครับนะที่มีการทำงานนะครับช่วงบริเวณสะพานห้วยทับกวางนะครับที่มีการดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพานวันนี้วันแรกตอนนี้เนี่ยยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับท้ายแถวยังมีสะสมอยู่ประมาณ8กิโลเมตรนะครับณเวลานี้ก็ปิดไป2ช่องทางด้านขวานะครับสำหรับการทำงานในช่วง10วันแรกเริ่มวันนี้วันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายมาทำฝั่งขาออกระยะเวลา10วันนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องของการจัดการจราจรอาจจะมีการปรับเรื่องของการจราจรอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับจตุรทิศด้านฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงแยกตัดอโศกดินแดงประมาณสัก600เมตรมีรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจตุรทิศด้านขาออกช่วงทางลงห้วยขวางมุ่งหน้าทางแยกอโศกเพชรบุรีนะครับนะก็มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เพราะว่าเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่มีชนกัน8คันก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังถนนอโศกมนตรีช่วงก่อนถึงแยกพระราม9ประมาณสัก100เมตรบนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับที่มีรถบรรทุกรถบรรทุกโม้ปูนนะครับที่เขาเกิดปัญหาเบรกแตกแล้วทำให้รถนะครับมีผลกระทบนะครับอุบัติเหตุเนี่ยถึง8คันนะครับรวมรถโม้ปูนคันนี้ด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับเหลือรถโม้ปูนนะครับที่เราได้เพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกเมืองมนสัตบุตรรองสารวัตรจราจรสนดินแดงบอกว่าเหลือรถโม้ปูนนะครับที่ยังไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็ยังอยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุเลนซ้ายนะครับตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูการจราจรเนี่ยจะมีชะลอช้านะครับช่วงตั้งแต่ใต้ทางด่วนมุ่งหน้าไปแยกพระราม9นะครับยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับนะแต่ว่าในซอยอโศกหมดปัญหาไปแล้วนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเคลื่อนตัวได้ดีสุขุมวิททั้ง2ด้านก็หมดปัญหาเช่นเดียวกันนะครับจุดอื่นๆที่อาจจะยังมีปริมาณรถกันอยู่นะครับทางด้านของเพชรบุรีจากแยกราชเทวีนะครับต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำยังมีปริมาณรถมากนะครับเพราะว่ามีแนวก่อสร้างทั้งแยกราชเทวีแล้วก็ทางด้านของสะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยพระราม1นะครับช่วงเข้าแยกราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางชิดลมเพลินจิตยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับพญาไทหมดปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เคลื่อนตัวได้นะครับบางจุดอาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวยังไงคงจะได้เพิ่มเติมกันอย่างเช่นบริเวณมอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะดูทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับมีการซ่อมผิวการจราจรบริเวณคู่ขนานนะครับกิโลเมตรที่21บวก000ฝั่งมุ่งหน้าขาเข้าอันนี้จะมีการปิด1ช่องทางด้านขวานะครับไม่มีผลกระทบกับการจราจรแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกิโลเมตรที่24บวก300นะครับมีงานซ่อมบำรุงทางนะอยู่บริเวณช่องทางด้านซ้ายนะครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ยเลยแถวๆหลวงแพ่งมานะครับเลยอ๋อนี่เลยทางด้านของ

0: อด่านเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูจุดนิดนึงนะฮะก่อนถึงหน้าด่านลาดกระบังนะครับในฝั่งขาออกกิโลเมตรที่24นะบวก300นะครับด่านลาดกระบังเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่25-26นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจุดนี้จะอยู่ก่อนถึงเข้าด่านลาดกระบังกิโลเมตร24+300มีการซ่อมบำรุงทางนะครับส่วนด้านขาเข้าจะมีอีกจุดนึงนะก่อนเข้าด่านลาดกระบังกิโลเมตรที่27มีงานซ่อมบำรุงทางอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง2จุดนี้การจราจรไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็อีกจุดนึงจะเป็นทางฝั่งขาออกกิโลเมตรที่37นะครับเห็นมีรถบรรทุกประมาณ3คันนะครับจอดรอดำเนินการอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับมีการซ่อมบำรุงทางนะตรงนี้กิโลเมตรที่37ด้านขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับมีรับแจ้งเข้ามาครับเมื่อเวลา 17:56 นาทีที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดผ่านพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณหมู่8ตำบลระปำนะครับพบเสาไฟฟ้าโค่นล้มจำนวน2ต้นด้วยกันและอุปกรณ์พาดสายไฟฟ้าเสียหายจำนวน1ต้นนะครับส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้างมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบประมาณ50หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้มีการระดมพนักงานทีมช่างเข้าแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่ได้รับความเสียหายโดยเร่งด่วนซึ่งก็มีการดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในจุดที่ชำรุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยพร้อมกับเร่งก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วนะครับทางนี้ครับบอกว่าคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในคืนนี้นะครับได้ครบทุกหลังคาเรือนภายในคืนนี้ครับเวลา4 ทุ่มก็คือช่วงนี้นะครับก็มีการเร่งทำงานกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเกิดเหตุพายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของความเสียหายเสาไฟฟ้าโค่นล้มบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้นะก็มีการคืบหน้านะครับเดี๋ยวก็จะต้องรอนะครับว่าน่าจะกระจายเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกหลังภายในช่วงเวลา4 ทุ่มของคืนนี้นะครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ด้วยนะครับเราจะเห็นข่าวในแต่ละจุดที่มีปัญหาเรื่องของพายุลมกระโชกแรงนะครับแล้วเกิดปัญหาเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์พาดสายไฟนะที่เสียหายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่เขาลงพื้นที่เร็วนะครับลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วนระดมกำลังกันบางจุดเนี่ยอย่างเมื่อหลายวันก่อนจำได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแถวๆทางด้านของพุทธมณฑลสาย5โอ้โหที่มีผลกระทบหนักเสาไฟแรงสูงเนี่ยล้มกันหลายต้นเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่เร็วมากนะครับมีการระดมกำลังเป็นร้อยกว่าคนน่ะเข้าไปนะครับช่วยกันนะก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนนะครับเรียกได้ว่ากว่าจะแล้วเสร็จก็คือช่วงเช้าของอีกวันนึงเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของการทำงานของการไฟฟ้าเนี่ยเขารวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงฤดูร้อนพายุฤดูร้อนเนี่ยปีนี้นี่ได้รับผลกระทบกันหนักพอสมควรทีเดียวนะครับนะณเวลานี้นะครับ22 นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำนะครับก็ยังอยู่ที่29 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 81% นะครับฝนยังไม่มาเยือนนะคืนนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามาหลังเที่ยงคืนนะตอนแรกคาดว่าที่คุยกับทางกรมอุตุเนี่ยเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะฮะคาดว่าจะมาประมาณหลัง4 ทุ่มนะครับที่ฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าท้ายที่สุดแม้พอจัดรายการเสร็จเที่ยงคืนนี้มาเลยนะครับ คืนนี้ยังไม่มีสัญญาณยังไม่มีเรื่องของเรื่องของฝนที่เข้ามาก่อตัวโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆกรุงเทพนี่ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปมาที่เรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังทางด้านของกรมทางหลวงชนบทเขาแจ้งในเรื่องของมาตรการดับไฟถนนหลัง4 ทุ่มเฉพาะเส้นทางที่รถวิ่งน้อยนะครับยืนยันว่าทางโค้งหรือว่าจุดเสี่ยงก็จะมีการเปิดไฟต่อเนื่องทั้งคืนนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยนะครับว่านโยบายประหยัดพลังงานถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในทุกหน่วยงานนะครับที่ต้องดำเนินการโดยในส่วนของทางหลวงชนบทนะครับได้เริ่มตั้งแต่การลดใช้พลังงานภายในองค์กรเช่นการปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานในขณะเดียวกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนได้มีการกำหนดมาตรการชัดเจนนะครับให้ไฟทุกถนนไฟถนนทุกดวงนะครับต้องเปิดใช้งานอย่างน้อยจนถึงเวลา22 นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาปรับลดการใช้งานเฉพาะบางช่วงที่มีปริมาณจราจรต่ำกว่า60 คันต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นช่วงที่รถใช้เส้นทางน้อยมากนั่นเองทางนี้ครับบอกว่ามีการเน้นย้ำอย่างเข้มงวดนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นทางโค้งจุดแยกบริเวณชุมชนหรือจุดที่อาจจะเกิดอันตรายจะต้องเปิดไฟตลอดทั้งคืนโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะครับโดยทางหลวงชนบทเนี่ยเขายังใช้ข้อมูลปริมาณจราจรนะครับแบบรายชั่วโมงเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นในบางพื้นที่ของทางภาคใต้นะครับที่มีการใช้ถนนอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะก็จะมีการกลับมาเปิดไฟฟ้านะครับในช่วงดังกล่าวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้จากเสียงสะท้อนของประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะกรณีที่เข้าใจว่าเป็นการปิดไฟมานานแล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยหลายจุดที่เกิดปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์นะโดยเฉพาะสายทองแดงที่ถูกขโมยซ้ำในจุดเดิมๆครับแม้ว่าจะซ่อมแซมแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำซากนะครับล่าสุดเนี่ยยังพบการขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าครับคุณผู้ฟังซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูกเนี่ยก็มีมูลค่านะครับประมาณ 170,000 บาทซึ่งทางด้านของทางหลวงชนบทเนี่ยก็บอกว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยมาตรการทางวิศวกรรมเช่นการเทคอนกรีตป้องกันอุปกรณ์รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราในช่วงเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอนะครับแม้ว่าจะยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดความเสียหายได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้นะครับทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็นหลอด LED นะครับซึ่งก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมนะครับโดยจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและใกล้หมดสภาพก่อนเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทมีไฟส่องสว่างทั่วประเทศนะครับประมาณ 700,000 ถึง 800,000 ดวงหากต้องเปลี่ยนทั้งหมดในคราวเดียวเนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนะครับก็คาดว่าจะเริ่มทยอยเปลี่ยนตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2571เป็นต้นไปโดยจะใช้งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากกองทุนพลังงานซึ่งเบื้องต้นก็บอกว่ามีแนวโน้มนะครับในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยประมาณ200ล้านบาทเพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแนวทางการประหยัดพลังงานทั้งหมดของกรมทางหลวงชนบทนั้นนะครับบอกว่าตั้งอยู่บนหลักการประหยัดพลังงานสูงสุดแต่ต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเด็ดขาดโดยการบริหารจัดการไฟถนนก็จะเป็นลักษณะของการยืดหยุ่นตามสภาพการใช้งานจริงนะไม่ใช่ปิดทั้งระบบซึ่งก็จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 40% ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยก็เป็นการชี้แจงของทางกรมทางหลวงชนบทด้วยนะครับในเรื่องของนโยบายการประหยัดพลังงานที่ต้องไม่กระทบถึงความปลอดภัย ของการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองทีนี้อีกด้านหนึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับภายหลังจากเป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้กับกรมทางหลวงชนบทเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคนะครับทางรองนายกนะครับได้พูดถึงเรื่องของนโยบายแบริเออร์ยางพาราลดอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยบอกว่านำแผ่นยางพาราเป็นยางธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าการนำนโยบายนี้เนี่ยเพื่อมาปฏิบัติทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดนะครับก็จะมีทางด้านของคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อที่จะเข้ามากำหนดรายละเอียดความรับผิดชอบระยะทางที่จะปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการประสานงานกับสหกรณ์ยางพาราทั้ง29แห่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับในการรับซื้อยางมาดำเนินการผ่านมาตรการของการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้ได้ข้อสรุปภายใน3เดือนอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ70เนี่ยนะครับบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถตั้งงบประมาณได้ทันอาจจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายนำมาใช้นำร่องในบางจุดได้ก่อนโดยบอกว่าจะเน้นพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยและในปีงบประมาณ 71-72 เนี่ยก็อาจจะบรรจุโครงการเข้าไปในนโยบายหลักด้วยนะซึ่งทางท่านรองนายกนะครับก็ได้กล่าวต่อนะบอกว่าจากผลการทดสอบในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็พบว่าการใช้ยางพาราหุ้มแบริเออร์จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ถึง 10-20% ขณะที่การใช้ยางพาราแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นยางหุ้มราวเหล็กโดยเฉพาะบริเวณทางโค้งมีแนวโน้มช่วยลดช่วยความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนะได้สูงถึงเกือบ 40% ก็คือช่วยลดนะครับแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมก็เห็นชอบนะครับว่าควรนำนโยบายดังกล่าวเนี่ยกลับมาประยุกต์ใช้อีกครั้งโดยไม่เพียงแต่มุ่งเน้นนะครับด้านความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคายางพารานะครับอยู่ที่ประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยแต่โดยเฉลี่ยในฤดูกาลปกติบอกว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น3จะอยู่ที่ประมาณ 55-58 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็สอดคล้องกับต้นทุนการนำเอายางมาใช้ในโครงการจึงมองว่าถือว่าคุ้มค่านะครับกับการลงทุนอีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระจายงานให้กับทางสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับเชิญสหกรณ์ยางพาราจำนวน29แห่งทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันก็บอกว่ามีความพร้อมนะครับทั้งด้านเครื่องจักรและด้านการผลิตอยู่แล้วเพื่อมาหารือกันอีกครั้งนะครับเพื่อยืนยันความพร้อมในการกำหนดแนวทางดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นตัวยางพาราที่จะเอามาครอบกับแบรีเออร์นะฮะเป็นการลดความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติเหตุนอกจากนี้นะครับบอกว่ายังได้มีการสั่งการให้กรมทางหลวงชนบทนะครับผลักดันโครงการระยะเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะ3ส่วนนะครับ1ก็คือเร่งรัดโครงการทำกำลังก่อสร้างให้เปิดใช้โดยเร็ว2ก็คือเร่งรัดประกวดราคาโครงการที่พร้อมก่อสร้างแล้วก็3ก็คือเร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการใหม่สำหรับโครงการไฮไลท์ที่ผู้ชนะการประกวดในส่วนของการประกวดราคาแล้วเนี่ยก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือว่าสงขลาพัทลุงนะครับและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากระบี่บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.เจรจากู้เงินกับธนาคารโลกหรือว่า World Bank วงเงิน 141.51 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 4.5 พันล้านบาทคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายนปีนี้และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปี แล้วเสร็จภายในปี2572ซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการสั่งการให้กรมทางหลวงชนบทเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนแม่บทให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงการถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือว่า Thailand Riviera รวมถึงถนนเรียบชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับมอบหมายให้นะกรมทางหลวงชนบทนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับในส่วนของแต่ละโครงการด้วยนะฮะซึ่งเรื่องของการเดินหน้า Thailand Riviera เนี่ยก็บอกว่าจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับได้มากยิ่งขึ้นด้วยในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คาดว่าลงทะเบียนในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะเป็นการทบทวนสิทธิ์โดยจะนำฐานข้อมูลและระบบ AI มาช่วยทบทวนนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่เคยตกหล่นก่อนหน้านี้ครับและขาดโอกาสในการลงทะเบียนรอบที่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ในรอบนี้ในขณะเดียวกันก็จะทำการคัดกรองกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.2 ล้านคนด้วยโดยหากพบว่าใครที่ปัจจุบันมีฐานะรวยขึ้นหรือมีรายได้เกินเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยก็จะถูกคัดออกนั่นเองทีนี้มาดูกันว่าเกณฑ์คุณสมบัติเดิมของผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับสำหรับเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนในรอบก่อนหน้านี้นะครับมีรายละเอียดสำคัญก็คือ1สัญชาติไทย2ก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินนะครับรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่มีบัตรเครดิตมีเงินมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและหรือวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกิน1ล้านบาทไม่เป็นพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังผู้พักอาศัยในสถานสงเคราะห์หรือข้าราชการและผู้รับบำนาญรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทีนี้ขั้นตอนการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ก็คือเปิดลงทะเบียน2ก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน3ก็คือการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ4ก็คือยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์5เริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยคาดว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้จะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม2569นะครับก็เป็นการเช็คคุณสมบัตินะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งก็คาดว่าในส่วนของการลงทะเบียนก็คือช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้นั่นเองก็ให้เตรียมตัวกันนะครับ22นาฬิกา38นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจอสอร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสอร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

คุณแฟนครับวันนี้11พฤษภาคมนะครับถ้าล่วงหน้าไปอีก1เดือนวันที่11มิถุนายนจะเป็นวันคิกออฟของฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026แล้วนะครับแต่ดูเหมือนปีนี้มันเงียบๆเหงาๆยังไงก็ไม่ทราบเนาะทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาเยือนในวันที่11มิถุนายนเดือนหน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังณตอนนี้เนี่ยเรื่องของความชัดเจนของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดไม่เฉพาะประเทศไทยนะที่ยังไม่ชัดเจนยังมีทั้งจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่แล้วก็อินเดียก็ยังไม่ได้ความชัดเจนด้วยเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ที่2ประเทศนี้ได้รับเนี่ยมูลค่ามันสูงมากๆนะครับเนี่ยต้องรอความชัดเจนหรือเวลาอีก1เดือนเท่านั้นนะครับ FIFA World Cup 2026มีมูลค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับคุณผู้ฟังมีเจ้าภาพร่วม3ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนทีมจากที่เราคุ้นเคยว่าฟุตบอลโลกก็จะต้องมี32ทีมใช่ไหมก็จะคัดเลือกมาจากแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคทั่วโลกนะครับก็แล้วแต่ว่าโควต้าของแต่ละภูมิภาคจะได้กี่ทีมในการเข้ารอบสุดท้ายซึ่งโดยปกติจากเดิมเนี่ยมี32ทีมที่จะเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกแต่ปัจจุบันปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเพิ่มทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมนะครับแล้วต้องมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้นเนี่ย104นัดก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคำตอบหรือเปล่าที่ทำให้ลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยมันสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับซึ่งด้วยจำนวนคู่แข่งขันที่มากขึ้นทำให้ FIFA เนี่ยเขาปรับเพดานราคาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปคำพูดของท่านนายกนะครับที่เคยออกมายืนยันหนักแน่นนะครับว่าดูบอลโลกต้องทำให้มีทุกรัฐบาลทำให้คนไทยดูบอลโลกหากรัฐบาลตนจะมีข้อยกเว้นได้อย่างไรแต่ในทางปฏิบัติมันมีอุปสรรคเรื่องของงบประมาณที่มหาศาลด้วยนะครับคาดการณ์ว่าค่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้อาจจะพุ่งสูงถึง 1,600 ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับยิ่งถ้าเจรจาล่าช้าอาจจะเป็นการลดโอกาสในการได้ชมฟุตบอลโลกหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องติดตามก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากเราไปซื้อเอาในช่วงวันท้ายซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปหลายครั้งเนี่ยของฟุตบอลโลกเราน่าจะเคยจำกันได้กว่าจะตกลงตกผลึกกันได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบจะโค้งท้ายๆเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าหากเราไปซื้อเอาในวันสุดท้ายราคามันจะถูกลงหรือไม่ก็มีมุมมองนะครับที่บอกว่าอาจจะแพงขึ้นเพราะว่าหาก FIFA เขามองว่าประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องซื้อเพื่อรักษาฐานเสียงกระแสสังคมเขาอาจจะไม่ยอมลดราคาให้เลยก็เป็นได้เพราะรู้ว่ารัฐบาลไทยต้องจ่ายไม่ว่าจะจ่ายในราคาเท่าไหร่อันนี้มุมมองนี้ก็น่าคิดแต่ในมุมมองที่อาจจะถูกลงก็คือบอกว่าในบางครั้งเนี่ยหากเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันและไม่มีผู้ซื้อรายอื่นในการทำตลาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอเย่นอาจจะยอมลดราคาลงเพื่อให้ได้เงินกลับมาบ้างนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเขาปิดประเทศใหญ่ๆไม่ได้สมมุตินะจีนไม่ซื้ออินเดียไม่ซื้ออันนี้เขาก็จะโอ้เรียกได้ว่าคือเสียหายเยอะเหมือนกันนะก็อาจจะมาปรับลดราคาลิขสิทธิ์ให้กับประเทศไทยก็คือดีกว่าเสียโอกาสนะครับก็คือได้ดีกว่าเสียว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่ราคาของลิขสิทธิ์อาจจะถูกลงนะครับก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของตัวเลขงบประมาณแล้วก็ในส่วนของแต่ละประเทศด้วยนะครับที่ก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการยอมรับเงื่อนไขของทาง FIFA อะไรอย่างไรกันบ้างก็แล้วแต่ปัจจัยของประเทศนั้นๆด้วยสรุป48ชาติที่เข้ารอบฟุตบอลโลก2026นะครับถ้าแบ่งเป็นโซนทวีปนะครับถ้าเป็นโซนคอนคาเคฟก็แน่นอนก็จะมีเจ้าภาพเม็กซิโกมีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม3ทีมแล้วก็มีประเทศที่เข้ารอบในโซนนี้นะครับก็มีปานามาเฮติกิราเซากิราเซานี่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทีมชาติไทยก็เคยถ้าจำไม่ผิดนะ
เคยอุ่นเครื่องมาแล้วด้วยนะครับส่วนโซนอเมริกาใต้ก็จะมีอาร์เจนตินานี่เป็นแชมป์เก่านะครับบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยอุรุกวัยนะครับโซนโอเชียเนียก็มีนิวซีแลนด์เข้ามาโซนเอเชียครับแน่นอนมีญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้อุซเบกิสถานที่เข้ารอบเป็นครั้งแรกนะครับจอร์แดนนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันออสเตรเลียกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิรักไม่มีไทยนะครับโซนแอฟริกาครับมีโมร็อกโกตูนิเซียอียิปต์แอลจีเรียกาน่าเคปเวิร์ดนี่เป็นครั้งแรกนะครับของพวกเขาด้วยแอฟริกาใต้ไอวอรี่โคสต์เซเนกัลดิอาคองโกโซนยุโรปมีอังกฤษมีฝรั่งเศสโครเอเชียโปรตุเกสนอร์เวย์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์สเปนสกอตแลนด์ตุรกีสวีเดนเช็กและบอสเนียด้วยนะครับก็กำลังจะคิกออฟกันนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับซึ่งก็เป็นรอบสุดท้าย48ทีมล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังถ้าเรากลับมาที่บ้านเราทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับนะคุณนางสาวแนนบุญธิดานะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับนะให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026เนี่ยนะครับบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยขณะนี้จะได้เห็นว่าหลายประเทศเนี่ยกำลังคุยกันว่าค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกมีมูลค่าสูงพอสมควรนะบอกว่าคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เห็นเรื่องนี้แล้วนะครับดูเรื่องลิขสิทธิ์มันถูกแทบจะเป็นทุกประเทศนะครับที่เขาดูเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นหลักเลยทางด้านคำถามนะครับว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับทางรัฐมนตรีช่วยก็ตอบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพราะว่าหลักๆแล้วเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับหรือว่ากสทช.ไม่มีเรื่องของ must have เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูในระยะเวลาที่เหลือนะครับไม่ถึง2เดือนเนี่ยคือตอนนี้เหลือ1เดือนแล้วนะครับจะมีใครหาทางซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มไหมอันนี้บอกว่าในส่วนถ้าเป็นเอกชนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของครม.ก็ต้องมีการสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับนะต้องดูว่าระยะเวลาที่เหลืออีกนิดเดียวเนี่ยนะทางเจ้าภาพจะพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรทีนี้ก็มีการสอบถามต่อนะครับว่าตามหลักของคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นะครับทางรัฐมนตรีช่วยก็ตอบนะครับบอกว่าณตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินส่วนไหนนะครับขอให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยจะต้องไปดูก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้มีเอกชนรายไหนสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามวันนี้เลยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับส่วนการจับตาวันพรุ่งนี้ครับแน่นอนก็จะน่าจะมีการหารือเป็นวาระเร่งด่วนถึงดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับพรุ่งนี้สำหรับการประชุมครม.เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับโดยการหารือในเรื่องนี้ครม.ต้องหารือกันนะเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์นะครับจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่เรียกได้ว่ามันกระชั้นชิดเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการหารือในเรื่องนี้เนี่ยในครม.เนื่องจากรัฐบาลก็มีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพื่อเป็นการมอบความสุขและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาซึ่งก็จะส่งผลดีต่อสภาวะทางร่างกายและจิตใจของคนไทยในประเทศนะครับนะแล้วก็อย่างที่ทางท่านนายกก็เคยนะได้นำเรียนนะครับว่าก็คนไทยจะต้องได้ดูแหละในรัฐบาลของท่านว่าอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมนะครับหรือว่ากสทช.ไปแล้วก่อนที่จะเปิดเผยนะครับว่ามีการหารือเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับด้วยซึ่งก็คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นหลังจากการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะต้องติดตามความคืบหน้าซึ่งขอฟุตบอลโลกก็แน่นอนก็
ติดตามความชัดเจนกันอยู่แล้วก็ใจตุ้มๆต่อมๆไว้ตอนนี้มันก็เหลือเวลา1เดือนเต็มๆถ้ามาถึงวันนี้นะเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์จะเป็นอย่างไรคนไทยจะได้ดูไหมได้ดูและได้ดูฟรีหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้หลังประชุมครม.เสร็จสิ้นนะครับมีเกร็ดทิ้งท้ายนิดนึงฟุตบอลโลกนะครับคุณฟังลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาครองสถิติลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดในโลกนะครับไม่แน่ใจว่าปีนี้นี่จะมาด้วยหรือเปล่านะเจ้าตัวแต่ยังไงก็ต้องเข็นลงแหละนะครับกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับก็สร้างสถิติเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่าลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเมสซี่เนี่ยลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับในปี2006ที่ประเทศเยอรมนีลงเล่นไป3นัดยิงไป1ประตูครั้งที่2คือปี2010ที่แอฟริกาใต้ลงเล่นไป5นัดยิงประตูไม่ได้เลยนะครับในครั้งนั้นครั้งที่3ปี2014ที่ประเทศบราซิลพาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้นะครับลงเล่นไป7นัดยิงไป4ประตูครั้งที่4ปี2018ที่ประเทศรัสเซียก็ลงเล่นไป4นัดยิง1ประตูและครั้งที่5ปี2022ที่ประเทศกาตาร์ลงสนามไป7นัดยิงไป7ประตูเป็นกัปตันทีมพาทัพอาร์เจนตินานะครับคว้าแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับส่วนนักเตะที่ลงเล่น World Cup รอบสุดท้ายมากที่สุดรองลงมาก็คือโรธามาทิอุสตำนานทีมอินซิเล็กเยอรมนีนะครับ5สมัยรวม25แมตช์อันดับที่3คือมิโลสลาฟโคเซ่นะครับกองหน้าทัพอินซิเล็กเยอรมนีนะครับเช่นกัน4สมัย24แมตช์อันดับที่4เป็นเปาโลมาลดินีนะครับประการหลังตัวเก่งจากอิตาลีนะครับ23นัดอันดับที่5ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะดาวยิงทีมชาติโปรตุเกส22แมตช์ด้วยกันนะฮะก็เป็นเกตสั้นๆเล็กๆนะครับให้ติดตามด้วยก็ไม่แน่ใจว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งโรนัลโดก็น่าจะได้ลงนะรวมไปถึงทางลีโอเนลเมสซี่นะครับกองหน้าตัวเก่งจากอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแชมป์เก่าคราวที่แล้วด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับส่วนช่วงนี้ 22:56 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23:16 นะครับเข้าสู่ในช่วงท้ายในวันนี้แล้วนะครับกับผมพัฒน์อภิธนการด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ยังคงติดตามกันอยู่ในใครติดตามรับฟังหรือว่ารับชมกันอยู่รายงานตัวเพิ่มเติมมาได้นะครับโดยเฉพาะทาง YouTube พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยทักทายคุณสุธิราชด้วยนะครับก็มาเพิ่มเติมกันในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับสวัสดีทางคุณกู๊ดมิ้วด้วยนะครับบอกว่าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะก็ติดตามกันอยู่นะครับหลายๆท่านเลยนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนด้วยในช่วงนี้ครับคุณฟังมาดูข้อมูลที่ได้รับแจ้งกันหน่อยนะครับมีทางคุณพิชาครับแจ้งมาบอกว่าถนนราชวิถีฝั่งด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าแยกตึกชัยการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสังเกตเห็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกตึกชัยมีสุนัขสีดำตัวใหญ่นะมีปลอกคอสีแดงด้วยนะครับแล้วก็มีสายจูงสั้นๆวิ่งอยู่ช่องทางด้านซ้ายน่าจะหลุดมาจากที่ไหนหรือเปล่านะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเป็นสุนัขใครครับสุนัขสีดำตัวใหญ่มีปลอกคอสีแดงและมีสายลากจูงสั้นๆด้วยนะครับน้องวิ่งอยู่บนสะพานข้ามแยกตึกชัยแจ้งมาเมื่อช่วง 22:58 นะครับท่านใดที่อาจจะพบเห็นน้องตัวนี้นะครับสุนัขสีดำปลอกคอสีแดงมีสายจูงวิ่งไปถึงไหนแล้วนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมล่าสุดได้เลยนะครับก็น่าจะหลุดมาแหละเพราะมีทั้งปลอกคอแล้วก็มีสายลากจูงด้วยนะครับท่านใดเป็นเจ้าของยังไงช่วยแจ้งหน่อยนะครับนะสุนัขอาจจะหลุดไปยังไงจากตรงไหนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครที่พบเห็นล่าสุดตอนนี้เจอที่ไหนก็ช่วยแจ้งจุดให้หน่อยนะครับเพิ่มเติมกันได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับส่วนการจราจรในแต่ละจุดนะครับรอบในกรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่มีปัญหานะนอกเหนือจากที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในบางจุดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะทางด้านของมิตรภาพเนี่ยนะครับก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรนะสำหรับด้านขาออกนะครับที่มีการทำงานนะครับคุณผู้ฟังบริเวณช่วงทับกวางนะครับสะพานข้ามสะพานห้วยทับกวางเนี่ยนะครับที่มีการดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพานวันนี้วันแรกนะครับยังมีผลกระทบด้านขาออกนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็ยังมีผลกระทบนะครับแต่ท้ายแถวก็สั้นลงก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงด้วยแนะนำเส้นทางเลี่ยงผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางบ้านนา

0: คอยนะครับหรือว่าจะเข้าถนนทางหลวงหมายเลข3224เข้าวัดท่าใหม่ก็จะมาออกทางอำเภอมวกเหล็กได้นะครับก็จะเป็นการเลี่ยงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานเป็นการดำเนินงานซ่อมโครงสร้างของสะพานห้วยทับกวางวันนี้เริ่มต้นวันแรกดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาของโครงการทั้งเข้าและทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยที่เขาจะมีการสลับการทำงาน10วันนะครับในฝั่งขาออกแล้วก็ย้ายมาฝั่งขาเข้าทำงาน10วันคือวันนี้เริ่มต้นในช่องทางด้านขวาก่อน2ช่องทางหลังจากนั้นก็จะกลับมาดำเนินงานในฝั่งขาเข้าอีก10วันนะครับพอเสร็จสิ้นฝั่งขาเข้า10วันก็จะย้ายกลับไปทำฝั่งขาออกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะเป็นช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยระยะเวลาการทำงานแจ้งมาเบื้องต้นจากกรมทางหลวงบอกว่า40วันนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับมิตรภาพด้านขาออกบริเวณก่อนถึงเนินทับกวางสะพานห้วยทับกวางนะครับที่มีการซ่อมโครงสร้างสะพานนั่นเองก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณธนกรแจ้งแทนญาตินะครับตามหาเป็นเห็นบอกว่าเป็นเงินนะครับหล่นบนรถแท็กซี่นะสวัสดีครับคุณธนกร
1: สวัสดีครับ
0: คุณธนกรเงินที่ว่านี่คือใส่อยู่ในกระเป๋าไหมครับ
1: เป็นมัดอะครับตอนแรกใส่อยู่ในกระเป๋าครับแล้วมันเหมือนจะตกอะออกอะครับออกจากกระเป๋าครับเป็นมัดตังเป็น
0: มัดยางไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่มัดยางครับเป็นกระดาษบินหุ้มอีกทีนึงครับแล้วก็ตังมันอยู่ในนั้นครับ
0: โอ้ครับลืมไว้บนรถแท็กซี่อันนี้เป็นญาติของเราใช่ไหมครับที่นั่งมา
1: เป็นใช่ครับเป็นญาติผมครับ
0: นั่งมาด้วยกันไหมครับหรือว่าไม่ได้มาด้วยกัน
1: ไม่ได้นั่งมาด้วยกันครับพอดีเขามากับคนที่นั่งเป็นแม่กับลูกครับผม
0: แล้วจังหวะที่มันล่วงเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง
1: เขาเล่าว่ากำลังจะหยิบเงินจ่ายค่าโดยสารนี่แหละครับแล้วพอหยิบปุ๊บก็มัดตันมันก็หล่นไปแล้วครับ
0: ซึ่งตอนนั้นไม่รู้ตัวใช่ไหมครับตอนนั่งอยู่
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้ใช่ครับผมมารู้ตัวตอนที่กำลังจะลงรถแล้วครับ
0: โอ้แล้วรถแท็กซี่ก็ไปแล้วถึงบ้านแล้วตอนที่นั่งเขามั่นใจใช่ไหมครับว่ามัดเงินนี้ยังอยู่ในกระเป๋า
1: ทางนี่เขาบอกว่ามั่นใจครับผมใช่ครับ
0: นั่งเบาะหลังมาทั้งคู่เลยไหมครับ
1: ใช่ครับเบาะหลังทั้งคู่ครับ
0: ก็คือผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคุณแม่แล้วก็ตัว
1: ครับแล้วก็ลูกสาวครับลูกสาว
0: ลูกสาวเนาะกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าที่คุณแม่สะพายมาหรือว่าลูกสาวครับ
1: ของคุณแม่ครับผม
0: คุณแม่นะเห็นบอกว่าเงินสดนี่จำนวนหนึ่งเลยนะครับนั่งมาจากที่ร้านทำเล็บแถวๆบางกระดี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมแถวบางกระดี่
0: พระราม2มาลงที่ซอยเอกชัย109ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เวลาประมาณกี่โมงครับช่วงที่ลง
1: ประมาณ3 ทุ่มกว่าๆแล้วครับ
0: โอ้เมื่อช่วง3 ทุ่มเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับบนรถแท็กซี่เขาจำสีทะเบียนได้บ้างไหมครับ
1: ทะเบียนจำไม่ได้ครับแต่ทราบว่าสีเขียวเหลืองครับ
0: เป็นสีเขียวเหลืองนะทะเบียนจำไม่ได้เป็นหอบก็คือเป็นลักษณะของมัดเงินที่แบบมีใบเสร็จหุ้มอยู่แล้วก็มัดยางไว้ด้านนอกนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: น่าจะตกหล่นระหว่างที่หยิบค่าโดยสารจ่ายให้กับโชเฟอร์นั่นแหละนะครับอาจจะร่วงถ้าร่วงนี่ก็น่าจะอยู่ที่วางเท้าหรือว่าบนเบาะด้านหลังอะเนาะนะคุณธนกร
1: ครับใช่ครับผม
0: นะครับ
1: ด้านข้างหลังครับ
0: ยังไงฝากด้วยเพราะว่าเงินจำนวนหนึ่งเลยนะครับก็มีความจำเป็นต้องใช้อะเนาะใช่ไหมครับ
1: ครับได้ครับผม
0: นะยังไงฝากหน่อยนะครับถ้าได้ฟังอยู่ทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถ้าจำกันได้นะครับผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากแถวๆร้านทำเล็บบางกระดี่พระราม2มาลงที่เอกชัย109นะครับเมื่อช่วง3ทุ่มกว่าๆที่ผ่านมาช่วยเพิ่มเติมหน่อยช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีถ้ามีความคืบหน้าเราจะรีบแจ้งกลับคุณธนกรเลยนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับผมครับ
0: เอาใจช่วยนะครับคุณธนกร
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับเอาใจช่วยครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็ได้เพียงแค่รายละเอียดสีรถเท่านั้นนะครับแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่จำทะเบียนไม่ได้นะครับเป็นมัดเงินสดนะครับก็เงินสดจำนวนหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ฟังยังไงฝากหน่อยนะครับเขามีความจำเป็นต้องใช้นะผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับที่รับผู้โดยสารมาจาก ร้านทำเล็บแถวๆบางกระดี่พระราม2น่าจะจำกันได้แหละผู้โดยสารมา2คนคุณแม่กับคุณลูกนะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่นั่งเบาะหลังทั้งคู่เลยนะครับเขาทำหล่นไว้นะบนรถแท็กซี่ลองตรวจสอบให้นิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเจอแล้วเก็บดูแลไว้ให้แจ้งกลับจสร้อยด้วยครับดอกจัน1808หรือ1137นะขอให้มีข่าวดีนะครับไม่แน่อาจจะไปรับผู้โดยสารขึ้นต่อผู้โดยสารขึ้นมาเจอไหมยังไงส่งคืนกันได้นะครับช่วยเหลือกันหน่อยนะเพราะว่าเงินจำนวนค่อนข้างเยอะเลยเขามีความจำเป็นน่ะล่ะจะต้องใช้นะครับนะฝากหน่อยฝากหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ช่วยแจ้งเข้ามาได้เลยก่อนหน้านี้มีคุณปฏิพัฒน์ตามหา Samsung Tabletขนาด11นิ้วแจ้งแทนลูกชายลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับโดยสารมาจากห้าง Decathlon บางใหญ่นะครับมาลงที่ซอยบางรักใหญ่22สแกนจ่ายค่าโดยสารนะครับประมาณ81บาทก็เลยได้ทราบนะครับเพราะเห็นสลิปที่โอนเงินกันนะก็เลยได้ชื่อผู้ขับขี่นะครับนางสาวทองทิพย์ทะแกล้วนะครับก็ฝากหน่อยนะครับผู้โดยสารนั่งมาช่วงประมาณ 20:27 นาทีนางสาวทองทิพย์ทะแกล้วทะแกล้วนะครับก็ยังไงเพิ่มเติมได้ที่จอสอร้อยนะครับส่วนทางด้านของคุณชิชนกตามหา AirPods เป็นหูฟังไร้สายนะครับ AirPods สีขาวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มนะครับทะเบียนททหารออ่าง4638กรุงเทพโดยสารมาจากท่ารถตู้หมอชิดมาลงที่เดนิมจตุจักรคอนโดมิเนียมนะครับเดนิมจตุจักรก็แถวๆถึงด้านของกรมการขนส่งทางบกตรงนั้นนะฮะเดนิมจตุจักรเนี่ยก็ฝากหน่อยนะครับเมื่อช่วงประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งนะครับ 18:54 นาที AirPods สีขาวลืมไว้นะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ททหารออ่าง4638กรุงเทพสีส้มนะครับถ้าฟังอยู่ช่วยติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับคุณดำรงตามหากระเป๋าสะพายยี่ห้อ Adidas สีฟ้าอมดำภายในมีอุปกรณ์นาฬิกา2เรือนนะครับลืมไว้บนรถท้ายรถนะลืมไว้ที่ท้ายกระโปรงรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขึ้นจากซอยโรงปูนถนนเพชรบุรีมาลงที่ปากซอยประชาสงเคราะห์6ผู้โดยสารนั่งมา3คนชาย2หญิง1ลืมไว้ที่ท้ายกระโปรงแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับช่วง7:50 นาทีเมื่อเช้านี้นะครับเป็นกระเป๋าสะพาย Adidas สีฟ้าอมดำส่วนทางคุณชินโชติแจ้งแทนหลานสาวตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 13นะครับอยู่ในเคสสีชมพูลักษณะเคสมีกากเพชรด้วยมี power bank ด้วยนะครับทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนขึ้นมาจากแยกอรุณอมรินทร์ไปลงที่ซอยธนิยะสีลมนะครับผู้โดยสารเป็นผู้หญิง3คนทีนี้โทรเข้าเครื่องแล้วนะครับติดแต่ไม่มีคนรับสายเจ้าตัวบอกว่าน่าจะปิดเครื่องไว้นะครับคือปิดขออภัยปิดเสียงไว้ก็เลยน่าจะไม่ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่นะครับสีทะเบียนไม่ทราบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา 17:30 นาทีโทรศัพท์มือถือ iPhone 13นะครับอยู่ในเคสสีชมพูมีกากเพชรด้วยแล้วก็มี power bank ส่วนทางคุณอังคณาแจ้งแทนเจ้านายชาวญี่ปุ่นตามหาถุงกระดาษ2ใบนะครับใบแรกนี่เป็นถุงกระดาษสีกรมท่ายี่ห้อปาร์เกอร์ด้านในมีกล่องใส่ปากกาปาร์เกอร์นะครับตัวปากกาสลักเลเซอร์ว่าโชเฮด้วยนะครับก็มีมูลค่านะแล้วก็ถุงใบที่2เป็นถุงกระดาษสีแดงนะครับเป็นถุงของห้างเซ็นทรัลมีเสื้อยืดนะครับไม่ทราบสีลืมถุงทั้ง2ใบเนี่ยครับบนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนรถโดยสารจากซอยธนิยะสีลมไปลงที่โรงแรมสเตย์บีชสวีทแบงก์บางกอกนะครับซอยสุขุมวิท24ผู้โดยสารเป็นคนญี่ปุ่น3คนนะครับนั่งมาด้วยกันเวลาประมาณช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับเป็นถุงกระดาษ2ใบนะครับสีแดงของห้างเซ็นทรัล1ใบและอีกถุงหนึ่งเป็นสีกรมท่านะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณกัญญารัตน์นี่แจ้งแทนลูกสาวนะตามหากระเป๋าสตางค์สตรีนะครับ ลืมไว้นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนระบุชื่อเด็กหญิงและดารัตวงเรนูนะครับมีเงินจำนวนหนึ่งลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ดชดา2741นั่งมาจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา2มาลงที่หมู่บ้านพระปิ่น4นะครับเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาครับคุณวัดไลวันตามหาวิทยุสื่อสารนะครับสีแดงบนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนครับโดยสารมาจากบิ๊กซีเพชรเกษมมาลงที่ซอยเพชรเกษม69ช่วงเช้านะครับ9นาฬิกาที่ผ่านมานะก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงเวลานี้ที่ตามหากันอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะลืมไว้บนรถแท็กซี่นะยังไงผู้ขับขี่หรือว่าใครที่เจอนะครับอาจจะเป็นผู้โดยสารก็ได้ที่ขึ้นรถแล้วเจอก็แจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะครับเรามานะเป็นสื่อกลางให้กับท่านที่นะแจ้งตามหากันนะครับยังไงก็ช่วยแจ้งกับจสร้อยดอกจัน1808หรือ1137ได้เลยนะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับทั้งคนที่อาจจะไปเจอสิ่งของเก็บของได้ไปเจออยู่ที่ไหนบนรถแท็กซี่นะครับหรือว่าอาจจะไปเจอข้างทางทำใครทำหล่นไว้คุณผู้ฟังแจ้งประสานงานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะครับโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของของหายแล้วเนี่ยนะครับคนหายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณผู้ฟังครับในแต่ละวันก็จะมีการแจ้งตามหานะครับคนในครอบครัวพลัดหลงทางโดยส่วนใหญ่ที่ก็จะเป็นผู้โดยสารที่ขออภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เรียกได้ว่ามีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับบางคนก็จะมีอาการมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละบุคคลไปนะครับเรามีโครงการ Forget Me Not นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการโรคอัลไซเมอร์มีความเสี่ยงกับการหลงทางนะครับจากคนที่บ้านนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งเลยนะครับสำหรับครอบครัวที่เรียกได้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วบ่อยครั้งนะครับที่เราออกไปทำงานไม่มีใครอยู่บ้านผู้สูงอายุหลายๆท่านก็รู้สึกเหงานะครับแล้วก็มักที่จะอยากจะไปในที่ที่เขาอยากจะไปเช่นบ้านหลังเดิมที่ตัวเองเคยผูกพันนะครับหรือว่าที่ทำงานเดิมที่เคยมีเพื่อนร่วมทำงานก็อาจจะคิดถึงเพื่อนนะครับร่วมงานในสมัยหนุ่มๆในสมัยสาวๆนะครับซึ่งนะผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะออกจากบ้านแล้วก็ไปตามที่ที่เราอยากจะไปที่ที่เขาอยากจะไปเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าสถานที่เหล่านั้นในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือกันเราทำโครงการ Forget Me Not นะครับเพื่อที่จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็ตัวสติกเกอร์ซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สังเกตง่ายๆนะครับดอกไม้สีม่วงเกสรตรงกลางสีเหลืองนั่นแหละครับถ้าใครพบเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับพร้อมด้วย QR code ด้านบนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์02หมายเลข7ตัวคุณผู้ฟังช่วยเขาได้นะครับนี่คือผู้ที่พลัดหลงที่กำลังรอความช่วยเหลือจากเราสามารถที่จะช่วยกันสแกน QR code ด้านบนสัญลักษณ์นะครับหรือว่ากดหมายเลขโทรศัพท์027ตัวเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยพอติดต่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลที่ญาติเขาได้แจ้งลงทะเบียนกันไว้เราก็จะมีข้อมูลของที่อยู่ของผู้ป่วยเบอร์โทรศัพท์ของญาติและครอบครัวก็จะมีการประสานงานพาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยได้ต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับลงทะเบียนได้นะครับสำหรับใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของคุณกับโครงการได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นลงทะเบียนการใช้เวลาไม่นานโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137หลังจากนั้นเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not นะครับตามหลังไปให้ที่บ้านพอได้สัญลักษณ์นี้แล้วนะครับก็ให้นำเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยนะครับอาจจะเป็นเสื้อตัวเก่งที่ผู้ป่วยเนี่ยใส่เป็นประจำอาจจะเป็นกระเป๋าที่ผู้ป่วยสะพายบ่อยๆกระเป๋าถือก็ได้นะครับเอาเข็มกลัดไปกลัดติดไว้เลยแล้วไม่ต้องถอดออกนะครับก็คือติดไว้ถาวรเลยสติกเกอร์ที่เราส่งไปให้เนี่ยสามารถรีดติดเสื้อนะครับก็จะอยู่บนเสื้อนั้นอย่างถาวรนะครับนะก็ทำให้ผู้ป่วยได้คุ้นชินนะครับเวลาอยู่กับบ้านก็ให้สัญลักษณ์เนี้ยอยู่กับตัวผู้ป่วยไว้ด้วยเพราะเราก็ไม่ทราบนะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะออกจากบ้านจะหลงทางจะพลัดหลงไปเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเผลอ ช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็เขาก็จะรู้สึกเหงาก็อาจจะออกจากบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เนี้ยถ้าติดตัวผู้ป่วยไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากๆให้กับพลเมืองดีผู้ที่เขาพบเห็นก็จะได้ทราบนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่ต้องดูแลนะก็หลายๆเคสนะครับที่ก็ได้รับประโยชน์จากโครงการ Forget Me Not นะครับก็มีพลเมืองดีหลายๆท่านก็ติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้กลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นย้ำนะครับโทรมาลงทะเบียนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น2หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีหรือ1137ติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีทางคุณท็อปโฟโต้ด้วยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของคุณรพีด้วยนะก็ยังเพิ่มเติมเข้ามาโอ้นี่มีโปรแกรมฟุตบอลด้วยใช่ไหมฮะนะครับยังคงติดตามกันอยู่นะครับในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวดูข้อมูลอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับก็เรียกได้ว่าการจราจรนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีจุดไหนที่มีผลกระทบแล้วนะครับอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเราอาจจะไปใช้เส้นทางไหนที่มีการทำงานแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้มีการทำสัญญาณแจ้งเตือนหรือบริเวณนั้นอาจจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอก็สามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้นะครับให้เพื่อนร่วมทางได้ระมัดระวังในการเดินทางผ่านจุดดังกล่าวด้วยบนยกระดับพระราม9ด้านขาออกนะครับจุดนี้เนี่ยก็มีการชะลอตัวนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับด้านขาออกนะแต่ว่าถ้าเลยจากเหนือแยกพระราม9ไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาเข้าไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะส่วนทางด้านของอโศกมนตรีนะครับที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังรถโม้ปูนที่เบรกแตกแล้วไปชนรถคันอื่นอีก8คันเนี่ยนะครับล่าสุดตอนนี้ไม่มีผลกระทบแล้วนะครับแต่อาจจะมีรถชะลอตัวนิดนึงช่วงข้ามคลองแสนแสบไปที่แยกพระราม9นะครับก็ท่านใดที่ผ่านจุดดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถโม้ปูนยังอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าเพราะว่าที่เราได้เพิ่มเติมเมื่อสักประมาณชั่วโมงก่อนหน้านี้ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งมาว่าตัวรถโม้ปูนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของเบรกแตกแล้วไปต่อไม่ได้นะครับก็ต้องรอทางด้านของประกันมาประเมินแล้วก็เรื่องของการดำเนินการที่จะต้องยกนะครับรถคันนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาก็เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าด้านบนของสะพานข้ามคลองแสนแสบดูเหมือนยังมีชะลอตัวในฝั่งด้านขาออกนะครับจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9นะครับส่วนจุดอื่นๆที่อาจจะมีการทำงานเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยก็จะมีทางด้านของพระราม9นะครับบริเวณช่วงผ่านแยก92นะครับในฝั่งขาออกนะมีรถชะลอตัวนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ด้านเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกด้วยนะครับส่วนข้ามแยกรามเนี่ยไม่มีปัญหานะครับทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม2นะเวลานี้หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าออกนะช่วงใต้ต่างระดับพระราม2ก็คล่องตัวดีนะครับจุดที่มีการทำงานช่วงนี้ 23:38 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: โอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกัน ันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: มาติดตามไปต่อนะครับในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวนะครับทางด้านของตำรวจภูธรภาค5มีการแถลงจับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายนะครับพร้อมกับตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 7.1 ล้านเม็ดทีเดียวครับวันนี้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพร้อมด้วยนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปปส.ภาค5นะครับได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดร้ายสำคัญครับ2คดีนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม3รายพร้อมตรวจยึดยาบ้าได้รวมกว่า 7.1 ล้านเม็ดทีเดียวนะครับคดีแรกนะครับจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกและสพแม่แตงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าจับกุมนายสนั่นหรือบอยพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าเอกชนนะครับหลังจากสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเข้าตรวจสอบบริเวณลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากการตรวจค้นพบยาบ้า2เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาก่อนจะมีการขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงปรากฏว่าพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงดำจำนวน4ถุงรวมกว่า 392,000 เม็ดนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพิ่มเติมบริเวณถนนคันคลองบ้านหมวกมือตำบลขี้เหล็กนะครับอำเภอแม่แตงตรวจยึดยาบ้าได้อีกจำนวน 730,000 เม็ดนะรวมของกลางในคดีนี้นะครับกว่า 1.1 ล้านเม็ดด้วยกันจึงได้นำตัวผู้กระทำผิดและของกลางนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งขยายผลการจับกลุ่มเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วยนี่คือคดีแรกนะครับส่วนคดีที่2เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่พริกจังหวัดลำปางร่วมกับชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค5ตั้งด่านตรวจบนถนนสายรองในพื้นที่อำเภอแม่พริกหลังได้รับแจ้งเบาะแสรถยนต์ต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในทีนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถต้องสงสัย2คันนะครับขับตามกันมาเมื่อถึงจุดสกัดรถตู้คันหนึ่งเนี่ยพยายามถอยหลบหนีแล้วไปเฉี่ยวชนกับรถของเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่คนขับเนี่ยจะวิ่งหลบหนีไปแต่ท้ายที่สุดก็ถูกติดตามจับกลุ่มได้นะครับในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนายเกรียงไกรอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบสีดำจำนวน20ถุงภายในบรรจุยาบ้านะครับรวมประมาณ6ล้านเม็ดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดสามารถควบคุมตัวนายจิรายุอายุ37ปีนะครับขับรถนำทางให้กับขบวนลำเลียงยาเสพติดได้อีก1รายซึ่งทั้ง2รายก็รับสารภาพครับว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้กระทำผิดและของกลางนะครับส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ฟังทางนี้นะครับตำรวจภูธรภาค5ได้เปิดเผยสถิติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่10พฤษภาคม2569นะครับโดยพบว่าสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้แล้วนะครับกว่า 18,259 คดีเลยนะครับในจำนวนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคดีรายสำคัญ216คดีขณะเดียวกันที่ตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากนะครับอย่างเช่นยาบ้า315ล้านเม็ดคุณผู้ฟัง315ล้านเม็ดนะครับ ยาไอซ์เนี่ยกว่า 6.2 ตันนะครับน้ำหนักเป็นตันนะครับเฮโรอีน76กิโลกรัมเคตามีนกว่า617กรัมและฟินกว่า215กิโลกรัมนะขออภัยนะเฮโรอีนเนี่ย76กิโลกรัมนะเคตามีนเนี่ยกว่า617กิโลกรัมนะครับและฟินกว่า215กิโลกรัมโอ้โหครูฟังเห็นจำนวนของกลางที่ยึดไว้ไทยนี่น่าตกใจมากเลยครับเนี่ยโอ้โหยาบ้านี่315ล้านเม็ดยาไอซ์นี่ 6.2 ตันนะครับโอ้นี่คือผลงานนะครับของทางตำรวจภูธรภาค5นะครับกับการเผยสถิติคือแค่ช่วงวันที่1ตุลาคมถึง1ตุลาคมปีที่แล้วนะครับถึงวันที่10พฤษภาคมปีนี้เท่านั้นเองกี่เดือนเองครับเนี่ยโอ้แม่ก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของยาเสพติดที่มันก็ยังมีการแพร่กระจายเป็นจำนวนมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องติดตามนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการออกแถลงนะครับแถลงร่วมกันนะฮะนำโดยท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านรองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ออกมาแถลงนะครับกรณีจับกุมนายรัชนนท์อายุ21ปีนายวิพัฒน์อายุ39ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมรถกระบะ1คันรถเก๋ง1คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมูลค่ารวมประมาณ33ล้านบาทนะครับโดยเปิดเผยว่ามีการกระทำผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1นะครับโดยมีการไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปจับกุมได้ที่ริมถนนมิตรภาพนะครับตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั่นเองทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนะครับได้เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับมีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมยาเสพติดจำนวนมากนะครับจากการสืบสวนต่อมาก็พบว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรายอื่นๆอีกโดยทำหน้าที่เป็นลักษณะเป็นนักบินก็คือใช้รถเก๋งของกลางลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานนะเพื่อนำมาพักไว้ในพื้นที่ชั้นในก่อนลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับโดยทั่วไปอันเป็นการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนนะครับก่อนจะสืบทราบนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมเมื่อกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยใช้รถยนต์ของกลางไปรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อนำมาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในนะครับนะแล้วจึงใช้เครื่องมือในการสืบสวนจนทราบว่ารถยนต์เก๋งคันดังกล่าวขึ้นไปที่พื้นที่ภาคอีสานโดยมีรถยนต์กระบะของกลางอีกคันนึงเป็นรถยนต์ในเครือข่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีการติดตามตรวจค้นรถยนต์ทั้ง2คันนะครับที่ขับตามกันมาก็เป็นลักษณะของการลำเลียงยาเสพติดนะครับตามรถบรรทุกยาเสพติดและสังเกตการเนี่ยพบว่ารถยนต์กระบะนะครับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอยู่ภายในรถนะครับก็เชื่อว่าเป็นยาเสพติดจึงมีการเรียกให้หยุดและทำการตรวจสอบนะผู้ขับขี่รถยนต์กระบะก็มีพฤติกรรมขับหลบหนีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงใช้วิธีในการตรวจค้นจึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมยาเสพติดของกลางได้นะครับซึ่งก็มีการสอบถามนะครับผู้ต้องหาในการทำงานเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดลงมายังกรุงเทพและก็พื้นที่ปริมณฑลตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติดโดยได้รับค่าจ้างจากเจ้าของยาเสพติดเป็นเงินสด 250,000 บาทก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับและแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ถูกจับได้ทราบนะครับแล้วก็นำตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินตามคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองก็มีจับกุมกันแทบทุกวันนะครับเรื่องของยาเสพติดนะในแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งกรณีของเสาไฟฟ้าล้มนะครับและต้นไม้ล้ม บริเวณทางหลวงหมายเลข1095จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับโดยทางด้านของ PEA นะครับเร่งตรวจสอบสาเหตุของเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มกีดขวางทางหลวงหมายเลข1095เส้นทางปายเชียงใหม่นะครับช่วงห้วยน้ำดังนะครับเวลาประมาณ 20:00 น.มีรายงานเหตุพายุลมแรงนะครับในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข1095เส้นทางระหว่างอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณช่วงห้วยน้ำดังส่งผลให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มกีดขวางพื้นผิวการจราจรทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะครับทั้ง2ช่องทางภายหลังเกิดเหตุนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะครับพร้อมจัดส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบความเสียหายและระบบการจำหน่ายไฟและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ปฏิบัติงานของ PEA ด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวนะครับหรืออาจจะหยุดพักรอในจุดที่ปลอดภัยห้ามเข้าใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ล้มขวางถนนโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับทั้งนี้ครับทาง PEA จะเร่งดำเนินการกู้คืนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประสานการเปิดเส้นทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนะครับหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มสายไฟฟ้าขาดหรือเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันนี้11พฤษภาคมนะครับมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น36รายนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดทั้ง3รายที่มีผู้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทุกการติดตามในทุกช่องทางนะครับนะวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป้าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันเถอะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

การสร้างรูปเคารพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาที่เรียกว่ารูปพระเชษฐบิดรหรือพระเทพบิดรการสถาปนาพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์และการอัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรทั้งหมดเป็นหลักฐานว่าได้มีราชประเพณีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่โบราณมาแล้วส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตได้มีพระราชนิยมขึ้นในรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลในวันที่9มิถุนายนของทุกปีในวันนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารซึ่งบรรจุที่ฐานพระศรีสักยมุนีในพระวิหารหลวงภายหลังเมื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งในพุทธศักราช2513ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระราชชนนีเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกที่เคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีในวันที่24กันยายนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538และถวายพระเพลิงในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2539ในวันที่8มิถุนายนปีเดียวกันนี้เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในปีต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนนับตั้งแต่พุทธศักราช2540เป็นต้นมาในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์พระบรมอัฐิในพระราชพิธีจำนวน153รูปโดยใช้เกณฑ์จากพระชนมายุของทั้ง3พระองค์หากในโอกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีถวายโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระราชพิธีนี้เป็นราชประเพณีสืบมา

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคำกล่าวอันมีนัยยะหมายถึงแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนทั้งหลายไม่เลือกเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งรกรากทำมาหากินเป็นปกติสุขโดยทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้านับแต่โบราณมาและอีกในย่านหนึ่งยังเป็นสิ่งบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้อย่างรากมั่นคงเป็นที่พึ่งของราษฎรสืบมาเช่นกันทั้งนี้เพราะองค์พระประมุขของชาติได้ทรงรับพระราชภาระสำคัญยิ่งในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยประการต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นว่าการทนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระศาสนาและเผยแผ่คำสอนอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎรนั้นนอกจากทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเพื่อปกครองคณะสงฆ์การตั้งปริยธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายจตุปัจจัยทายทานพระราชทานนิตยภัตต์และทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วยังทรงพระราชศรัทธาอุปสมบทเจ้านายและข้าราชบริพารให้เป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยดังที่มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงอุปสมบทพระราชวงศ์ชั้นสูงนับแต่พระราชโอรสพระเจ้าหลานเธอเจ้านายเรียกว่าทรงอุปสมบทนาคหลวงซึ่งตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาได้มีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารที่เป็นสามัญชนรวมทั้งสามัญ

คมทูลลาผนวดลาอุปสมบทแล้วมีพระราชพิธีสมโภชคือพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังทรงเจิมพระราชทานแล้วจึงมีการทำขวัญนาคหลวงพิธีทรงผนวดและอุปสมบทนาคหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเปลี่ยนระเบียบพิธีลงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยเช่นพิธีทำขวัญนาคหลวงการทำขวัญนาคโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดเสียคงมีแต่ขั้นตอนการทรงผนวดการอุปสมบทไว้ผู้ที่จะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคข้าราชการในพระองค์และข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องบริขารเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุนาคหลวงและทรงหลั่งทักษิโณทกอุทิศพระราชกุศลตามที่ทรงพระราชศรัทธา

แสงจากเปลวเทียนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาที่สว่างไสวณพระอารามต่างๆตลอด3เดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้เปรียบได้กับแสงแห่งธรรมที่ยังคงสว่างอยู่กลางใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยมานานวันการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นบุญประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติบูชามาแต่โบราณทั้งในส่วนของราษฎรและองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกดังที่มีหลักฐานว่าราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเข้าพรรษานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานอกจากการทรงผนวดเจ้านายแล้วได้มีการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาฉลองเทียนพรรษาและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายณพระอารามหลวงสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์มีราชประเพณีเพิ่มเติมคือการถวายต้นไม้เงินทองพุ่มต้นไม้ธูปเทียนแผ่และดอกไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศลาศนภาลัยในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มพรรษาพร้อมเทียนพรรษาณพระอารามหลวงสำคัญตามพระราชอัธยาศัยซึ่งมักเป็นพระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชประทับการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาแต่ก่อนได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บอกบุญนำสีพึ่งมาช่วยหล่อปัจจุบันสำนักพระราชวังจะแจ้งให้พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนำสีพึ่งมาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้เช่นกันเทียนพรรษาของหลวงนี้นอกจากทรงพระราชศรัทธาให้หล่อถวายณพระอารามสำคัญในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดแล้วยังมีส่วนที่จังหวัดขอพระราชทานไปถวายยังวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสร้างโรงหล่อเทียนหลวงทำเทียนพรรษาสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อน

เทียนพรรษาที่หล่อและตกแต่งลวดลายสวยงามแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะอัญเชิญไปให้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเพื่อเชิญไปยังพระอารามทั้งหลายตามที่ทรงอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาและธรรมเนียมโบราณเนื่องในการพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาที่ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้อีกส่วนหนึ่งคือการสวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการจัดนักเรียนมาสวดตามศาลารายที่เรียกว่าสวดโอเอวิหารรายในวันพระหรือวันอุโบสถศีลตลอดช่วงเข้าพรรษาในพุทธศักราช2501เมื่อสำนักสังคณายกกำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับอวัตตนสูตรทำให้เกิดมีปฐมสาวกและเกิดสังฆรัตนะครบองค์แห่งรัตนตรัยประจักษ์แก่ตาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีนี้รวมไว้ในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาตราบใดที่ยังมีเสียงสวดมนต์ก้องกังวานและมีแสงสว่างจากเทียนพรรษาทั้งของหลวงและของราษฎรจุดถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามทั่วแผ่นดินไทยย่อมมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงได้รับการทนุบำรุงสืบทอดไว้ส่องหนทางชีวิตแก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
9: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยค่ะวันนี้วันที่12พฤษภาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนาชานะคะวันนี้มาพร้อมทีมงานหลังใหม่คุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็มีสารคดีคุณบวยนะคะก็เดี๋ยวจะมาพาน้อง AI มาอ่านข่าวกันด้วยนะช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญ นะคะวันนี้เรายังมีคดีของชายชาวจีนนะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าของคดีหมิงเฉินซันชายชาวจีนอายุ31ปีหลังจากที่ตำรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็พบอาวุธสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดจำนวนมากโดยมอบให้ผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมการสืบสวนโดยจะมุ่งตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์เส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงต่างๆผู้ต้องหาแต่ยังไม่สรุปว่าเข้าข่ายก่อการร้ายหรือไม่ยันว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะคะคืออันนี้ยังไม่ได้โอนคดีมานะยังอยู่ในความดูแลของตำรวจที่ชลบุรีนะคะซึ่งในส่วนของความคืบหน้าของคดีในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีก็แจ้งว่าครบกำหนดการยืนตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมส่งกลับศาลจังหวัดพัทยาโดยตั้งแต่ถูกส่งตัวมาจากสภ.นาจอมเทียนตั้งแต่3นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่กินข้าวดื่มแต่น้ำแล้วก็ขอสูบบุหรี่มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงจัดนักจิตวิทยาคอยพูดคุยกับผู้ต้องหารายนี้เพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็จัดยาให้กินตามกำหนดเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าเมื่อ19นาฬิกา30นาทีนะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็นำตัวหมิงเฉินซันไปส่งโรงพยาบาลปัทยาโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณเพราะว่ามีอาการชักเกร็งระหว่างที่ถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยานะซึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีตำรวจของสภ.บางละมุงมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะตำรวจเขาก็บอกว่าหมิงเฉินซันเนี่ยอ้างกายอ่อนเพลียตั้งแต่ถูกจับกุมเนี่ยไม่กินข้าวเลยนะรวมแล้ว3วันกำลังเข้าสู่วันที่4ดื่มแต่น้ำเปล่าแล้วก็มีภาวะเครียดนะคะแพทย์ก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาที่จะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะก็มีของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นรายงานเกี่ยวกับการปราบปรามธุรกิจนอมินีในประเทศไทยนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการตรวจสอบสถานการณ์นอมินีในประเทศไทยก็มีการส่งรายชื่อบริษัทที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึง DSI ตรวจสอบแล้ว34รายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการปราบปรามนอมินีในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาหัวหินซึ่งมีบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนสูงและสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อกำหนดมาตรการตรวจสอบเงินลงทุนของบริษัทที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะมีประชาพิจารณ์นะคะเพื่อรับฟังความเห็นด้วยเวลา30วันจากนั้นจึงจะออกมาเป็นมาตรการเพื่อบังคับใช้อีกเรื่องนึงนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเขาก็มีการพูดคุยกับผู้แทนจาก21บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะก็คุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะพูดถึงเสียงของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อรถ EV แล้วก็
แนวทางการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคหลักๆแล้วเนี่ยที่ผู้ใช้รถ EV เขาร้องเรียนมากๆก็คือรถชำรุดบกพร่องหรือถูกลอยแพหลังบริษัทหรือศูนย์บริการปิดตัวอีกเรื่องนึงก็คือราคารถปรับลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ซื้อมานะก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมากช่วงปี 67-69 เนี่ยนะคะมีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า 1,348 รายมีการร้องเรียนผ่านสคบ.เนี่ย 556 รายผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายโดยสามารถยุติข้อพิพาทได้แล้ว402รายปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือความชำรุดบกพร่องของรถนะคะร้อยละ 47.3 รองลงมาคือไม่คืนเงินจองอ่ะร้อยละ 18.2 ที่3ก็คือซื้อรถแล้วปรากฏว่ามีการปรับลดราคาตามหลังซื้อไปแล้วร้อยละ 14.7อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ส่งมอบของแถมร้อยละ 13.1 แล้วก็กรณีของอุบัติเหตุหรือซ่อมล่าช้าร้อยละ 2.9 นะคะส่วนในเรื่องของการนำเข้าข้าวโพดที่มีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศนะคะนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8.5 ถึง 9 ล้านตันต่อปีแต่ว่าผลิตได้ 4.8 ถึง 5 ล้านตันต่อปีทำให้ยังขาดวัตถุดิบอีกประมาณ 3 ถึง 4 ล้านตันต่อปีต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐ 1 ล้านตันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่เราต้องนำเข้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นการเข้ามาทดแทนผลผลิตของเกษตรกรแต่เป็นการบริหารวัตถุดิบเพื่อรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อาหารทั้งระบบนะคะทีนี้การนำเข้าเดี๋ยวอยู่ช่วง1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนเป็นช่วงก่อนผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรไทยออกสู่ตลาดประมาณ2เดือนก็จะไม่ชนกับฤดูขายผลผลิตของเกษตรกรในประเทศขณะเดียวกันมาตรการคุ้มครองเกษตรกรไทยก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะผู้นำเข้าต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศในสัดส่วน3:1ก็คือต้องซื้อข้าวโพดไทย3ส่วนแล้วก็นำเข้า1ส่วนเพื่อเกิดการดุดซับผลผลิตภายในประเทศก่อนนะคะส่วนเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าซาอุดิอารามโกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีผลกำไรในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ25คือเขาปิดช่องแคบฮอร์มุสส่งน้ำมันทางเรือไม่ได้บริษัทของซาอุดิอารามโกเนี่ยก็ไปเร่งส่งน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline จากชายฝั่งตะวันออกไปอย่างท่าเรือยันบูบนอยู่ในทะเลแดงนะคะก็จะเป็นการรองรับการส่งออกและผลกระทบต่ออุปทานของพลังงานโลกด้วยอารามโกเนี่ยมีกำไรสุทธิ 32,500 ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมนะคะก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้รายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ7จากในปีก่อนหน้านะคะและแตะที่ระดับ 115,900 ล้านดอลลาร์จากราคาน้ำมันและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์กลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีด้วยนะคะแล้วก็มาปิดท้ายที่รายงานของเมียนมานะคะรัฐบาลเมียนมาออกแถลงการระบุว่าประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทำให้ถูกกีดกันออกจากเวทีอาเซียนหลังการประชุมสุดยอดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาเซียนเนี่ยมีสมาชิก11ประเทศระงับการมีส่วนร่วมของเมียนมาในเวทีผู้นำนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีในปี64แล้วก็ควบคุมตัวไว้นะนำไปสู่ความขัดแย้งและสงครามการเมืองภายในประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาบอกว่าการไม่เปิดพื้นที่ให้รัฐบาลใหม่ก็คือเขาเลือกตั้งแล้วแต่ว่าได้ประธานาธิบดีคนเดิมนะก็ถือว่าเป็นการละเลยเจตจำนงของประชาชนผู้ใช้สิทธิทางประชาธิปไตยแล้วก็ย้ำว่าเมียนมาอดทนต่อการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากประเทศสมาชิกบางแห่งมาโดยตลอดแล้วก็ยังบอกด้วยว่าบางประเทศเนี่ยพยายามแทรกแซงกิจการภายในผ่านแรงกดดันแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายผ่านทาง YouTube นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดมน้ำมูลในทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี้มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหมดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วท่านทำไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าครมป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

0: เราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: นะครับในวันนี้กับคุณชั
2: ยแม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: ราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือจะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audio and live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audio and live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะนี่ลมแบบนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์แรงมากเนี่ยหญ้าเยอะมีเคียง
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันท
0: ำยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลงไปข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบ

ลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เกวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นครามของชาวบ้านข้อขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ทัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะห์ประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessment หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินปิดนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าๆเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่าย
1: I like that.

0: และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

พันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

ลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: เงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนางโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไว้แล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะน
0: ี่
1: เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้ป้อน

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเอื้องในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเอื้องเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

จะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้
2: เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

และหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55มันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: าศึกษาที่เว่ยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม
2: เอาจำลาดดีๆด้วยนะ
3: เอาเคล็ดเล็กมาคร
2: ับ ค่ะประมาณ
1: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
2: จำลาดอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
2: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเบญจพรรณ
3: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

ที่ยวนี้ได้เงินป่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้เพราะว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดไปติดกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินมันต้องอพยพไปพักอยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะไม่ให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเที่ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี่เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่ม
2: โลก
1: คือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในสวนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นได้ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นยังไงเลยทุกวันนี้ยังโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันยังนี้เวลานี้เตรียมได้ยังเรื่อยๆแต่ว่าน้องป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: นกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาหลานนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลมาโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายในที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดิน

เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่ออะไรมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก็ในนั้นถล่มสามคืนสามวันเกมระเทือนจะตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาประโยชน์ออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกคนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกคนนู้นเขาหลาวหลาวนั้นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่แล้วนู่นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

ิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่ว

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดียวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่มนะ

วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเร็ตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อส

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจากสัตว์อื่นได้ผีเสื้อที่ไม่มีพิษในตัวเองต่างมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่า

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแล้ว

0: นานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในย้ำตรึงราคาชุดนักเรียนลดสูงสุด 86% ช่วยลดภาระค่าครองชีพและเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือนจำพัทยาหามหมิงเฉินซันส่งโรงพยาบาลหลังเกิดอาการเครียดจัดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมการค้าภายในย้ำตรึงราคาชุดนักเรียนลดสูงสุด 86% ช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครพบผู้ประกอบการร่วมมือลดราคาและตรึงราคาสินค้าใกล้เคียงปีก่อนแม้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นพร้อมจัดโปรโมชั่นและบริการเสริมเช่นปักชื่อฟรีภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาส Back to School 2026จากการติดตามราคาพบว่าเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวขณะที่บางรายการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่มีบางสินค้าลดราคาสะท้อนภาพรวมยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเผยว่ากำลังซื้อปีนี้ชะลอจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงจึงเร่งดูแลทั้งราคาและจัดโปรโมชั่นช่วยลดภาระของประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวจัดถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า49รายครอบคลุมกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% คาดว่าช่วยลดค่าของชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทพร้อมขยายกิจกรรมในต่างจังหวัดและกำชับร้านค้าปิดป้ายราคาให้ชัดเจนฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายและเปิดสายด่วน1569รับเรื่องร้องเรียนหากพบการขายสินค้าไม่ในราคาไม่เป็นธรรมมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังเกิดอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองนักโทษเรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายคอยดูแลความปลอดภัยที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลจากการสอบถามข้อมูลทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่ยอมรับประทานและดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมารวมเป็นเวลาเกือบ4วันอีกทั้งยังอยู่ในภาวะเครียดจัดจึงทำให้เกิดอาการชักเกรงแพทย์จึงได้ให้น้ำเกลือรวมถึงให้ยาเพื่อทำให้ผู้ต้องหาเกิดอาการผ่อนคลายและจะต้องเฝ้าอาการตลอด24ชั่วโมงติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา17นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจสรทุกท่านนะคะที่ติดตามกันในช่วงเวลานี้ค่ะที่ฉันวินาเซรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสรค่ะวันนี้เราก็เหมือนเคยนะคะพร้อมรายงานทั้งเรื่องของจราจรอุบัติเหตุแล้วก็ดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเพราะว่าพูดถึงดินฟ้าอากาศในขณะนี้ค่ะกรุงเทพนะคะฝนเข้าโจมตีกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าเป็นฝนกลุ่มใหญ่นะคะในขณะนี้เนี่ยเป็นเซลใหญ่ทีเดียวค่ะนะคะที่อยู่ในอ่าวไทยนะคะกำลังก็เกือบจะค่อนไปทางปานกลางนะคะขณะนี้เนี่ยลมก็พัดขึ้นมานะคะเซลฝนนี้กำลังขึ้นสู่ฝั่งนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีทางด้านของพระสมุทรเจดีย์สุประการอำเภอเมืองสุทธิสาครสามพรานนครปฐมนะคะแล้วก็ทางด้านของบางแคทวีวัฒนานะคะที่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นเล็กน้อยอยู่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นเซลล์ค่อนข้างมีกำลังแรงนะคะอยู่ในพื้นที่ของทางบางปะกงทางฉะเชิงเทราค่ะลมก็พัดขึ้นไปทางด้านของตะวันตกค่อนไปทางเหนือนะคะซึ่งก็จะพาดผ่านนะคะพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าดูในแนวของทิศทางลมเนี่ยนะคะพื้นที่กรุงเทพชั้นในน่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าก็ด้านของตะวันตกค่อนไปทางเหนือนะคะซึ่งก็จะพาดผ่านนะคะพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าดูในแนวของทิศทางลมเนี่ยนะคะพื้นที่

0: แล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณหน่อยค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีคุณหน่อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นบรมราชชนนีฝั่งไหนคะ
1: ฝั่งขาเข้าค่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่ทางหลักทางหลักอะค่ะเลนขวา
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนข้ามสะพานก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตะอีกชันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นรถอะไรบ้างคะคุณหน่อยที่ชนกันอยู่อะค่ะ
1: คือเท่าที่มองเห็นคือเห็นมีรถเก๋งแล้วก็มีคนนอนอยู่บนถนนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่มองผ่านๆเร็วๆนะคะเพราะว่าพอดีหน่อยโค้งมาจากราชพฤกษ์พอดี
0: อ๋อค่ะแล้วมี
1: แล้วก็มีคนลงมาโบกแบบโบกให้รถแบบ
0: ปัด
1: ออกทางเบี่ยงทางซ้ายอะค่ะปัดให้ออกทางซ้ายเพราะว่าอุบัติเหตุน่าจะเกิดประมาณเลนขวาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วในจุดนี้มีฝนตกมีอะไรไหมคะคุณหน่อยถนนลื่นไหมคะ
1: ไม่ค่ะไม่ได้ตกหนักค่ะมีแค่ตกนิดเดียวค่ะไม่ได้
0: ค่ะ
1: เล็กนิดเดียว
0: ค่ะได้เดี๋ยวเรารีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจุดเกิดเหตุ
1: ตอนนี้คือรถคล่องตัวค่ะยังไม่ได้แบบว่าติดขัดหรืออะไรจะชะลอก็คือช่วงที่เกิดอุบัติเหตุชนมาก็คือรถยังคล่องตัวอยู่
0: ค่ะอุบัติเหตุนั้นคืออยู่ในช่องทางหลักนะคะช่องทางหลักช่องขวา
1: เลนขวาค่ะ
0: อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะเพื่อไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหน่อย
1: ค่ะดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงนั้นคือใกล้ๆกับสะพานข้ามทางรถไฟตรงตลิ่งชันนะคะในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนั่นเองนะคะช่องทางขวาค่ะเป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในขณะนี้เจ้าสร้อยกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้ค่ะการจราจรในขณะนี้ยังไม่เป็นปัญหาก็ยิ่งต้องฝากระวังสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณสุพรก็แจ้งอุบัติเหตุเข้ามาถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกตากสินเลยค่ะมีจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะแล้วก็การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะยิ่งฝนตกปล่อยๆแล้วก็ถนนลื่นนะคะจักรยานยนต์ขับมาเนี่ยเขาอาจจะเสียหลักได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะถนนมันลื่นค่ะนะคะยิ่งท่านที่ขับรถตามนะคะหรือว่าในเส้นทางที่ช่องทางมันแคบแล้วจักรยานยนต์แบบมาติโก้อะไรแบบนี้ต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะอาจจะเสียหลักแล้วก็เป็นอุบัติเหตุกันได้นะคะส่วนท่านที่เดินทางนะคะใช้เส้นทางไหนนะคะในเช้านี้ค่ะที่ฝนตกโปรยปลายลงมานะคะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกับจสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีโรงเรียนทยอยเปิดเทอมเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะท่านที่ผ่านในเส้นทางที่โรงเรียนตั้งอยู่นะคะก็เพิ่มเติมการจราจรได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเอาโรงเรียนใหญ่ๆที่เปิดเทอมนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรนะคะทางด้านของคอนแวนต์นะคะก็จะมีโรงเรียนเซนเยเซฟคอนแวนต์นะคะที่เมื่อวานเปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะรวมทั้งทางด้านของสีลมทางสาทรเหนือด้วยนะคะที่การจราจรรถก็หนาแน่นนะคะส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีนะคะก็จะมีโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนะคะที่เมื่อวานก็เปิดพักเรียนเป็นวันแรกนะคะทางด้านในพื้นที่นนทบุรีนะคะก็จะมีโรงเรียนชลประทานวิทยานะคะที่เมื่อวานก็เปิดเทอมเป็นวันแรกกันนะคะเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้ทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ทางสะพานพระราม4ก็รถหนาแน่นนะคะโรงเรียนพื้นที่ชั้นในโรงเรียนสำเสริมวิทยาลัยนะคะเมื่อวานก็เปิดเทอมเป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเช้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะเส้นทางที่โรงเรียนที่มีผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะกับจสร้อยกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะ แล้วก็ใน

0: ช่วงนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะอุบัติเหตุเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะคุณประวานค่ะคุณประวานนั้นแจ้งอุบัติเหตุถนนนิมิตใหม่ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของประชาร่วมใจมุ่งหน้ามาที่ซอยสุดใจจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงแยกวัดสุดใจมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เห็นคู่กรณีแล้วก็ในที่เกิดเหตุน่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ1รายค่ะนะคะตรงนี้เป็นถนนนิมิตใหม่ในฝั่งขาออกตรงแยกวัดสุดใจค่ะนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าคู่กรณีนั้นเป็นรถอะไรนะคะในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะอุบัติเหตุก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับถนนนิมิตใหม่ในฝั่งขาออกตรงแยกวัดสุดใจนะคะส่วนจุดที่คุณหน่อยได้แจ้งไปอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของทางก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตรงตลิ่งชันนะคะในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะมีอุบัติเหตุเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะตอนนี้จสร.ได้ประสานงานกับทางสน.ตลิ่งชันไปแล้วนะคะการจราจรในตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะคงต้องฝากระวังกันเพิ่มเติมสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะตั้งแต่ทางด้านของพุทธมณฑลสาย4เข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางสาย3สาย2สาย1นะคะแล้วก็การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางตลิ่งชันการจราจรยังคงใช้การได้นะคะแต่อาจจะมีเริ่มชะลอตัวตรงจุดอุบัติเหตุที่คุณหน่อยได้แจ้งไปนะคะในช่องทางหลักช่องทางขวาก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตรงตลิ่งชันนะคะในขณะนี้การจราจรก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะเลยจุดนี้ไปแล้วค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะต่อเนื่องมาทางสายใต้เก่านะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะผ่านกลางสะพานมาได้แล้วค่ะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องผ่านแนวก่อสร้างของทางรถไฟฟ้ามานะคะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะแต่ภาพรวมนั้นยังคงใช้การกันได้ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะมาดูทางสะพานพระราม8นะคะรถที่มาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในตอนนี้นะคะที่จะข้ามมาทางฝั่งพระนครค่ะการจราจรในช่วงเวลานี้สำหรับสะพานพระราม8ถือว่าใช้การได้ดีเลยนะคะลงมาฝั่งพระนครค่ะต่อเนื่องมาทางวิสุทธิกษัตริย์นะคะต่อเนื่องมาทางถนนประชาธิปไตยนะคะการจราจรนะใช้การได้ค่ะจะมีรอสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงที่จะเข้ามาทางแยกจักรพรรดิพงษ์นะคะตามเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สภาพอากาศนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะยังไงฝากขับรถกันระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงปกคลุมนะคะแล้วก็เป็นฝนที่เยอะมากนะคะที่อยู่ในอ่าวไทยนะคะกำลังพัดขึ้นมานะคะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยได้ขึ้นฝั่งแล้วนะคะในพื้นที่ของทางพระสมุทรเจดีนะคะทางด้านจอมทองภาษีเจริญตลิ่งชันแล้วก็พัดขึ้นไปนะคะทางด้านของตะวันตกก็คือไปทางบางใหญ่นนทบุรีนะคะเป็นเซลฝนใหญ่ทีเดียวค่ะนะคะไปทางด้านของพุทธมณฑลนครชัยศรีนครปฐมนะคะเป็นกลุ่มฝนซึ่งนะคะท่านที่ติดตามนะคะคงจะเห็นภาพในเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่เห็นบอกโหเนี่ยเซลใหญ่มากเลยนะคะที่อยู่ในอ่าวไทยแล้วก็ตอนนี้กำลังพัดขึ้นมานะคะทำให้เป็นฝนตกค่ะนะคะมาดูภาพรวมของอากาศกันในตอนนี้นะคะของประเทศไทยในวันนี้ค่ะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปวีณายุพจันทร์สวัสดีค่ะ
2: ค วัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้กลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพนะคะในอ่าวไทยตอนนี้เป็นไงบ้างคะคุณปวีณา
2: ก็กำลังจะเคลื่อนเข้ามานะคะกำลังเคลื่อนเข้ากรุงเทพค่ะกลุ่มค่อนข้างใหญ่เลยจากอ่าวไทยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้คือลักษณะเนี่ยเป็นกำลังประมาณไหนอะคะ
2: เป็นปานกลางค่ะ
0: โอ้โหปานกลางแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ย
2: หนักมาก
0: ค่ะจะน่าจะตกนานประมาณสักเท่าไหร่อะคะ
2: อาจจะตกได้นานค่ะเพราะกลุ่มค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วดันมาเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะแนวทิศทางของการพัดเนี่ยนะคะจะเข้าปกคลุมในพื้นที่ไหนบ้างอะคะ
2: อาจจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
0: อืมค่ะคือแนวเนี่ยเขาพัดไปทางด้านตะวันตก
2: ใช่ค่ะตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ
0: อืมค่ะเป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยนะคะอันนี้มันเป็นอิทธิพลของลมอะไรอะคะที่ทำให้เกิดเป็นเซลล์ใหญ่ขนาดนี
2: ้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะก็ในตอนนี้กำลังพัดขึ้นฝั่งนะคะแล้วว่าในวันนี้เนี่ยภาพรวมของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: วันนี้เองนะคะในส่วนของภาคเหนือค่ะมีฝนค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะ160ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีลักษณะของลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้นะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะคะส่วนในภาคของอีสานนะคะวันนี้ค่อนข้างน้อยนะคะมีฝนร้อยละ 10% ของพื้นที่ค่ะเป็นพื้นที่เดียวที่มีฝนค่อนข้างน้อยค่ะในอีสาน
0: ค่ะส่วนภาคอื่นเนี่ยคือ
2: ภาคต่างค่ะภาคต่างวันนี้ก็40ค่ะค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะตกได้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดทั่วทั้งภาคกลางเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีลักษณะของลมกระโชกแรงนะคะเกิดขึ้นได
0: ้ค่ะ
2: ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อาจจะมีฝนตกหนักได้ค่ะภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนภาคใต้เองนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะฝนค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะฝนตกหนักมากได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนกรุงเทพเองวันนี้ก็ให้ไว้ที่ 60% ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะค่ะก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ร้อยละ60แล้วโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าคะ
2: มีได้ตลอดค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องอีกสักกี่วันนะคะที่จะมีฝน
2: ก็มันเป็นช่วงใกล้ๆเปลี่ยนฤดูค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องได้หลายวันเลยค่ะ
0: อือค่ะอันนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของฝนตกอากาศที่เปลี่ยนไปเป็นมากค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปวีณา
2: ค่ะสวัสด
0: ีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะและลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองรวมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะก็เรียกว่าฉ่ำกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะนะคะในตอนนี้นะคะทีนี้กลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นเดินทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีกับจส.100นะคะหมายเลขนี้ค่ะนะคะที่ใช้แจ้งทั้งรายงานสภาพการจราจรนะคะอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เส้นทางที่ฝนตกนะคะอาจจะแบบมีน้ำขังเฉอะแฉะทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะเส้นทางไหนจุดไหนที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากๆเวลาฝนตกลมแรงนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะที่จส.100นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะมาดูกันต่อนะคะสภาพการจราจรค่ะในพื้นที่ของทางกรุงเทพชั้นในนะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะแล้วก็เหมือนเคยนะคะวันอังคารก็จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่โดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นการจราจรนั้นรถก็จะหนาแน่นกันมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่คุณหมอนัดนะคะมาโรงพยาบาลกันนะคะในขณะนี้ค่ะนะคะทางถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางดินแดงนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยนะคะการจราจรก็จะรถเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของสะพานตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะคะที่รถนั้นหนาตากันมากขึ้นนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่รถหนาแน่นมากทีเดียวนะคะเพราะว่ารถมาโรงพยาบาลราชวิถีกันนะคะรวมทั้งในจุดนี้เนี่ยมีแนวก่อสร้างสกายวอล์กเหมือนเดิมนะคะที่ต้องเบี่ยงการจราจรกันค่ะส่วนทางด้านของพญาไทนะคะ ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะรถก็จะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงของซอยโยธีเป็นต้นไปนะคะคุณนิคมหนองแขมค่ะชัยถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
3: เช้านี้เนี่ยเพชรเกษมเนี่ยผมอยู่หนองแขมครับคุณตรงข้ามเขตหนองแขมครับเพชรเกษมร้อยสิบออกจากบ้านมาชุ่มฉ่ำเลยครับชื้นแฉะชื้นแฉะไม่ชุ่มฉ่ำชื้นแฉะ
0: ค่ะฝนตกประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรคะคุณนิคม
3: ตอนนี้ตกปล่อยนะคุณวีนาตกปล่อยแล้วเป็นละอองแล้วแค่เป็นละอองแล
0: ้
3: วแต่ว่าถนนเนี่ยชุ่มฉ่ำเลย
0: ค่ะจะลื่นมาก
3: ใช่รถเนี่ยก็ยังเปิดไม่เปิดเทอมนะกว่ารถยังน้อยอยู่ครับคุณวีนาครับเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ฝั่งขาออกเนี่ยน้อยรถน้อยครับคุณวีนาครับ
0: ก็ยังชั่วค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะคุณนิคมไปถึงไหนอะคะตอนนี้
3: ตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกเพชรเกษมหมู่เก้าเลยครับ
0: ยังใช้การ
3: จับพัดมาไว้ไปซื้อกาแฟไปซื้อกระดองโก
0: ้ค่ะยังใช้การได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจากทางเพชรเกษม69นะคะที่คุณนิคมหนองแขมค่ะนะคะก็มาดูกันทางถนนเพชรเกษมในช่วงเวลานี้นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางบางแคเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางบางว่านะคะการจราจรถือว่ายังคงใช้การกันได้เลยนะคะช่วงของ BTS บางว่ารถก็จะเยอะกันนิดนึงอาจจะมีรถที่ชะลอส่งคนขึ้น BTS กันนะคะก็เลยทำให้จุดนี้ชะลอบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นปัญหานะคะยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจากทางบางว่านะคะวิ่งกันยาวๆเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางวงเวียนใหญ่นะคะในขณะนี้ภาพรวมที่วงเวียนใหญ่การจราจรถือว่าใช้การได้ดีนะคะทุกด้านโดยรอบของวงเวียนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่มุ่งหน้าเข้ามาทางอินทรพิทักษ์นะคะแล้วก็ไปทางด้านถนนประชาธิปกค่ะนะคะภาพรวมในตอนนี้การจราจรนั้นใช้การได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีที่คุณปลาวานได้แจ้งมานะคะว่าถนนนิมิตใหม่ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของประชาร่วมใจมุ่งหน้ามาที่ซอยสุดใจค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงแยกวัดสุดใจนะคะหรือว่าตรงหทัยมิตรที่ตัดกับนิมิตใหม่นะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะจสรได้สอบถามไปที่ร้อยตำรวจโทไตรภพนะคะซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนของสน.นิมิตใหม่บอกว่ารถที่เกิดเหตุนั้นเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาดำทะเบียน9ขอไข่ทพุเท่า8814กทมนะคะไม่ทราบว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรนะคะซึ่งเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะทราบว่าเป็นผู้ชาย1รายนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอคุณหมอนะคะรอแพทย์ทางนิติเวชแล้วก็พิสูจน์หลักฐานนะคะเพื่อมาชันสูตรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งค่ะสำหรับท่านที่ใช้ทางด้านของถนนนิมิตใหม่นะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรชะลอตัวตรงแยกวัดสุดใจทั้งสองด้านเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในระหว่างรอคุณหมอนะคะรอแพทย์ทางนิติเวชเพื่อมาชันสูตรก่อนที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะส่วนกรณีที่คุณหน่อยได้แจ้งไปนะคะอุบัติเหตุบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทคมสันราชสมบัติรองสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีค่ะ
4: ทะเบียนรถที
0: ่รองสารวัตรคะสวัสดีค่ะจสร้อยค่ะ
4: ครับผม
0: อุบัติเหตุในจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อะค่ะ
4: ในจุดนี้เป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะเฉี่ยวชนกันครับผม
0: ค่ะเป็นกระบะนะคะกับจักรยานยนต
4: ์เป็นกระบะกับรถจักรยานยนต์ครับผมเฉี่ยวชนกันครับผม
0: ค่ะแล้วผู้บาดเจ็บเป็นไงบ้างคะบาดเจ็บมากไหมคะ
4: ผู้บาดเจ็บตอนนี้รถแอร์วังกำลังประถมพยาบาลแล้วก็นำขึ้นรถครับผม
0: ค่ะรถพยาบาล
4: ช่วยเหลือยังไงการช่วยเหลือครับผม
0: ค่ะผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
4: เป็นผู้ชายครับผม
0: เป็นผู้ชายเป็นผู้ขับขี่เองใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: เป็นลักษณะคนทำงาน
4: เป็นในเบื้องต้นในเบื้องต้นเพื่อวินจอยอยอยู่ในรถรถไฟครับส่วนเอกสารเอกสารยังยื่นพูดเนี่ยครับไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับพยาบาลกำลังให้การช่วยเหลือครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
4: อะไรนะครับผม
0: กำลังนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
4: ครับตอนนี้รถน้ำกำลังเอาขึ้นรถอยู่ครับผมแล้วก็ขึ้นรถเอาไว้ข้างล่างเนาะเอาไว้ข้างล่างเขาต้องไว้ก่อนการ
0: ค่ะแล้วการจราจรในจุดนี้เป็นไงบ้างคะรองสาวัตร
4: ถึงมือหมอถึงมือรถแอมบาร์เรียบร้อยครับผมรถแอมบาร์โรงพยาบาลศรีราช
0: ค่ะ
4: ตอนนี้กำลังให้การช่วยเหลือครับผม
0: ค่ะแล้วการจราจรค่ะมันติดขัด
4: การจราจร
0: ไหมคะ
4: คือตัวได้สองยานทางครับผม
0: อ๋อค่ะยังใช้การได้นะคะคู่ขนาน
4: ใช้การได้ครับผมเจ้าที่ตำรวจจราจรกำลังดำเนินการจราจรอยู่ที่ประมาณ3นายครับผม
0: อ๋อค่ะ
4: ข้ามครับข้ามลง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้รองสารวัตรทำงานต่อขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะจุดนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตรงตลิ่งชันเล็กน้อยนะคะคือที่คุณหน่อยเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะคะอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เหตุคู่กรณีจริงๆเนี่ยเป็นกระบะกับจักรยานยนต์ที่ชนกันนะคะส่วนรถเก๋งที่เห็นเนี่ยคือรถเก๋งนั้นเป็นพลเมืองดีที่ผ่านมาแล้วก็ได้จอดช่วยเหลือคงจะแบบเหมือนกับจอดแล้วก็มาช่วยโบกรถปัดรถออกนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุซ้ำซ้อนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถพยาบาลมาแล้วนะคะเดี๋ยวนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายที่ในจุดที่เกิดเหตุต่อไปค่ะการจราจรชะลอตัวเล็กน้อยในจุดนี้นะคะถ้าเลยไปแล้วใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่ inter เปล่าน
5: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
11: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
10: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทั้งเรื่องของสภาพจราจรนะคะทั้งเรื่องของฝนนะคะที่ในตอนนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะที่กลุ่มฝนนั้นจากอ่าวไทยนะคะก็ได้พัดขึ้นนะคะขึ้นฝั่งทางในพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่กว้างขึ้นนะคะที่กลุ่มฝนนั้นปกคลุมอยู่ในช่วงเวลานี้ทำให้เป็นลักษณะฝนเล็กๆนะคะที่โปรยปลายนะคะตอนนี้เนี่ยจากกลุ่มในอ่าวไทยนะคะในอ่าวไทยก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่อยู่นะคะกำลังประมาณสักปานกลางนะคะแล้วก็ที่ได้ขึ้นฝั่งนะคะเข้าปกคลุมในพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์สุทธิปราการบางขุนเทียนตลิ่งชันบางกรวยนนทบุรีบางใหญ่ไปทางบางบัวทองนะคะพื้นที่ของพุทธมณฑลนครปฐมนะคะทางทวีวัฒนานะคะทางสามพรานค่ะนะคะที่กลุ่มฝนตอนนี้นะคะก็ปกคลุมแล้วก็ตกอยู่ครับน่าจะประมาณสักที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะคะสลับกันไปนะคะก็ส่งผลทำให้ถนนนั้นเปียกลื่นนะคะแล้วก็ที่ตามมานะคะเวลารถวิ่งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะเสียหลักได้นะคะยังไงก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางระวังกันเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะสำหรับในเช้านี้ค่ะนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่มีโรงเรียนนั้นเปิดเทอมนะคะจุดไหนรถเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะหรือว่าพวกเรื่องของสัญญาณไฟนะคะจุดไหนที่สัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับรถหรือว่าสัญญาณไฟพอเจอฝนไปนะคะอาจจะไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็มาที่สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางนะคะมาดูกันนะคะทางด้านของถนนงามวงวานนะคะมาดูทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรค่ะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางสะพานพระนั่งเกล้านะคะที่ข้ามสะพานมานะคะแล้วก็ลงมาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะสภาพการจราจรถือว่าก็ยังคงใช้การกันได้นะคะจากทางสะพานพระนั่งเกล้านะคะที่ข้ามมานะคะใช้รัตนาธิเบศรค่ะนะคะตอนนี้รถก็เริ่มเยอะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดช่องทางพิเศษเป็นปกตินะคะจากทางรัตนาธิเบศรเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่แครายนะคะรถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะแต่ภาพรวมนั้นยังคงใช้การกันได้ค่ะจากแครายต่อเนื่องมาที่พงเพชรนะคะการจราจรใช้การได้นะคะจากทางพงเพชรเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกเกษตรนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะการจราจรถือว่ายังคงใช้การกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็พูดถึงข่าวคราวนะคะจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้จับกุมนะคะนายหมิงเฉินซันนะคะที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปในที่เกิดเหตุนะคือไหวพริบดีมากค่ะแล้วก็ตรวจดูโอในรถนั้นมีอาวุธเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการขยายผลไปสู่บ้านบอกซ่อนเป็นอาวุธสงครามไว้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็มีเสียงชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจในนี้ที่ทำงานกันนะคะแต่ว่าที่ชลบุรีนี่ยังไม่แผ่วนะคะเมื่อวานเนี่ยมีตรวจในพื้นที่แล้วก็พบบ้านซึ่งเป็นจุดที่มีนะคะเป็นโรงงานผลิตพวกสารเคมีนะคะพวกบุหรี่ไฟฟ้าค่ะนะคะไม่แผ่วจริงๆในพื้นที่ของชลบุรีนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เพิ่มเติมสลับกันไปค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่การจราจรบนทางด่วนนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาและฟังจากท่านครับ
0: ค่ะเจอเลยค่ะคุณวิชากรคะ
2: ครับผมตอนนี้นะครับมีอุบัติเหตุตรงช่วงลาดพร้าวทิศที่มุ่งหน้าไปรามอินทราครับ
0: ค่ะ
2: จำนวน5คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นหญิง2รายชาย1รายครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รถท้ายสะสมประมาณ 1.5 กม.ครับตอนนี้อยู่แถวทางร่วมพระราม9ครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นฉลองรัฐฝ ่งขาฝั่งขาเข้ามา
2: ขาออกครับใช่ครับเตรียมมุ่งหน้าไปรามอินทราครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทางด้านฝั่งขาเข้ามาจากจตุโชตตอนนี้ท้ายแถวก็ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลาดพร้าวอาทิตย์ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้รีเวิร์สของฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาขาเข้าของตอนนี้ปิดอยู่นะครับของสายชองรัดปิดอยู่เบื้องต้นครับ
0: ค่ะ
2: ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีอุบัติเหตุของช่วงนั้นอยู่พอดีครับ
0: อ๋อค่ะก็เลยทำให้รถค่อนข้างเยอะนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะส่วนในสายทางอื่นล่ะคะคุณวิชากร
2: ได้ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับตินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางออกพระราม4ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางตรงมุ่งหน้าออกบางนาอย่างคล่องตัว
0: ค่ะ
2: ทางด้านด่านบางนาหน้าด่านรถน้อยครับผ่านพ้นด่านแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณหมอกกรุงเทพต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งดาวขนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้มาคล่องตัวครับฝั่งกับคันออกพระราม2ก็ยังใช้การได้ดีส่วนทางด้านฝั่งสี่รัฐแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมประปาครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับฝั่งกับกันออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรามคำแหงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปิยเวสครับผ่านพ้นลงปิยเวสมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศไทยยังคล่องตัวฝั่งออกมอเตอร์เวย์ก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็ส่วนฝั่งบางโค้งทั้งสองฝั่งก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทางด้านด่วนบูรพาวิถีขาออกตอนนี้รถมากชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือสุวรรณภูมิต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงเมืองใหม่บางพีครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าทางด้านบางหล่อทงชะลอเล็กน้อยครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นบางหล่อทงมุ่งหน้าออกชลบุรีอย่างคล่องตัวฝั่งกับกันเข้าบางนาอย่างใช้การได้ดีครับทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างคล่องตัวฝั่งกับกันชะลอแค่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเข้าบางแก้วอย่างคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านสายอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวเรื่องสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะคุณวิชากรครับอุบัติเหตุบนฉลองรัฐในฝั่งขาออกที่ชนกัน5คันเนี่ยนะคะมันขวางอยู่ช่องทางไหนอะคะ
2: ขวางซ้ายขวาเลยครับตอนนี้วิ่งได้ช่องทางกลางช่องทางเดียวครับ
0: โอ้ค่ะในที่เกิดเหตุไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะ
2: มี3รายครับหญิง2ชาย1ครับ
0: ค่ะเจ็บ3คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะคะ
2: ครับอยู่ระหว่างดำเนินการครับ
0: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ถือว่าอุบัติเหตุชนกันรุนแรงนะคะที่บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนฉลองรัฐหรือว่าสายรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะตรงจุดนี้ชนกัน5คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ3คนนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษเพราะว่าปกติในช่วงเช้านี่จะเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถวิ่งได้ในฝั่งขาออกนะคะก่อนที่จะมาบรรจบกับทางขั้นที่1นะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับบนเส้นทางของทางด่วนฉลองรัฐค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคุณศิวสิทธิ์ในโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นถนนพระราม9นะคะเป็นถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะเป็นเก๋งกับรถบรรทุกเนี่ยชนกันนะคะตรงแยกพระราม9เลยนะคะฝั่งมุ่งหน้าไปรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะนะคะก็โพสต์มานะคะก็ชนกันแรงเหมือนกันนะคะเป็นรถบรรทุกที่เป็นเหมือนเป็นรถเทียบนะคะข้างหลังที่มีเคลนอยู่ค่ะเป็น6ล้อก็ในจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคุณศิวสิทธิ์ที่แจ้งมาผ่านช่องทาง S ของ JS Radio ค่ะนะคะอันนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้พักใหญ่แล้วนะคะก็ในตอนนี้ค่ะนะคะ ยังไงท่านใดผ่านจุดนี้ก็เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับอุบัติเหตุตรงถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงแยกพระราม9นะคะในจุดนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะกับจสร้อยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง 7:00 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเซ็นตั้งสีหศักดิ์เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ได้วันนอเป็นที่ปรึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่139/2569แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผลตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไปเพื่อรุกงานสร้างสันติสุขและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2566 ถึง 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงในมิติการต่างประเทศนั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองประธานนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการตั้งนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเข้าเป็นที่ปรึกษาและยังมีกรรมการจากส่วนราชการสำคัญต่างๆร่วมเป็นกรรมการด้วยทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: บรรดากองเชียร์ทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนต่างแสดงความไม่พอใจต่อคิเลนเอ็มบาเบ้ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยการร่วมลงชื่อทะลุ50ล้านคนเพื่อให้บอร์ดบริหารเรอัลมาดริดตัดสินใจขายกัปตันทีมวัย27ปีออกจากทีมซานติอาโกเบนาเบลในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะรายดังกล่าวได้แสดงพฤติกรรมที่น่าผิดหวังในช่วงที่สโมสรอยู่ในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจ้าตัวเลือกไปพักผ่อนบนเรือยอชต์กับแฟนสาวคนใหม่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังเมื่อเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลเชียวเซเรียอาอิตาลีนาโปลีแพ้โบโลญญา2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนรายโยบาเยเกโนเสมอคิโรน่า1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสริโออาร์ที่เหลือ9คนแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-4เบนฟิก้าเสมอสปอร์ติ้งบราก้า2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอันตะวันแพ้อัลอาลีซาอุดิ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2มีวอร์แพ้เฮาซิตี้0-2รวมผลสนัดเฮาซิตี้ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ